0: จากนั้นเดินทางต่อไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่หัวเว่ยเป่ยจิง Executive Briefing Center และสำนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP โดยได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงจากทั้ง2บริษัทเพื่อต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีขั้นสูงพัฒนาทักษะแรงงานไทยตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนของนักธุรกิจจีนในไทยและการลงทุนของนักธุรกิจไทยในจีนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านักลงทุนจีนยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอาทิอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปและยานยนต์ไฟฟ้าคาดว่าจะสร้างการจ้างงานคนไทย 30,000 ตำแหน่งพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านนโยบาย Thailand Fast Pass ของ BOI เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแบบ One Stop Service
1: ตัวผมเองและคณะก็ได้พบกับผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะยิ่งทางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนซึ่งให้ความมั่นใจแล้วก็ไปลงทุนในประเทศไทยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆพวกเขาในอย่างเช่นพวกไฟเบอร์ออปติกที่จะไปใช้ในเรื่องของธุรกิจ Data Center นะครับธุรกิจพวกเซมิคอนดักเตอร์การสื่อสารด้วยความรวดเร็วก็พบกับผู้บริหารทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้
0: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือนักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME พร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
2: สิ่งที่ทางรัฐบาลได้ขอร้องกับนักลงทุนไทยก็คือว่า 1. ขอให้ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมของต่อเนื่องของเมืองไทยโดยเฉพาะ SME รายย่อยของไทยทั้งในอุตสาหกรรมในเรื่อง AI แล้วก็อุตสาหกรรมเรื่องรถยนต์สมัยใหม่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นการจ้างงานแล้วเราขอให้มีการเทรนนิ่งให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยซึ่งทั้ง4เจ้าเนี่ยก็ตกลงที่จะไปลงทุนในเรื่อง R&D Research and Development ในเมืองไทยเพิ่มเติมขึ้นด้วยครับ
0: สำหรับภารกิจในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีมีกำหนดวางพวงมาลาถวายความเคารพณอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนพบหารือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและเข้าร่วมการหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำชวิษาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
3: สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
4: วันนี้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมปล่อยแถวบูรณาการตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อรับเหตุฉุกเฉินเพื่อดูแลความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณราชพร้าวโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตนิรบุตรกล่าวว่าได้สั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้สถานประกอบการปฏิบัติตามระเบียบและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเป็นการดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกโดยนำร่องในพื้นที่ทองหล่อ
5: การปฏิบัติการครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินมาตรการเชิงป้องกันเพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลสถานที่ให้มีความปลอดภัยมีมาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชุมชนและสังคมโดยรวม
4: นายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการทำงานเป็นทีมเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยนำมาตรฐานความปลอดภัย17ข้อที่ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินแจ้งให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากไม่มีใบอนุญาตจะสั่งปิดทำการทันทีจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้ได้สั่งปิดไปแล้ว8แห่งพร้อมตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วันเริ่มจากร้านที่มีความเสี่ยงสูงและมีผู้ใช้บริการจำนวนมากให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์แรกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
6: เรามีสถานบริการกับสถานประกอบการ

0: การที่คล้ายสถานบริการประมาณ 1,100 แห่งก็จะตรวจให้ครบ 100% ภายในเวลาไม่เกิน60วันแต่หลักการคือให้เอาตัวที่มีความเสี่ยงสูงมีคนหนาแน่นตรวจก่อนนะเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
1: ขณะที่ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทำให้มียอดผู้เสียชีวิตรวม34รายส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน70คนด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีจำนวน22รายเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมโดยทายาทผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา38มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพส่วนทายาทผู้ประกันตนมาตรา40และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขของกฎหมายปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ไทยและมาเลเซียเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจประเมินด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่23กรกฎาคมมุ่งเป้าเปิดด่านค้าขายกุ้งและปลากระพงเสรีระหว่าง2ประเทศได้ภายในสิ้นเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีการควบคุมการส่งออกกุ้งและการนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยกับมาเลเซียว่าภายหลังจากที่นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงหารือกับกรมประมงและสาธารณสุขมาเลเซียกรณีการตรวจประเมินระบบการป้องกันโรคกุ้งของไทยและความปลอดภัยจากสารตกค้างปลากระพงขาวมาเลเซียได้รับการรายงานว่าการเจรจามีทิศทางที่ดีโดยในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่23กรกฎาคมทั้งสองฝ่ายจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำหากขั้นตอนการตรวจประเมินเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาคาดว่าไทยและมาเลเซียจะกลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี้
3: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยที่ประชุมจะพิจารณาวัดพระมหาธาตุบรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อผลักดันการพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้และจะประชุมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่29กรกฎาคมผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศรัฐภาคีสมาชิก196ประเทศคณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโกองค์กรที่ปรึกษาผู้สังเกตการและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกเพื่อพิจารณาวาระสำคัญภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกในการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่การติดตามสถานภาพการอนุรักษ์และการกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการอนุรักษ์มรดกโลกในระดับนานาชาติสำหรับประเทศไทยที่ประชุมจะพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้หากได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและสะท้อนคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่3วัดโพมุตารามตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหานักศึกษาจบใหม่อย่างจริงจังหลังข้อมูลแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานพบว่าแม้จะมีตำแหน่งงานว่างสะสมทั่วประเทศกว่า 300,000 อัตราแต่ยังมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 51,000 คนที่ยังไม่มีงานทำสะท้อนปัญหาทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
6: ทั้งนี้รัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือกับ35บริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อร่วมกันพัฒนาแรงงานทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการพร้อมยกระดับแพลตฟอร์มไทยมีงานทำให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้หางานและนายจ้างเพิ่มโอกาสในการจับคู่งานลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและช่วยให้บัณฑิตจบใหม่มีงานทำได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมนำข้อมูลความต้องการของภาคเอกชนมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรวมถึงปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการจ้างงานเพื่อให้การผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจในอนาคตผู้ที่กำลังมองหางานหรือนายจ้างที่ต้องการรับสมัครพนักงานสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสการมีงานทำพัฒนาคนให้ตรงกับงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกำลังคนคุณภาพอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐสามารถกู้ร่างของทหารอเมริกัน1นายที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านต่อฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายโดยร่างของทหารอเมริกันนายนี้จะเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าเป็นกำลังพลที่สูญหายหรือไม่เซนคอมกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพสหรัฐยังพบร่างทหารอเมริกันอีกหนึ่งนายที่บริเวณทางตอนเหนือของอิรักซึ่งเสียชีวิตจากปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านและมีทหารอเมริกันบาดเจ็บหนึ่งนาย
2: นายอันเดรย์ซิบิฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธจำนวน3ลูกใส่เรือโกลเด้นลีโอซึ่งเป็นเรือขนส่งธัญพืชของตุรกีระหว่างแล่นออกจากท่าเรือโอเดชาของยูเครนในทะเลดำโดยมีลูกเรือเป็นพลเมืองของซีเรียและอินเดียรวมทั้งหมด18รายซึ่งจากปฏิบัติการดังกล่าวส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิตอย่างน้อย6รายบาดเจ็บ2รายและสูญหายอีก4รายส่วนลูกเรือที่เหลือสามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนายซิบิฮากล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเหนือกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก16รายท่ามกลางสงครามทางอากาศที่ทวีความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อพลเรือนทั้ง2ฝ่ายมากยิ่งขึ้น
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลจัตวาหลุยวาสเกตหัวหน้าสถาบันป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติของเปรูเมื่อวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.1 และขนาด 3.7 ในจังหวัดชูปาก้าภูมิภาคจูนิงทางตอนกลางของเปรูซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลิมาเมืองหลวงของประเทศไปทางตะวันออกประมาณ300กิโลเมตรเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและบาดเจ็บอีก21รายนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ300คนหลังจากอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตามทางการเปรูส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงส่งของบรรเทาทุกข์อาทิเต็นท์ชั่วคราวไปให้ความช่วยเหลือแล้วทั้งนี้เปรูถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งในอัตราสูงถึง85%ของโลก
2: นายทีโอดอรอสโคลิดัสนักอุตุนิยมวิทยาของกรีซเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในภูมิภาคเทสซาลีทางตอนเหนือคาบสมุทรเพโลปอนเนสทางตอนใต้และกรุงเอเธนเมืองหลวงของกรีซกำลังจะเผชิญคลื่นความร้อนระลอกแรกของปีนี้โดยพื้นที่เหล่านี้อาจมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน40องศาเซลเซียสในวันจันทร์ถึงวันพุธนี้ก่อนที่อุณหภูมิจะเริ่มลดลงในวันพฤหัสบดีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1-0โดยสเปนคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2และเคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วในปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้ศึกรถฟอร์มูล่า2เบลเจียนกลางปีที่สนามสปาฟรังเกอร์ชองประเทศเบลเยียมรอบเฟียเจอร์เรสทัศพลอินทราภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีเข้าเส้นชัยอันดับ2พร้อมเก็บเพิ่ม18คะแนนส่วนแชมป์สนามนี้เป็นของราฟาเอลคามาร่าชาวบราซิลจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งสนามต่อไปฮังการีอันกลางปีที่สนามฮังการโรริงประเทศฮังการีระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิงวีแมนโวลเทนิทัวร์U15อัสตานาวีเมนโอเพ่นที่กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยโหชนะเอทาเคริน่าตูปิเชน่าจากรัสเซีย2-1เซตกมลวรรณคว้าแชมป์เทนนิสอาชีพหญิงเดี่ยวได้เป็นครั้งแรกในชีวิตรับคะแนนสะสมระดับโลกเพิ่มอีก15คะแนนวอลเลย์บอลชาย CV คัพ2026สัปดาห์ที่1ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบชิงอันดับ3ทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ61ของโลกเอาชนะทีมชาติเวียดนามอันดับ62ของโลก1-3เซตจบอันดับ3ในสนามแรกโดยสนาม2จะไปแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่22-26กรกฎาคมนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่3ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชผลการแข่งขันในรุ่น2ขวบ7เดือนถึง3ขวบชายที่1เป็นของกวินกุลประเสริฐส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณภัชนันท์ปฐมกุลชัยทั้งนี้นายสุรวุฒิเชิดชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทเชิดชัยคอร์ปอเรชั่นจำกัดประธานในพิธีเปิดการแข่งขันยกย่องสมาคมกีฬาจักรยานที่ผลักดันกีฬาจักรยานขาไถจนเป็นกิจกรรมสร้างสุขภาพพัฒนาเยาวชนเสริมความอบอุ่นในครอบครัวและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นการแข่งขัน e-sport Bangkok e-sport 2026จัดขึ้นโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครโดยมีแบรนด์ระดับโลกอย่าง Red Bull ร่วมสนับสนุนหน้าศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ผลปรากฏว่าเกม FC ออนไลน์รุ่นประชาชนทั่วไปแชมป์เป็นของทีเดชทรงสายสกุลส่วนเกม Street Fighter 6รุ่นประชาชนทั่วไปอันดับ1เป็นของทำหอมชื่น My RPG ขณะที่เกม Free Fire รุ่นอายุไม่เกิน18ปีแชมป์เป็นของทีม E-Tech 1พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:12 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:16 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง7เซนติเมตรเวลา 16:50 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
10: 1นาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนผู้ที่เดินทางเข้ามาทำธุรกรรมหรือติดต่อราชการณกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งทั่วประเทศระวังมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของหน้าม้าเคาะกระจกรถโดยกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะมีพฤติกรรมขับรถจักรยานยนต์มาจอดเทียบด้านข้างคนขับรถยนต์และจะทำการบีบแตรหรือเคาะกระจกและจะเสนอทำธุรกรรมแทนเช่นการโอนรถการชำระภาษีการทำหรือต่อใบขับขี่หรือธุรกรรมอื่นๆซึ่งจะแอบอ้างว่าไม่ต้องรอคิวในการทำธุรกรรมอีกทั้งยังมีเสนอราคาค่าบริการต่างๆแพงกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนมากทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าโอนเงินหรือให้เอกสารส่วนบุคคลกับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้เด็ดขาดเพราะมีความเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและถูกนำเอกสารส่วนบุคคลไปทำสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าอสรพิษคำว่าอสรพิษสันนิษฐานว่ามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าอาศิระแปลว่าลูกศรซึ่งอาจแปลงความหมายเป็นเขี้ยวกับคำว่าวิษะแปลว่าพิษได้รูปเป็นอสิรวิสะแปลว่าสัตว์มีพิษที่มีเขี้ยวหมายถึงงูพิษนาคพญานาคอสรพิษเขียนออ่างสอเสือรอเรือพอพานสารอิสอฤาษีเดิมอสรพิษหมายถึงแต่งูพิษแต่ปัจจุบันรวมสัตว์มีพิษชนิดอื่นด้วยเช่นตามศาสตร์ห่วงจุ้ยถือว่าอสรพิษ5อย่างได้แก่งูตะขาบแมงป่องแมงมุมและคางคกเป็นสัตว์อัปมงคลไม่ควรให้เข้าบ้านเมื่อใช้เป็นความเปรียบอสรพิษหมายถึงผู้ที่ทำร้ายหรือให้ร้ายผู้มีเมตตาหรือผู้มีพระคุณเพราะความโลภความริษยาเป็นต้น
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่2ประเพณีการบวชชาวมอญเรียกการบวชเนนว่าปะหะปอยเรียกการบวชพระว่าปะหะมอยหรือปะปะยังในอดีตนิยมจัดงานบวชเนนอย่างยิ่งใหญ่ส่วนงานบวชพระจัดพอเป็นพิธีภายหลังอพยพมาอยู่ในประเทศไทยจึงนิยมจัดงานบวชแบบชาวไทยคือไม่นิยมจัดงานบวชเนนแต่จัดงานบวชพระอย่างยิ่งใหญ่แทน โดยทั่วไปพิธีการบวชของชาวมอญเหมือนกับการบวชของชาวไทยแต่ต่างเพียงการแต่งกายของนาคในวันสุกดิบเท่านั้นที่นาคจะแต่งกายอย่างสวยงามใส่เครื่องประดับและทัดหูด้วยดอกไม้ดิ้นเงินดิ้นทองที่ข้างซ้ายและต้องแต่งหน้าทาปากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวสสมุนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมเรื่องการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ค่ะ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชโลธรจัญญาอ่าน
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อม
17: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์มีเป้าหมายให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญที่สะท้อนฐานค่าจ้างตลอดช่วงการทำงานอย่างเป็นธรรมพร้อมคุ้มครองสิทธิ์ไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมวันนี้จะมาทำความเข้าใจถึงหลักการคำนวณและประโยชน์ของสูตรใหม่นี้กับคุณสสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
18: สวัสดีค่ะคุณสัตย์สมุนวันผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมค่ะ
19: ค่ะ
18: ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะได้มีการเห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าสูตรแคร์สูตรใหม่นี้ค่ะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างอะคะ
19: ค่ะรายละเอียดของสูตรแคร์เนี่ยตั้งต้นมาจากการที่เราเห็นว่าเงินเกษียณของผู้ประกันตนอย่างเงินบำนาญจะต้องเป็นเงินที่สะท้อนค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบนะคะตลอดอายุช่วงการทำงานและเราก็ไปเห็นในส่วนของจุดที่มันเป็นช่องว่างของความไม่เป็นธรรมของสูตรเดิมมันก็เลยเป็นที่มาของสูตรนี้จะเป็นการดูแลทั้งผู้ประกันตนมาตรา33และ39นะคะให้ได้รับเงินบำนาญที่สอดคล้องกับเงินที่ส่งโดยมีความสำคัญกำหนดว่าค่าจ้างของคุณเนี่ยฐานค่าจ้างไหนที่เป็นฐานที่เหมาะสมที่จะนำไปคูณกับอัตราบำนาญเพื่อให้ได้เงินบำนาญนะคะดังนั้นคำว่าฐานค่าจ้างสำคัญมากคือการที่ไปดูค่าจ้างของผู้ประกันตนของคนนั้นก็ในอดีตนะคะค่าจ้างของเขาเนี่ยเท่าไหร่เช่นเราเริ่มเก็บเงินชราภาพมาตอนธันวานะคะปี41ก็ไปดูว่าตอนธันวาปี41ตอนนั้นเขาอาจจะค่าจ้างอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาททีนี้เราก็ต้องไปดูว่าไอ้ 4,000 กว่าบาทของเขาณปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาเกษียณมันก็คงไม่ใช่มูลค่า 4,000 แล้วมันเหมือนทองราคามันก็ต้องสูงขึ้นใช่ไหมคะต้องไปปรับมูลค่าของค่าจ้างของเขาให้โตขึ้นดังนั้นมันจึงเกิดเขาเรียกว่า pension point นะคะพอยต์นี้มันคือการเทียบกันระหว่างค่าจ้างของเราณขณะเดือนธันวาปี41กับค่าจ้างของคนส่วนใหญ่ของผู้ประกันตนในระบบเนี่ยมาหารเพื่อให้ดูว่าสัดส่วนที่ตัวแป้งนั้นเนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่โดยกำหนดว่า1แป้งเนี่ยเทียบเท่ากับจำนวนค่าจ้างส่วนใหญ่ของคนในระบบนะคะอันนี้คือหลักการของเพนชั่นเพื่อหาดูว่าค่าจ้างของเราเนี่ยมันเติบโตเมื่อเทียบกับคนในระบบเนี่ยเป็นเท่าไหร่มากกว่า1หรือน้อยกว่า1เพื่อให้ได้มูลค่าของค่าจ้างของผู้ประกันตนรายนั้นทุกๆเดือนเสร็จแล้วเมื่อปรับมูลค่าเสร็จต้องนำมาเฉลี่ยเพื่อนำมาเป็นฐานค่าจ้างอันนี้คือหลักการของการรีแวลูของค่าจ้างตามหลักของส ูตรแคร์นอกจากนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องนึงก็คือเราเนี่ยจะต้องให้อัตราบำนาญของเขาเริ่มต้นที่ 20%ซึ่งในอดีตการจ่ายบำนาญเนี่ยเราก็เริ่มต้น 20% นั่นแหละแต่เราบอกว่าใครที่ส่งเงินสมทบครบ180งวดเนี่ยถือว่าได้รับบำนาญแต่ถ้าใครส่งเกินกว่า180งวดเนี่ยเราจะให้เพิ่มอัตราบำนาญเพิ่มสูตรเดิมเนี่ยอัตราบำนาญเพิ่มอยู่ที่ 1.5% ต่อ1ปีหรือ12เดือนก็คือคุณต้องส่งเกิน180เดือนเกินมานะคะ12เดือนถึงจะได้แต้มเพิ่ม 1.5 แต่ถ้าใครส่งแค่15เดือนกลายเป็นว่าถูกตัดทิ้งค่ะหมายความว่าถูกตัดเศษเลยแต่สูตรใหม่บอกว่าถูกตัดอย่างนี้มันไม่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยสูตรใหม่จึงบอกว่าทุกๆเดือนที่ส่งเกิน180เดือนเนี่ยนะคะก็จะเติมอัตราบำนาญนี้ให้จุด125ต่อเดือน
3: ค
19: ่ะยกตัวอย่างนะคะสมมุติส่งเงินสมทบมาแล้ว300งวดแล้วลบ180เท่ากับ120ที่ส่งเกินเราเอา120เนี่ยคูณกับจุด125จะได้อยู่ที่15อัตราบำนาญที่ได้เพิ่มมาคือ15ดังนั้นไปบวกกับอีก 20% ที่เราจ่ายก็จะได้อยู่ที่35ดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าคนนี้ได้อัตราบำนาญอยู่ที่ 35% หลักการของสูตรแคร์ก็คือจ่ายมากได้มากจ่ายนานได้เพิ่มจ่ายนานหมายความว่าเมื่อคุณส่งเงินสมทบเกินกว่า180งวดไปเรื่อยๆคุณก็จะมีเงินอัตราเพิ่มทุกๆเดือนจุด125
18: สูตรใหม่กับสูตรเดิมนี่ต่างกันตรงไหนอะคะ
19: ต่างกันตรงที่ว่าส่งเกินมันจะเจอสถานการณ์ที่เรียกว่าส่งมากมาโดยตลอดหรือจะส่งมาประมาณนึงคือเทียบใส่ระดับของการทำงานเสร็จแล้วพอตอนท้ายของ5ปีสุดท้ายเนี่ยมันเป็น5ปีสุดท้ายที่เขาเรียกว่าถ้าเกิดว่ามันตกหล่นนะคะมีถูกลดเงินเดือนหรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วกลายเป็นว่าได้ค่าจ้างลดลงคนเหล่านี้จะได้ลดบำนาญอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรา33หรือ39
3: ค
19: ือส่งมาดีตลอดเลยแค่ตอนปลายทางของชีวิต5ปีสุดท้ายมันล่วงหล่นการดูว่าบำนาญตลอดชีวิตของเขาต่ำเลยและอีกกรณีนึงของสูตรเก่าที่เป็นช่องว่างก็คือคนเนี่ยส่งน้อยมาโดยตลอดได้เพดานขั้นต่ำแล้วพอตอนท้ายขึ้นมาเร่งสปีดให้ตัวเองได้ค่าจ้างเต็มเพดานสมมุตินะคะก็จะทำให้ได้รับบำนาญเนี่ยมากกว่าคนที่ส่งดีมาโดยตลอดแล้วเพิ่งมาตกช่วงท้ายมันคือช่องว่างของสูตรเก่าที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมประกอบกับเรามาดูคู่กันตนในระบบของเรานะคะว่าในอดีตเนี่ยเป็นแรงงานเป็นลักษณะทำงานรายเดือนนะคะแล้วก็มีการทำงานกับนายจ้างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้เงินแต่พอในช่วงสถานการณ์ที่เศรษฐกิจมันได้รับผลกระทบบวกกับภัยพิบัตินะคะรวมถึงสถานการณ์ตั้งแต่การจ้างงานในอดีตกับปัจจุบันก็ต่างกันไปมากคนโหยหาทำงานอิสระนายจ้างพยายามลดต้นทุนเพื่อที่จะเอาเทคโนโลยีมาแทนที่คนโอกาสของปลายทางของชีวิตของคนเนี่ยมันจึงไม่แน่นอนดังนั้นการไปรอการเสี่ยงดวงเอา5ปีสุดท้ายของสูตรเดิมเนี่ยมันเสี่ยงเกินไป
18: ค่ะแล้วประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากการปรับปรุงสูตรคำนวณบำนาญชราภาพใหม่นี้ค่ะมีอะไรบ้างอะคะ
19: ข้อดีตรงสูตรแคร์ถ้าเราพูดเฉพาะกรณีบำนาญยังไม่พูดถึงบำเหน็จนะ
18: ค่ะ
19: บำนาญเนี่ยผู้ประกันตนจะสามารถที่จะคาดการได้ว่าเงินชราภาพของตนเองนั้นเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะคะโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าปีนี้นายจ้างจะลดเงินเดือนฉันไหมแล้วสถานการณ์5ปีนี้เนี่ยถ้าเงินบำนาญที่จะล่วงหล่นไปโดยที่ไม่ดูประวัติการส่งเงินของฉันมาโดยอดีตเลยอย่างเงี้ยก็คือจะทำให้เขาเนี่ยมีความมั่นคงนะคะในเรื่องของการที่จะได้รับเงินบำนาญรวมถึงเรื่องนี้ค่ะเราต้องทำควบคู่ไปกับการปรับเพดานค่าจ้างนะคะเพื่อให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้รับเงินบำนาญที่เพียงพอต่อสถานการณ์เศรษฐกิจให้สอดคล้องกัน
18: ส่วนของกรณีผู้ประกันตนนะคะซึ่งกำลังจะได้รับเงินบำนาญแล้วก็มาคำนวณตามสูตรใหม่แล้วถ้าได้รับเงินน้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมตรงนี้ค่ะเราจะมีมาตรการคุ้มครองหรือว่าชดเชยสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
19: ค่ะขอแยกเป็น3กลุ่มละกันนะคะ
18: ค่ะ
19: เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่รับบำนาญอยู่แล้วตอนนี้ก็อยู่ประมาณ1.6 ล้านคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้ากฎหมายมีผลบังคับใช้เนี่ยเราจะเปรียบเทียบสูตรให้เขาว่าถ้าสูตรไหนได้มากกว่าก็ให้สูตรนั้นดังนั้นเนี่ยก็จะการันตีว่าคนที่รับบำนาญอยู่แล้วจะไม่มีใครได้ลดลงนี่พวกกลุ่มที่2ค่ะเรากลุ่มนี้คือคนที่วางแผนจะเกษียณ5ปีหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เราจะต้องมีการชดเชยก็ชดเชยในลักษณะว่าถ้าสูตรเก่าได้มากกว่าสูตรใหม่ได้น้อยกว่าเราก็จะหาไอ้แก๊ปตรงกลางที่จะต้องเติมให้เขาปีแรกเนี่ยเราจะเติมให้นะคะก็คือเติมที่ 100% เช่นว่าสูตรเก่าเนี่ยได้มากกว่าสูตรใหม่100บาทเราก็เติมเขากลับไป100บาทแล้วก็เติมไปตลอดชีวิตนะคะคือชดเชยไปตลอดชีวิต 100% เลยไม่ใช่แค่ปีเดียวนะคะพอปีถัดไปปีที่2เราก็เทียบเขาว่าสูตรเก่าสูตรใหม่คนที่เกษียณในปีที่2อ่ะค่ะเราก็เทียบสูตรกัน แล้วถ้าเกิดว่าสูตรเก่าได้มากกว่าสูตรใหม่เราก็ให้เฉลย 80% คือเติมไปให้80บาทน
18: ะ
19: ถ้าเกิดว่าผลต่างคือ100บาทพอเกษียณปีถัดไปค่ะปี72เราก็ชดเชยให้ 60% ก็คือ60บาทอย่างนี้นะคะเลื่อนไปจนถึงปีที่5เราชดเชยให้20%ซึ่งมันเป็นช่วงเวลา5ปีซึ่งเราเทียบเคียงกับสูตรที่เราพูดถึงคนเฉลี่ยนะคะ5ปีสุดท้ายก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาคาดการณ์ว่าเขาจะเกษียณในช่วงนี้เราจึงมีกติกาชดเชยให้นะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายค่ะคือกลุ่มหลังจาก5ปีไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้สูตรแคร์เขาเรียกว่าเต็มรูปแบบโดยให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้รับเงินบำนาญที่สะท้อนประวัติการสมรสสมทบอย่างแท้จริงแล้วก็มีการปรับคุณค่าของค่าจ้างของเขาก่อนนำมาเฉลี่ยแล้วก็ให้อัตราเงินสมทบที่ไม่ตัดเศษนะคะจึงทำให้ผู้ประกันตนได้รับบำนาญที่เหมาะสมและเป็นธรรมนะคะ
18: ค่ะภายหลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วขั้นตอนดำเนินงานต่อจากนี้เนี่ยค่ะจะเป็นอย่างไร
19: ค่ะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นข่าวดีนะคะที่ขณะนี้เนี่ยครม.เนี่ยเห็นชอบแล้วนะคะแล้วก็ส่งไปให้ทางกฤษฎีการ่างนะคะเป็นกฎกระทรวงทีนี้เนี่ยเมื่อร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องส่งไปที่ราชกิจจานุเบกษาเพื่อประกาศผลบังคับใช้นะคะทีนี้ในช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นชั้นของกระบวนการกฎหมายนะคะก็เร่งดำเนินการอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กฤษฎีกามีผลบังคับใช้เมื่อไหร่หลังจากนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของเจ้าหน้าที่นะคะที่ทำหน้าที่ในการวินิจฉัยจ่ายสิทธิประโยชน์นี้สองก็คือเรื่องของระบบในการคำนวณที่ต้องแม่นยำถูกต้องนะคะตามสูตรแพร่อันนี้ก็จะเป็นห่วงเวลาของการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะคะบริษัทที่จะมารับทำหน้าที่ทำระบบคาดว่าจะแล้วเสร็จนะก็คือในห่วงเวลาประมาณ9เดือนถึง1ปีเนี่ย
18: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากถึงผู้ประกันตนถึงประโยชน์ของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ครั้งนี้ค่ะแล้วก็การเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้อ่ะค่ะ
19: อย่างผู้ประกันตนเนี่ยค่ะในเรื่องของการรับเงินบำนาญจะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยมั่นใจนะคะว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากสูตรนี้และก็การปิดช่องว่างจากสูตรเดิมเราจะสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่มีเงินที่เพียงพอต่อเงินบำนาญเนื่องจากเรามีการปรับเพดานค่าจ้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่าครองชีพในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ผู้ประกันตนเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับคนที่รับบำนาญอยู่แล้วนะคะเราก็การันตีไม่มีใครได้น้อยลงส่วนช่วงภายใน5ปีก็มีกติกาเปลี่ยนผ่านส่วนหลังจาก5ปีไปเนี่ยเราก็ให้การคุ้มครองและมั่นใจว่าสูตรแคร์คือสูตรที่สะท้อนการส่งเงินสมทบของแต่ละคนนะคะและปรับมูลค่าค่าจ้างของท่านเนี่ยให้โตขึ้นกับสถานการณ์เงินเฟ้อนะคะค่าจ้างรวมถึงไม่ตัดเศษของอัตราบำนาญด้วยนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมั่นใจกับสูตรแคร์นะคะ
18: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณสัสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
19: สวัสดีค่ะ
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
21: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐเปิดเผยกลอุบายของมิจฉาชีพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกสมัครงานออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางหลอกลวงข้ามแดนไปทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ติดตามได้จากรายงานค่ะ
22: แม้ภาครัฐจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการหลอกลวงคนไทยไปทำงานในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประเทศกัมพูชาแต่ยังคงมีคนไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คนตกเป็นเหยื่อของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งปัจจุบันมิจฉาชีพปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุให้แนบเนียนมากขึ้นโดยมักใช้เพจ Facebook ประกาศรับสมัครตำแหน่งงานแอดมินตอบแชทหรืองาน Work From Home ชูจุดขายไม่จำกัดวุฒิการศึกษาแต่ให้เงินเดือนสูงถึง 18,000 บาทพร้อมมีค่าเทรนงานวันละ700บาทเพื่อดึงดูดใจและยังแอบอ้างชื่อบริษัทที่มีอยู่จริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเมื่อเหยื่อหลงเชื่อขบวนการจะหลอกให้เปิดบัญชีธนาคาร2บัญชีโดยอ้างว่าใช้รับเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่นแต่แท้จริงกลับถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าก่อนมิจฉาชีพจะส่งรถตู้มารับโดยอ้างว่าจะพาไปเทรนงานที่กรุงเทพ แต่กลับพาไปยังอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วก่อนจะถูกยึดโทรศัพท์และบังคับข้ามแดนเข้าสู่ประเทศกัมพูชาเพื่อบังคับให้ทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์หากขัดขืนอาจถูกทำร้ายกักขังหรือบางรายถูกปล่อยให้ถูกจับในข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายสิ่งที่น่ากังวลคือครอบครัวของผู้เสียหายยังถูกรีดไถ่ซ้ำโดยมีการโทรศัพท์จากเรือนจำกัมพูชาเรียกเงินและอ้างว่าจะช่วยเรื่องคดีหรือปล่อยตัวบางรายถูกเรียกเงินสูงถึง 350,000 บาทแต่เมื่อโอนเงินแล้วกลับไม่ได้รับการช่วยเหลือตามที่กล่าวอ้างพันตำรวจโทเกียรติก้องทองคำรองผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์กล่าวว่าตำรวจได้เร่งปราบปรามเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยสามารถปิดเว็บไซต์และเพจหลอกลวงแล้วกว่า900 URL พร้อมดำเนินคดีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับตึกสแกมเมอร์แล้วกว่า30คดีและขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการทุกระดับตั้งแต่แอดมินเพจคนขับรถตู้นายหน้าจัดหางานไปจนถึงผู้บงการ
0: จากการที่เราเก็บสถิติก็มีคนมาแจ้งความเยอะเหมือนกันนะครับตั้งแต่เดือนตุลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีประมาณเกือบเป็นพันรายแล้วเราก็มีการเข้าไปเก็บข้อมูลรวมทั้งดูแผนพฤติกรรมของกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเว็บไซต์ Facebook ไหนที่น่าจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเราก็ปิดไปในขณะเดียวกันเราปิดอย่างเดียวไม่พอครับเราก็ดำเนินคดีครับกลุ่มผู้ต้องหาเราขยายผลทั้งเครือข่ายตอนนี้ตำรวจทั้งปคม.เองทั้งตำรวจในพื้นที่สระแก้วหรือจันทบุรีอะไรเนี้ยครับก็มีการกวดขันโรงแรมทุกโรงแรมนะครับหลายๆเคสที่ตำรวจภูธรสระแก้วเขาดักรถได้ทันเนาะความเข้มข้นในการตั้งด่านกวดขันอยู่ตลอดครับ
22: ขณะที่กรมการจัดหางานย้ำเตือนประชาชนว่าผู้ที่ต้องการทำงานควรใช้บริการจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานเท่านั้นหากพบประกาศรับสมัครงานที่เสนอผลตอบแทนสูงผิดปกติไม่จำกัดวุฒิหรือเร่งรีบให้ตัดสินใจควรตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลกับกรมการจัดหางานผ่านสายด่วน1506กด2ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ระหว่างเดินทางหากพบความผิดปกติเช่นเส้นทางไม่ตรงกับที่ตกลงไว้หรือถูกพาไปยังพื้นที่ชายแดนควรรีบแจ้งสายด่วน191ก่อนถูกตัดการติดต่อสื่อสารเพราะทุกนาทีอาจเป็นโอกาสสำคัญในการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และการไม่หลงเชื่อข้อเสนอที่ดีเกินจริงตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานรัฐทุกครั้งก่อนตัดสินใจถือเป็นกรอบป้องกันสำคัญที่จะช่วยให้คนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนิตยาคุณสิมรายงาน
21: กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสช่วยลดข้อจำกัดด้านเงินทุนสร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นติดตามรายละเอียดได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: หลายคนมีความฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงทว่าเงินลงทุนและความเสี่ยงในการเริ่มต้นยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญกระทรวงพาณิชย์จึงเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ลดกำแพงด้านเงินทุนและเปิดทางให้คนตัวเล็กเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยรวบรวมแฟรนไชส์กว่า100แบรนด์ครอบคลุมประเภทธุรกิจทั้งอาหารเครื่องดื่มบริการการศึกษาและความงามเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนตามความเหมาะสมผ่านการสนับสนุนค่าแฟรนไชส์จากภาครัฐร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทการสนับสนุนพื้นที่ค้าขายในเครือโลตัสและแมคโครและพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยรวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าเช่าเป็นเวลา6เดือนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจากสถาบันการเงินพร้อมยังสามารถเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าม
23: ีความตั้งใจว่าอยากจะเอาธุรกิจแฟรนไชส์ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้คนผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่ได้มีความคิดว่าจะทำธุรกิจอะไรที่จะได้รับก็คือได้รับเงินสนับสนุนจากทางสสว.จำนวน 10,000 รายไม่เกิน 10,000 บาทประมาณครึ่งหนึ่งของค่าแฟรนไชส์รวมถึงธนาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรุงไทย SME Development Bank ออมสินแล้วก็บสย.ในการประกันเงินกู้รวมถึงเอกชนก็คือให้พื้นที่เช่ากว่า 10,000 แห่ง6เดือนที่ ่ไม่คิดค่าเช่า Lotus Macro นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่าจะหารายได้เพิ่มเติมได้อย่างไรลองพิจารณาธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนให้สามารถจะเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ
4: ขณะที่นายสุทธิชัยพนิชนรากุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์กล่าวว่าการที่ภาครัฐสนับสนุนค่าแฟรนไชส์ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายจะช่วยลดต้นทุนและทำให้ประชาชนตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทโดยคาดว่าแฟรนไชส์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงและสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีต้นทุนเริ่มต้นลดลงและเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีโอกาสขยายฐานผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น
5: ก็เป็นประโยชน์สำหรับรายเล็กที่จะได้ลงทุนด้วยจำนวนเงินที่อาจจะไม่มากธุรกิจขนาดเล็กๆเนี่ยที่เกิดขึ้นได้ง่ายก็เป็นอาหารและเครื่องดื่มก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าเงินลงทุนอาจจะประมาณ 30,000 50,000 ถ้าภาครัฐมีโอกาสช่วยเข้ามา 10,000 ก็ทำให้เขาเบาแรงขึ้นสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเอาเงิน 10,000 นะเอาไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนมันก็ทำให้เขารู้สึกเบาตัวขึ้นได้ประโยชน์ทั้งผู้ขายแฟรนไชส์ด้วยและทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วยผู้ขายแฟรนไชส์ก็ขายแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็สามารถซื้อแฟรนไชส์ในงบลงทุนที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นช่วยเหลือทั้ง2ฝั่ง
4: การเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจจึงไม่ยากอีกต่อไปเมื่อโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เข้ามาช่วยลดข้อจำกัดทั้งเงินทุนพื้นที่ค้าขายและสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบแฟรนไชส์และต่อยอดสู่ความมั่นคงในอนาคตทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570ปริมปราศภาภาครายงาน
21: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปิดช่องโหว่การเรียกรับสินบนในกระบวนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยการใช้ระบบออนไลน์เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และเพิ่มความโปร่งใสติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
6: ปัญหาการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารถือเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับสินบนโดยเฉพาะเมื่อกระบวนการพิจารณาใช้เวลานานย่อมสร้างความกังวลให้กับประชาชนและผู้ประกอบการและอาจกลายเป็นช่องว่างให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือการจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่ออำนวยความสะดวกและเรื่องรัดการดำเนินการจากปัญหาดังกล่าวสำนักงานปปช.ร่วมกับกรุงเทพมหานครปิดช่องโหว่การทุจริตในกระบวนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารหลังพบว่าความล่าช้าและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นทั่วประเทศโดยนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าจากการศึกษาและรับฟังความเห็นจากหลายภาคส่วนพบว่าระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างเป็นประเด็นที่ประชาชนกังวลมากที่สุดเนื่องจากเมื่อกระบวนการดำเนินการยืดเยื้อจึงอาจนำไปสู่การจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อเร่งรัดการพิจารณาแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาคือการผลักดันให้ประชาชนและผู้ประกอบการยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นเพื่อลดการติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่และสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนโดยระบบจะกำหนดกรอบระยะเวลาการพิจารณาการแจ้งแก้ไขเอกสารและสามารถติดตามสถานะคำขอได้อย่างชัดเจนเพราะแม้ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายบังคับให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบออนไลน์ในการอนุมัติและอนุญาตแต่เชื่อว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ถือเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริตลดการใช้ดุลพินิจที่เกินความจำเป็นและช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้อง
7: คือในเรื่องใช้ระบบออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้มีกฎหมายบังคับใช้เพียงแต่ว่าในมาตรการเรื่องการป้องกันการทุจริตเนี่ยเราพยายามที่จะอย่างเนี่ยให้เขาอยู่ในระบบเพื่อที่จะป้องกันการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่มันเกินสมควรอยากให้ประชาชนที่ยื่นคำขอเนี่ยอยากจะให้มาเข้าใช้ในระบบให้มากขึ้นนะครับเพราะเมื่อมันอยู่ในระบบออนไลน์เนี่ยโดยระบบมันจะบอกอยู่ชัดเจนแล้วว่าระยะคำขอที่ยื่นไปเนี่ยใช้เวลาอนุมัติกี่วันแล้วถ้าเกิดมีการส่งให้แก้ไขเนี่ยทำภายในกี่วันจะติดตามง่ายๆพอไม่เข้าระบบอย่างนี้มันก็เป็นความกังวลแล้วก็อาจจะเกิดเป็นช่องโหว่ในการรีจะเรียกรับสินบนจริงๆถ้าเกิดว่าเรายื่นคำขอผ่านในระบบเพียงเรานี้เองมันจะช่วยยกระดับเรื่องของความโปร่งใส
6: ทั้งนี้ปปช.ยังขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการให้ใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของรัฐ
23: ควรยกระดับมาตรการให้บริการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้เพราะนอกจากจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงในการถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตอีกด้วยอย่างไรก็ตามการยกระดับการอนุมัติและอนุญาตให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารราชการของประเทศวาสนาตระเกียรติรายงาน
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
11: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไม่ได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับพิพิธภัณฑ์ครุฑแห่งแรกและแห่งเดียวในอาเซียนค่ะหากพูดถึงตราครุฑมักจะปรากฏอยู่ในเอกสารราชการและประดับอยู่ตามองค์กรต่างๆซึ่งครุฑเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่มีความหมายเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะไทยได้รับอิทธิพลด้านศาสนามาจากประเทศอินเดียที่ถือว่าพระมหากษัตริย์คืออวตารของพระนารายณ์ครุฑจึงเป็นสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์ดังที่ได้ปรากฏอยู่ในดวงตราหรือพระราชลัญจกรประจำพระองค์ตราครุฑนอกจากจะใช้ในส่วนราชการแล้วยังนำมาใช้ในภาคเอกชนได้โดยต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราครุฑในกิจการนั้นๆก่อนและมีข้อความว่าโดยได้รับพระบรมราชานุญาตในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ใช้ตราอามเป็นตราแผ่นดินต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เปลี่ยนตราแผ่นดินเป็นตราพระครุฑผ่าการพระราชทานตราแต่เดิมถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่จะพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยผู้ได้รับพระราชทานส่วนมากเป็นผู้ที่ประกอบกิจการค้ากับราชสำนักและประกอบกิจการงานที่เป็นประโยชน์ต่อราชการแผ่นดินการขอพระราชทานตราต้องยื่นคำขอต่อสำนักพระราชวังเพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตและถือว่าเป็นของพระราชทานเฉพาะบุคคลสิทธิ์รับพระราชทานและการใช้เครื่องหมายนี้สิ้นสุดเมื่อทางสำนักพระราชวังเรียกคืนหรือเพิกถอนสิทธิ์สำหรับพิพิธภัณฑ์ครุฑแห่งแรกและแห่งเดียวในอาเซียนนี้เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงองค์ครุฑ

0: ได้ทำความรู้จักกับครุฑผ่านการสแกน QR code ในสมาร์ทโฟนชมเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ AR ที่จะทำให้เห็นครุฑเคลื่อนไหวผ่านตำนาน3เรื่องจากนั้นวิทยากรจะพาชมจุดกำเนิดของพิพิธภัณฑ์ครุฑซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2554จนควบรวมธนาคารธนชาติกับทหารไทยและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาองค์ครุฑปลายปี2564หลังจากนั้นจะไปจุดแสดงส่วนที่2หรือเป็นจุดที่เรียกว่าครุฑพิมานเรียนรู้กำเนิดโลกและจักรวาลพร้อมท่องไปในแดนหิมพานต์และที่อยู่พญาครุฑการจัดแสดงในโซนนี้จะทำให้เรารู้สึกเหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในสวงสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเล่าเรื่องจากจุดกำเนิดในป่าหิมพานต์นอกจากฉากอันตรการตาแล้วเราจะยังได้สัมผัสไข่แฝดของครุฑด้วยสำหรับส่วนจัดแสดงที่3นครนาคราชนครนาคราชหรือถิ่นที่อยู่ของพญานาคชมเรื่องราวศึกสายเลือดของพี่น้องต่างมารดาผ่านวิดิทัศน์เปิดตำนานพญาสุบรรณซึ่งครูมืดปราสาททองอารามจะพาเราท่องผ่านจอสกรีนและแอนิเมชันครุฑซึ่งทำออกมาได้อย่างสวยงามค่ะในส่วนจัดแสดงที่4อมตะเจ้าเวหาแอนิเมชันแสงสีตระการตาผ่านเรื่องราวความเพียรพยายามของพญาครุฑห้องนี้มีองค์ครุฑไม้ขนาดใหญ่ที่สุดของธนาคารซึ่งอัญเชิญมาจากสาขาหาดใหญ่จากนั้นรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าจอมราชันในส่วนจัดแสดงที่5ตามรอยตราพระคุฑพ่าตัวแทนแห่งองค์กษัตริย์ที่ยังคงปรากฏครุฑเคียงข้างพระองค์เสมอสุดท้ายคือจุดเด่นสำคัญในส่วนจัดแสดงที่6ห้องจัดแสดงครุฑตื่นตากับความงดงามและพลังอำนาจของครุฑ150องค์ผ่านตราตั้งห้างพระราชทานซึ่งน้อยคนนักที่จะได้ชมและสัมผัสมนต์เสน่ห์คุณค่าที่เหนือกาลเวลาซึ่งความน่าทึ่งนี้คือองค์ครุฑทั้งหมดที่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันและไม่มีองค์ใดที่เหมือนกันเลยเชื่อว่าหากท่านใดได้เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ครุฑแห่งนี้จะสัมผัสได้ถึงความประทับใจการตระหนักถึงคุณค่าของครุฑซึ่งอยู่คู่กับเมืองไทยมาอย่างยาวนานอย่างถึงที่สุดค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราผ่านแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะ

0: ุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น6ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันจันทร์แล้วนะครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับจบลงแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลโลกนะครับเมื่อคืนนี้คุณณัฐพงศ์บอกว่าไม่ค่อยได้นอนใช่มั้ย
2: ใช่แล้ว
1: ตี 3 ยังไม่ได้นอน
2: ยัง 0-0 อยู่เลย
1: ยัง 0-0
2: ตอนตี 3
1: ใช่ฮะผลสรุปนะฮะก็เมื่อคืนนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศสเปนชนะอาร์เจนตินาไป1ประตูต่อ0นะครับหลังต่อเวลาพิเศษ
2: ครับ
1: นะครับก็สเปนก็ได้เป็นแชมป์นะรู้สึกครั้งที่แล้วก็เป็นแชมป์

0: ือนกันใช่ไหมรอบที่แล้วคุ้นๆเหมือนกันนะฮะว่าสเปนเนี่ยก็เอาชนะอาร์เจนตินาไปได้นะฮะก
1: ็ไม่ใช่ใครครับ
0: ใครฮะ
1: สเปนเป็น
0: ปีอ๋อปีที่แล้วไม่ใช่สเปนพี่ช่างเทคนิคพี่สายชน
1: คอบอลตัวจริง
0: คอบอลตัวจริง
1: ครับ
0: นะครับจำได้นะแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยก็ปี2030
1: ครับ
0: ปี2030ก็จะครบ100ปีฟีฟ่าด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าครั้งหน้าเนี่ยใครจะได้เป็นเจ้าภาพ
1: ครับ
0: เจ้าภาพฟุตบอลโลกนะครับก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อีกจบนึงนะฮะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก็บอกว่าปิดเดล4ยักษ์ใหญ่จีนในการลงทุนประเทศไทยมีตัวเลขออกมาคร่าวๆด้วยว่าจีนจะมาลงทุนในไทยนะครับเป็น4บริษัทยักษ์ใหญ่มูลค่าอยู่ประมาณ 70,000 ล้านบาทนะครับอันนี้ต้องติดตามดูนะครับนายกเดินทางเยือนจีนเนี่ยไป3เมืองนะครับ3เมืองเนี่ยมีเฉินตูปักกิ่งเซี่ยงไฮ
1: ้
0: นะฮะ3เมืองแล้วก็พาทีมไทยแลนด์ไปด้วยทีมไทยแลนด์ก็มีทางด้านของนักธุรกิจชาวไทยนะครับที่ไปประกอบธุรกิจในประเทศจีนเช่นเครือ CP เป็นต้น
1: ค
0: ุณสุประชัยเจียรวนนท์นะฮะรองประธาน CP เนี่ยก็ไปด้วยนะครับเชื่อไหมฮะ CP เนี่ยมีบริษัทอยู่ในจีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ500บริษัทนะ
1: โอ้โหเยอะนะ
0: พนักงาน 200,000 กว่าคน
1: ครับ
0: นะฮะรวมถึงไปอยู่ในประเทศจีนเนี่ยสำหรับบริษัท CP เนี่ยก็47-48ปีแล้วนะครับ
1: ก็เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยไปสู่ในตลาดของจีนด้วย
0: ใช่ครับโอ้เจาะตลาดจีนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
1: ครับ
0: เจาะตลาดจีนไม่ใช่เรื่องง่ายมีแต่จีนมาเจาะตลาดไทยนะฮะ
1: ครับ
0: สินค้าจีนเต็มบ้านเต็มเมืองเราแต่ว่าทาง CP เนี่ยเขาไปอยู่มานานแล้ว40กว่าปีแล้ว
1: ครับ
0: นะครับประกอบด้วยว่าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนด้วย
1: ก็จะมีความได้เปรียบตรงนี้
0: ใช่ฮะการประกอบธุรกิจก็มีความเชื่อมโยงกันแล้วก็ครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปพร้อมกับคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงทีมไทยแลนด์นะครับก็มีการไปพูดคุยกับบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับเรื่องของการลงทุนในประเทศไทยล่าสุดเนี่ยก็เข้าใจว่าจะมีการลงทุนในพื้นที่ EEC
1: ครับ
0: ในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับ
1: ก็คือฝั่งภาคตะวันออกนะครับที่อาจจะมีในส่วนของรถไฟไฮสปีดความเร็วสูงด้วยนะครับที่ไปอยู่ในเส้นทางของสนามบินอุตภเปานะครับที่ก็กำลังจะมีการขับเคลื่อนในฝั่งพื้นที่EEC ก็สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเศรษฐีใหม่นะครับฝั่งภาคตะวันออกของเราตรงนี้ก็ต้องรอดูว่าในเรื่องของการขับเคลื่อนวันนี้เนี่ยคือท่านนายกเนี่ยก็ต้องบอกว่าไปกับทางในส่วนของภาคเอกชนด้วยก
0: ็
1: จะได้เห็นหลายๆมุมมองนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางฝั่งรัฐบาลที่เป็นตัวเปิดโอกาส
0: ครับ
1: แล้วก็ในส่วนของการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจก็จะเป็นภาคเอกชน
0: ใช่นะครับก็ทำงานควบคู่กันไปนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็เป็นผู้กำหนดนโยบายเพื่ออำนวยประโยชน์ให้ทางเอกชนนะครับประสานการลงทุนต่างๆเนี่ยเพราะสุดท้ายเนี่ยการดำเนินงานจริงๆแล้วเนี่ยภาครัฐทำคนเดียวไม่ได
1: ้
0: เอกชนก็ทำคนเดียวไม่ได้เหมือนกันนะครับมันต้องทำร่วมกันระหว่างภาครัฐแล้วก็เอกชนประสานกันเพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงคุณณัฐพงษ์ฮะ
1: ครับ
0: ชะลอตัวกันทั่วโลกเลยครับ
1: ครับเริ่มมาอีกแล้วใช่ไหมครับสงครามฝั่งตอนออกกลาง
0: ตอนออกกลางคือบางคนเนี่ยเขาเจอเรื่องของโควิดไปตั้งแต่ปี62-63
1: ครับ
0: ยังไม่ฟื้นดีฮะแล้วมาเจอตะวันออกกลางซัดเข้าไปอีกคือเริ่มลืมตาอ้าปากได้แล้วพอหายใจได้ปุ๊บเจอตะวันออกกลางเข้าไปอีกนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เลยมีปัญหากันอย่างต่อเนื่องนะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย
1: ์ครับ
0: ที่ดงที่ดินเนี่ยขายยากเหมือนกันนะ
1: ครับแม้แต่คอนโดราคาตอนนี้คือลดแล้วลดอีก
0: ล้น
1: ครับลดแล้วลดอีกแต่ว่าก็ยังล้นอยู
0: ่ฮะยังคงล้นตลาดอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพเศรษฐกิจแล้วก็การเดินหน้าเจรจาการค้าระหว่างไทยกับจีนนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีรัฐบาลแล้วก็ฝากฝั่งเอกชนนะครับก็น่าจะเป็นสืบเนื่องที่มีการคุยกันที่ทำเนียบเรื่องของคุยกับกลุ่มทุน
1: กลุ่ม
0: เจ้าสัวใช่แล้วก็คุยกัน2ครั้งแล้วก็มีการประชุมทุกๆวันจันทร
1: ์
0: เกี่ยวกับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจกับเครื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็มีภาคเอกชนร่วมด้วยนะครับก็ทำให้การพูดคุยเนี่ยมันมีความประสานกันมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาไปคุยธุรกิจกับชาวต่างชาติเนี่ยก็ต้องเอานักธุรกิจชาวไทยเนี่ยไปคุยด้วยนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีความรู
1: ้
0: ในการที่จะไปคุยไปเจรจาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพการเยือนจีนนะครับเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนและเรื่องของความมั่นคงด้วยเร
1: ื่อง
0: ของอาชญากรรมออนไลน์สแกมเมอร์เนี่ยก็มีการพูดคุยนะครับเรื่องของภัยความมั่นคงอะไรต่างๆไม่ได้เป็นเรื่องของทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่อง ทางการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้ AI
1: ครับ
0: คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีอว.นะครับก็ลงพื้นที
1: ่
0: ไปช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนนะที่ยะโสธรเมื่อวานนี้
1: ในสองที่นะที่ร้อยเอ็ดวันเสาร์แล้วก็ยะโสธรเนี่ยวันอาทิตย
0: ์ครับ
1: นะครับ
0: นะฮะเอาละนี่คือเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับแต่ช่วงแรกของรายการครับพาทุกท่านนะครับไปมาพูดคุยกันครับเรื่องของโครงการร้อยใจร้อยดวงตาผ่าต้อกระจกร้อยดวงตานะครับที่มีการดำเนินขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: เป็นปีที่3แล้วนะครับแล้วก็จะมีการจัดงานด้วยในวันนี้นะครับเรามาพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านขันประจวบเหมาะนะครับประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านครับบทบาทและภารกิจของทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับมีบทบาทอย่างไรกับเรื่องนี้ครับ
2: ครับคือสำหรับบทบาทของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เนี่ย เรามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็นอย่างครบวงจรนะครับไม่ว่าในเรื่องของการศึกษาอาชีพหรือการดำรงชีวิตอย่างอิสระอันนี้ก็ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพดวงตาของประชาชนทั่วไป
1: ครับ
2: อันนี้เราต้องการที่จะลดแล้วก็ป้องกันปัญหาการสูญเสียการมองเห็นในระยะยาวนะครับโดยที่เราจะยึดมั่นในแนวคิดว่าการให้เพื่อคืนกลับสู่สังคมอย่างยั่งยืนครับ
0: ครับรายละเอียดของโครงการร้อยใจร้อยดวงตาผ่าต้อกระจกร้อยดวงตามีรายละเอียดยังไงครับท่านฮะ
2: ครับก็คืออันนี้ก็เป็นการเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจของมูลนิธินะครับที่เราอยากจะให้โอกาสประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยได้เข้าถึงการตรวจสุขภาพแล้วก็การผ่าต้อกระจกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายคือตอนนี้ทราบว่ามีคนเป็นต้อกระจกค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยจะต้องรอเป็นเดือนหรือบางคนรอเป็นปีนะฮะที่จะได้รับการผ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นทางมูลนิธิของเราเนี่ยก็ดำเนินการในเรื่องนี้มาแล้วก็ปีที่แล้วที่ดำเนินการมาเนี่ยก็ได้รับการตอบรับอย่างมากมายมีประชาชนมาที่มูลนิธิเนี่ยเป็นหลายร้อยคนเลยนะครับซึ่ง เราสามารถที่จะทำให้ได้ก็คือ100ดวงตานะครับสำหรับในโครงการนี้ครับ
1: ครับโครงการนี้ครับเป็นการจัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยอยากให้ท่านเล่าถึงความสำคัญของการจัดโครงการนี้ครับว่าโอกาสอันเป็นมงคลครั้งนี้เนี่ยทางที่มูลนิธิได้มอบให้กับประชาชนมีอะไรบ้างครับ
2: ครับก็อย่างที่ได้อย่างที่ได้กล่าวเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือว่าเดือนนี้เป็นเดือนกรกฎานะครับในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็วันที่28เดือนนี้นะครับเรากอยากจะให้ประชาชนเนี่ยสามารถจะมีโอกาสเข้าถึงแล้วก็ในเรื่องของแสงสว่างการมองเห็นแล้วก็ให้เขาได้มีชีวิตก็คือว่าอย่างน้อยทำให้เขาหนึ่งตานะครับปีนี
1: ้
2: แล้วก็ให้เขาได้รับให้การเห็นชัดขึ้นนะครับแล้วก็ในกรณีถ้าเผื่อเขามีโอกาสปีหน้าก็สามารถที่จะมาทำได้อีกครับ
1: ครับ
0: ครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยกับโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครใช่ไหมครับเนี่ย
2: ครับก็คือเป็นที่รู้กันดีเลยนะครับว่าโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเขามีจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็วันหนึ่งที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเนี่ยมีคนไปตรวจสายตากัน เป็นพันคนนะครับ
1: อ
2: ันนี้ก็ เราก็เอาหมอจากโรงพยาบาลบ้านแพ้วเนี่ยมาที่มูลนิธิเลยนะครับก็มาตรวจประชาชนซึ่งวันนี้ได้เข้ามากันตั้งแต่ตีห้านะครับมารอกันเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าถึงหมอถ้าเผื่อเขาอาจจะต้องรอเป็นหลายเดือนถ้าเผื่อเขา รอที่โรงพยาบาลที่เขาตรวจอยู่นะครับ
1: ครับก็เป็นการช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ด้วยนะครับจัดเป็นปีที่3แล้วนะครับผลตอบรับในช่วง2ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับท่าน
2: ดีก็ดีมากเลยครับเพราะว่ามานั่งรอวันนี้เราก็เปิดประตูตั้งแต่6โมงเช้านะครับแล้วก็มีประชาชนเนี่ยตอนนี้ก็นั่งกันเต็มแล้วแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปเปิดโครงการแล้วก็ให้เขาได้เริ่มตรวจกันตั้งแต่เช้านี้เลยนะครับจะต้องเรียนนิดนึงนะครับว่าไม่ทุกคนที่สามารถจะผ่าได้เลยนะครับเพราะว่าเราก็ตรวจให้ตรวจตาให้เขาดูแต่ถ้าเผื่อตัวต้อกระจกเนี่ยถ้าเผื่อมันยังไม่สุกจริงเนี่ยก็ยังไม่ควรจะผ่าเขาควรจะรอนะฮะแต่ว่าของใครที่ตรวจแล้วดูแล้วว่ามันสุกจริงแล้วก็ถึงเวลาที่จะได้เนี่ยเราก็จะทำให้เขาแล้วก็นัดเขาไปทำที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราก็ให้คืนสู่สังคมของจากมูลนิธิช่วยคนตาบอดนะครับ
0: ครับก็เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยคนสามารถที่จะเข้าไปจองคิวแล้วก็พูดคุยกันได้ตรวจเบื้องต้นกันได้แล้วก็จะนำไปสู่การผ่าตัดในอนาคตใช่ไหมครับเป็นแบบนี้ใช่ไหม
2: ครับครับก็อันนี้วันนี้ก็เป็นผู้ที่สนใจที่จะมาเข้าร่วมโครงการอาจจะอันนี้จะต้องมีอายุ50ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็มาลงทะเบียนหน้างานแล้วถ้าเผื่อเขาดูแล้วเนี่ยว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดเนี่ยเราก็จะนัดภายใน2อาทิตย์เลยนะครับเพราะว่าแล้วก็ให้เข้าไปพาเข้าไปที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเพื่อที่จะทำการผ่าตัดเพราะว่าคนที่มาเหล่านี้เนี่ยบางคนที่อาจจะรอกันเป็นเดือนหรือเป็นปีแล้วก็ยังไม่ได้คิวผ่าเลยนะครับ
0: ครับครับครับทบทวนนิดนึงฮะคุณสมบัติของผู้ที่จะไปจองคิวกันในวันนี้เพื่อที่จะตรวจหรือผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะครับอายุ50ปีขึ้นไป
2: ก็คืออายุ50ปีขึ้นไปเท่านั้นน่ะนะครับแล้วก็อาจจะมีรู้ทราบว่ามีต้อกระจกนะแล้วเราก็จะตรวจดูซิว่าต้อกระจกของเขาเนี่ยพร้อมที่จะรับได้การผ่าตัดหรือเปล่ามันคือต้อกระจกเนี่ยมันต้องสุกแล้วก็ถึงเวลาถึงจะผ่าได
0: ้ครับ
2: นะครับไปผ่าก่อนก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เรียนไว้ให้ทราบ
1: ครับแล้วถ้าผู้ที่ไปร่วมในงานในวันนี้ครับนอกจากในส่วนของการคัดกรองสุขภาพตานะครับมีการผ่าตัดต้อกระจกฟรีแล้วในงานมีอะไรอีกบ้างครับท่าน
2: นอกจากการตรวจคัดกรองแล้วเนี่ยเราก็จะมีคนตาบอดนะครับมาจากศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอดที่สามพรานแล้วก็ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอดที่นนทบุรีเนี่ยอันนี้เขาจะมีประสบการณ์หรือเขาสามารถที่จะมานวดให้การบริการนวดคอบ่าไหล่นะครับแล้วก็นวดเท้าอันนี้ก็เป็นหมอนวดของผู้พิการทางการเห็นของมูลนิธินะครับแล้วก็ให้นวดฟรีครึ่งชั่วโมงนะครับ
0: ครับครับมูลนิธิ
2: แล้วเราก็จะมีอาหารเสิร์ฟให้ทานมีทั้งอาหารเช้าอาหารว่างให้ทานนะครับ
1: ครับครับแสดงว่าก็ไม่ใช่มีแค่การคัดกรองอย่างเดียวในการตรวจตาอย่าง
0: เริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงฮะกิจกรรมตรงนี้
2: ครับก็8ลงทะเบียนได้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะครับแล้วก็เราก็จะคัดกรองให้หมดจนกระทั่งหมดจำนวนคนที่มาลงทะเบียนนะครับก็คงเข้าไปถึงบ่ายเลยนะครับ
0: ครับมูลนิธิมีปณิธานในการดำเนินงานนะครับว่าจะไม่ขอเป็นผู้รับเพียงอย่างเดียวแต่ต้องการเป็นผู้ให้ด้วยนะครับเพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนกิจกรรมที่มีการดำเนินงานในมุมมองตรงนี้เนี่ยเรามีการดำเนินงานอะไรกันบ้างฮะ
2: ก็นอกจากจะดูแลอันนี้นอกเหนือจากจะดูแลคนตาบอดที่ทั่วประเทศนะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็ให้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพที่เรารับเด็กตั้งแต่อนุบาลไปนะครับแล้วก็ดูแลให้เขาเรียนฟรีอยู่ฟรีที่มูลนิธิเนี่ยนะครับจนกระทั่งเขาไปเรียนมัธยมถ้าเบอร์เด็กที่เรียนเก่งเราก็จะส่งเขาออกไปเรียนร่วมในโรงเรียนที่ดีนะครับอย่างโรงเรียนเซนกระเบียนโรงเรียนเซนปรังอย่างเงี้ยนะครับใครที่เรียนเก่งก็สามารถที่จะไปเรียนโรงเรียนเหล่านี้ได้แล้วก็ถ้าเผื่อเด็กเรียนได้จบแล้วเนี่ยแล้วเขาสามารถจะไปต่อที่มหาวิทยาลัยได้เราก็ส่งเขาต่อนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าส่งให้คนตาบอดเนี่ยได้รับการศึกษาแล้วก็สามารถจะอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรตินะครับ
1: ครับท้ายนี้ครับอยากให้ท่านเชิญชวนประชาชนฝากหน่อยครับสำหรับงานในวันนี้ครับร้อยใจร้อยดวงตาผ่าตัดต้อกระจก100ดวงตานะครับก็จัดขึ้นในวันนี้ด้วยอยากให้ท่านพูดถึงในช่วงเวลาในการคัดกรองคนรวมถึงฝากข้อคิดให้กับคุณผู้ฟังหน่อยครับ
2: ครับก็ถ้าเผื่อใครฟังอยู่นะครับแล้วก็ยังสามารถจะขึ้นรถมาได้นะครับเราเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงวันนะครับซึ่งในวันจันทร์นี้วันที่20กรกฎาคมเนี่ย
1: คร
2: ับ เราเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ตะกี้7โมงเช้าถึงเที่ยงที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับคือการมองเห็นที่ชัดเจนคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็อย่าปล่อยให้ปัญหาสายตาเป็นอุปสรรคของการใช้ชีวิตนะครับอันนี้ก็ผมก็ทำผ่ามาแล้วทั้งสองตานะครับก็ตอนนี้เห็นชัดแจ๋วเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้ใครที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นแล้วก็ต้อกระจกเนี่ยมันรักษาได้นะครับ
0: ครับ
2: ขอให้ได้รับการผ่าแล้วก็ดูแลเอาเลนส์ใหม่ใส่แล้วก็ทุกอย่างโลกจะแจ่มใสแล้วก็ชีวิตจะดีขึ้นไปอีกเยอะเลยครับ
0: ครับ
2: ก็ฝากเราด้วยครับ
0: มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับ8โมงเช้าถึงเที่ยงใช่ไหมฮะในการลงทะเบียนคนสอบถามมา
2: ตอนนี้ก็8โมงครึ่งแล้วนะครับยังมีเวลานะครับ
0: ครับ
2: มูลนิธิขึ้นรถมาได้เลยอยู่ตรงสี่แยกตึกชัยตรงข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฎตรงหัวมุมติดกับโรงพยาบาลรามาตัวนี้เองนะครับถนน
1: พระราม6
0: ราชวิถี
2: ครับราชวิถีครับต
0: ั
2: ดกับราชวิถีครับ
0: ครับมี
2: เดินมาได้ครับใครที่อยู่กรมประชาสัมพันธ์แถวนั้นก็สามารถจะขึ้นรถมาได้เลยนะคร
0: ับ ครับคุณสมบัติก็อายุ50ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็มีปัญหาทางสายตาสามารถตรวจคัดกรองได้แล้วถ้าเกิดต้อสุกแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะผ่าได้ก็จะมีการประสานไปยังโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับถ้าสามารถผ่าได้ก็ภายใน2สัปดาห์จะมีการติดต่อไปใช่ไหม
2: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: ครับครับเอาละครับวันนี้
2: แล้วทุกอย่างฟรีหมดนะครับฟรีหมดเลยขอเน้นด้วยนะครับ
0: ครับครับก็ไปได้นะฮะมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฮะอยู่บริเวณถนนราชวิถีนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านขันประจวบเหมาะประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้ก็มีงานนะครับสำหรับมูลนิธินะฮะมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับก็อยู่บริเวณถนนราชวิถีนะครับอยู่ตรงแยกตึกชัยใช่ไหมคุณ
1: ครับ
0: คุณณัฐพง
1: ศ์แยกตึกชัยนะครับปิดรับคิววันนี้ตอนเที่ยงตรงนะครับก็ไปกันได้ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับ7โมงเป็นต้นไปนะครับใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดนะครับติดต่อได้ที่เบอร์023548365-68นะครับ023548365-68นะครับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับ
0: ครับก็อายุ50ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็หากแพทย์วินิจฉัยว่าจำเป็นต้องผ่าตัดเนี่ยก็จะมีการประสานกันนะครับภายใน2สัปดาห์นะครับก็จะเข้าสู่การรักษานะฮะจากสู่แพทย์ในตอนนี้หายากกันฮะ
1: ครับ
0: รอคิวนาน
1: นะครับอันนี้ทำฟรีให้ด้วยนะครับแต่ว่าคุณสมบัติก็อย่างที่แจ้งไปก็คือ50ปีนะครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะช่วงหน้าเราติดตามข่าวสารกันต่อยาวๆกันครับ
1: ครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: แปะเจี๊ย
6: ป้ายโต๊ะ
5: สวย
6: สินน้ำใจ
5: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
6: ค่าหัวคิว
5: เงินทอน
6: ค่ารับรองและของขวัญ
5: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
6: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งบ่อแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
5: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
7: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
8: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวง วัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
7: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
8: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
9: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
10: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
9: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
10: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
11: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
12: ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
13: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปืนหายาเมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
12: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช. 1205
13: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
3: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: 8นาฬิกา31นาทีนะครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนายกก็นำทีมไทยแลนด์เยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับ34วันแล้วนะเยือนจีนนะครับก็มีผลงานนะครับแล้วก็ผลลัพธ์อันเป็นที่น่าพึงพอใจนั่นคือการพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจนะครับเรื่องของการค้าการลงทุนสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนระหว่างไทยกับจีนนะฮะเมื่อวานนี้ฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะก็ได้เปิดเผยถึงภาพรวมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตลอด4วันครับว่าประสบความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนระหว่างไทยกับจีนโดยเฉพาะการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI แห่งที่4ที่จีนนะฮะหารือกับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชั้นนำของจีนที่มีความพร้อมที่จะใช้ประเทศไทยในเป็นการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยนะฮะนายกก็ระบุด้วยว่าผู้บริหารชั้นนำของจีนหลายแห่งยืนยันแผนการลงทุนในไทยกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้นะครับและเตรียมที่จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมคาดว่าจะสร้างการจ้างงานกว่า 30,000 ตำแหน่งนะฮะคือตัวเลขที่ชัดเจนคือ 70,000 ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ยืนยันแผนการลงทุนแต่การคาดการณ์ก็คือบอกว่าน่าจะมีการจ้างงานอยู่ที่ 30,000 ตำแหน่งฮะอันนี้คือการคาดแล้วก็อีกอันนึงคือตัวเลขอย่างเป็นทางการควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยด้วยนะฮะนักลงทุนเห็นว่าไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับพูดง่ายๆโลเคชันหรือว่าพื้นที่ต่างๆไทยเหมาะสมกับการลงทุนนะฮะไม่ต้องเดินทางไปไกลแล้วก็พื้นที่ก็พร้อมขณะที่ประเทศไทยนะฮะก็เดินหน้าที่จะปรับปรุงมาตรการอำนวยความสะดวกผ่านโครงการ Thailand Fast Pass ของ BOI เพื่อเร่งรัดอนุมัติการลงทุนลดขั้นตอนต่างๆนะครับในการประกอบธุรกิจดำเนินธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ทางภาครัฐเนี่ยให้ความสำคัญการประกอบธุรกิจการขออนุมัติอนุญาตอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องมีความรวดเร็วทันใจแต่ก็ต้องไม่ผิดพลาดด้วยนะครับต้องมีความโปร่งใสแล้วก็ไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีอะไรพวกนี้เข้ามา
1: ส่วนอีกหนึ่งท่านนะครับที่ร่วมกับทีมไทยแลนด์เดินทางไปที่จีนครับก็นั่นก็คือท่านเอกนิติธรรมประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็มีการเปิดเผยครับว่าจากการที่ทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการนำทัพทีมประเทศไทยนะครับในการเปิดโต๊ะเจรจาแบบเจาะลึกตัวต่อตัวกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ในเรื่องของกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศจีนด้วยนะครับก็มีการ การพูดคุยกันที่เมืองเฉินตูที่ประเทศจีนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จนะครับเช่นในส่วนของบริษัทฉางอันออโตโมบิลนะครับก็เป็นค่ายรถ EV ระดับท็อปเทียร์ของประเทศจีนเนี่ยก็ได้มีการตัดสินใจเลือกที่ไทยเป็นฐานผลิตรถยนต์นะครับพวงมาลัยขวาเป็นแห่งแรกนอกประเทศของฝั่งจีนด้วยนะครับก็จะมีการตั้งโรงงานที่จังหวัดระยองเพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศที่ไทยมี FTA ด้วยนะครับพร้อมเตรียมขยายกำลังผลิตนะครับเพิ่มเป็นอีกประมาณ 2,000 คันต่อปีแล้วก็จะมีการดึง SME ไทยเข้าสู่ซัพพลายเชนตอนนี้มีการดึงได้แล้วกว่า40แห่งนะครับขณะที่กลุ่มนวัตกรรมประมวลผลข้อมูล AI อย่างบริษัทInnolight Technology นะครับก็เป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้านอุปกรณ์ในการส่งข้อมูลทางแสงนะครับก็เตรียมขยายฐานผลิตในไทยด้วยนะครับก็จะมีการจ้างงานเนี่ยคาดว่าประมาณ 20,000 อัตรานะครับพร้อมผลิตกำลังกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยในการร่วมงานวิจัยและก็พัฒนาวิศวกรไทยกว่า 1,500 คนด้วยนะครับก็คาดว่าในส่วนของการกวาดเม็ดเงินลงทุนเข้าไทยในครั้งนี้อย่างที่คุณทรงพลบอกคือ 70,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็จะเป็นกันในส่วนของการแบ่งต่อฐานลงทุนเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการเตรียมอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนใหม่อีกกว่า 20,000 ล้านบาทนะครับซึ่งปัจจัยสำคัญมาจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ที่เร่งให้กลุ่มทุนเนี่ยต้องย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีนมายังอาเซียนโดยไทยนี่แหละก็เป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของฝั่งประเทศจีนนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เองนะครับทาง BOI ก็มีการจัดกิจกรรมให้นักธุรกิจไทยได้หารือกับทางจีนด้วยนะครับหารือในเรื่องของการร่วมมือทางธุรกิจซึ่งทำให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี AI ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าหุ่นยนต์อัจฉริยะเนี่ยสอดคล้องกับการรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับที่ประเมินว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเป็นดาวรุ่งนะด้านเทคโนโลยีระดับโลกอย่างที่เราได้เห็นว่าในส่วนของจีนก็มีการเริ่มแล้วนะในการตั้งศูนย์ยานยนต์ต่างๆนะครับเป็นพื้นที่ส่งออกในภูมิภาคอาเซียนก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีกับประเทศไทยนะครับก็จะมีเม็ดเงินแล้วก็สร้างการจ้างงานในประเทศด้วยนะ
0: ครับน่าสนใจเรื่องการจ้างงานในประเทศนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลาบริษัทเข้ามาตั้งในประเทศไทยเนี่ยต้องดูดีๆว่าเขาเอาคนเขาเข้ามาทำงานหรือว่าเขาเอาคนไทยเข้าไปทำงาน
1: ครับ
0: แล้วคนไทยมีทักษะเพียงพอหรือเปล่าบางทีคนไทยทักษะไม่เพียงพอเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะ
1: ครับ
0: ที่ทำให้เขาไม่จ้างคนไทย
1: ก็จะไปจ้างแรงงานต่างด้าวหรือว่าแรงงานจากจีนมาเอง
0: เผลอๆก็จะจ้างแรงงานของเขาเองเนี่ยคือการจ้างงานคือการที่เขามาลงทุนเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่ดี 70,000 ล้านบาท
1: ครับ
0: แต่ว่าตัวเลขการจ้างงานเนี่ยมันไม่แน่เพราะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยี AI แล้วก็เทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยมันใช้แรงงานมนุษย์น้อยลง
1: ครับ
0: แล้วก็แรงงานที่มีฝีมือจริงอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสามารถทำได้แต่มันก็จะมีประเด็นที่ว่าเขาอาจจะเอาคนของเขาเนี่ยของประเทศเขาเนี่ยมาทำงาน
1: ครับ
0: อย่างน้อยอาจจะครึ่งหนึ่งนะฮะก็อาจจะทำให้ตัวเลขการจ้างงานเนี่ยไม่ได้มากขึ้นอย่างที่ได้คาดการไว้แต่ก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีพอมีการเปิดโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยมีเม็ดเงินลงทุนใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้เศรษฐกิจมันก็ดีขึ้น
1: ครับ
0: การจ้างงานก็มีมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่จะให้จับตามองเฉยๆเรื่องของการทะลักของแรงงานข้ามชาติด้วยนะครับอันนี้รัฐบาลจะต้องติดตามดูให้ดีๆนะครับและที่สำคัญเนี่ยครั้งนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะปกติเวลาไปเยือนต่างประเทศเนี่ยก็มักจะเห็นข่าวนายกเชื้อเชิญให้ใครมาลงทุนนั่นลงทุนนี่ถูกไหมฮะครั้งนี้มีการระบุชื
1: ่อ
0: ของบริษัทอย่างชัดเจนก็คือบริษัทฉางอันเนี่ยออโตโมบิลค่าย EV ระดับท็อปเทียร์ของจีน
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจท็อปเทียร์เป็นไง
1: ท็อปเทียร์น่าจะเป็น
0: แบบท็อปทรีท็อปไฟใช่ไหม
1: เหมือนอารมณ์แบบชื่อบริษัทที่ยอดนิยมอะไรประมาณน
0: ี้นะฉางอันมาแล้วก็ Innolight Technology นะมีการบอกชัดเจนชื่อของบริษัทแล้วก็เม็ดเงินการลงทุนนะฮะก็มาลงทุนที่ EEC นะในพื้นที่ระยองนะอ่ะนี่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีก็คือการไปครั้งนี้เนี่ย4วันเนี่ยก็ประสบความสำเร็จนะฮะเป็นเรื่องของผลลัพธ์ของการลงทุนนะไปดูเรื่องของตลาดอตก.กันบ้างนะฮะตลาดอตก.เนี่ยมันอยู่แถวๆอะไรกำแพงเพชรใช่ไหมถนนกำแพงเพชร
1: จตุจักร
0: นะฮะรู้สึกว่าจะไม่ได้มีที่เดียวด้วยนะต่างจังหวัดก็มี
1: แล้วก่อนมีฝั่งนนทบุรีด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือปิดไปแล้ว
0: ปิดไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นะคือหลักๆที่คนกรุงเทพรู้จักแหละก็อยู่ตรงเนี้ยอตก.
1: ครับ
0: อยู่ตรงใกล้ๆจตุจักรกำแพงเพชรนะฮะหมอชงหมอชิดอะไรแถวนั้นนะฮะ ตอนนี้เนี่ยเขาก็ไปดูบอกว่าตลาดอตก.แล้วก็การดำเนินงานนะฮะของอตก.เนี่ยเขาเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นองค์การการตลาดเนี่ยมหาชนอยู่ภายใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน
1: ี่
0: ยก็ไปดูตัวเลขมาปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยในการใช้งบประมาณแล้วก็ตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยมันประสบความขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็เลยมองเพราะช่วงนี้มันมีเรื่องของการปรับรูปแบบแล้วก็ปรับปรุงองค์กรใช่ไหมข้าราชการก็มีการปรับปรุงวิอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอตก.ก็เช่นเดียวกันเนี่ยอตก.เนี่ยเขาบอกตั้งมาตั้งแต่โอ้นานแล้ว
1: ครับ
0: 40-50 ปีแล้วมั้ง
1: โอ้นานเหมือนกันนะ
0: นาน
1: ครับ
0: นานมากแล้วนั่นนะคือบริบทในตอนที่ตั้งเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งตอนนี้มันก็โลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็อยากให้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทเพราะอตก.เนี่ยวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยเพื่อที่จะเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าการเกษต
1: ร
0: โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับแล้วก็เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ดีพรีเมียมนะฮะเวลาใครไปอตก.กรุงเทพเนี่ยก
1: ็
0: จะเจอสินค้าพรีเมียม
1: ครับ
0: ราคาก็พรีเมียมตามไปด้วยนะฮะแต่ว่าคือตอนเนี้ยอตก.เนี่ยในกรุงเทพคุณณัฐพงษ์ฮะ
1: ครับ
0: ยังแพ้ตลาดไทยกับตลาดสี่มุมเมืองใช่มั้ย
1: ฝั่งรังสิตเนาะ
0: จะบอกแพ้ก็ไม่เชิงนะฮะแต่ว่าก็เจอตลาดไทยกับตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยแย่งลูกค้าไป
1: ครับ
0: ถ้าดูผลการดำเนินงานเนี่ยมันก็ขาดทุนต่อเนื่องเนี่ยถ้าผมจะเรียกว่าพ่ายแพ้ก็อาจจะไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: นะฮะแต่พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันมีคู่แข่งตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยที่เป็นของเอกชนแล้วทางหน่วยงานเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้และแข่งขันกันได
1: ้ครับ
0: แบบนี้มันก็จะเจอเรื่องของการประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่องถูกไหมฮะคือรับงบประมาณไปดำเนินการไปในแต่ละปีเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อขาดทุนเนี่ยแบบนี้ก็ไม่ไหวถูกไหมฮะก็คือก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทถ้าขาดทุนก็อยากจะให้ขาดทุนน้อยลงลงทุนอะไรก็ขอให้ลงทุนเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็มีการพูดคุยกันในประเด็นนี้ฮะกับคุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวคิดจะยกระดับบทบาทของตลาดองค์การตลาดเพื่อการเกษตรเพื่อเกษตรกรนะฮะหรืออตก.จากเดิมที่จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรภายในประเทศสู่การเป็นผู้นำการส่งออกสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกฮะอตก.ยังเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรไทยไปสู่ผู้ซื้อทั่วโลกฮะเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและมูลค่าสินค้าเกษตรกรในไทยในระดับสากลโดยเฉพาะผลไม้ไทยในตลาดแถบประเทศภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทราบว่ามีความสนใจในสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดเงาะสับปะรดอันนี้จริงฮะ
1: ครับ
0: ตะวันออกกลางเนี่ยทุเรียนขายแพงมากเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ลูกละเป็นหมื่นนะฮะ
1: โอ้โห
0: ซาอุดิอาระเบีย
1: ไปมาเลเซียก็แพงประมาณ
0: เท่าไหร่
1: ลูกละพันกว่าบาทอ่ะ
0: โอ้โหลูกละพันอันนี้ถ้าไปตะวันออกกลางนี่เท่าไหร่ไม่รู้นะนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นผลไม้ที่ขายดีที่ตะวันออกกลางฮะซึ่งหากสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศได้สำเร็จจะช่วยสร้างความได้เปรียบการแข่งขันยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรไทยได้อย่างยั่งยืนฮะประเด็นนี้สิครับหนี้สินสะสมและกระแสข่าวการขาดสภาพคล่องการเงินของอตก.ที่อาจส่งผลในการเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานนะฮะท่านรัฐมนตรีช่วยก็บอกว่าได้รับการชี้แจงว่าเป็นหนี้สะสมที่เก่าเก็บแล้วฮะตั้งแต่ปี46ครับกี่ปีแล้วเนี่ย24ปีฮะ
1: ครับ
0: เป็นหนี้สะสมมาเรื่อยๆนะฮะโดยเกิดจากการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นผ่านกลไกอตก.
1: ครับ
0: ขีดเส้นใต้ฮะการดำเนินงานโครงการหน่วยงานอื่นผ่านอตก.นะครับจึงไม่ใช่ภาระเกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาดขององค์กรโดยตรง
1: ครับ
0: ส่วนการจ่ายเงินเดือนพนักงานนั้นนะฮะเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการที่ต้องจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหนี้สะสมในอดีตส่วนประเด็นของสัญญาเช่าที่ดินนะฮะการรถไฟแห่งประเทศไทยที่กำลังจะหมดสัญญาในปีหน้าปี70เนี่ยนะฮะ
1: อ
0: ตก.อยู่ระหว่างการเจรจาค่าเช่าแล้วก็ปรับปรุงสัญญาใหม่เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องนะฮะก็ที่เราเห็นอยู่ตรงจตุจักรเนี่ยนะฮะก
1: ็
0: เช่าที่ดินการรถไฟ
1: ครับ
0: ก็นั่นน่ะ
1: ก็ต้องจ่ายเสียค่าเช่าไปอีก
0: ยังค้างเขาอยู่ยังค้างเขาอยู่คือรายได้ของอตก.จากตลาดอตก.เนี่ยคือการเช่าแผง
1: ครับ
0: การเช่าแผงของผู้เช่านะฮะแล้วก็ต้องเอาไปจ่ายเนี่ยค่าเช่าเนี่ยของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ต้องไปดูว่าตัวเลข2ตัวเลขเนี่ยมัน
1: สอดคล้องกันไหม
0: มันสมดุลกันไหม
1: ค่
0: าเช่ามันควรที่จะมากกว่า ไม่ใช่ค่าเช่ามันควรจะน้อยกว่าค่าแผงที่เก็บถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วภารกิจพันธกิจอะไรต่างๆเนี่ยที่เจอคู่แข่งอย่างตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยที่เป็นคู่แข่งที่บางทีรัฐเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ก็จะต้องไปพิจารณากันด้วยนะครับว่าจะทำยังไงประกอบกับเมื่อสักครู่ที่บอกว่าภารกิจเนี่ยจะต้องไปรถโชว์หรือว่าแสดงสินค้าอะไรต่างประเทศเนี่ยนะฮะ
1: ค
0: ือส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองกันจริงๆฮะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: คุณไหมกระทรวงพาณิชย์เขาก็ทำคุณไหม
1: มันก็จะเหมือนเป็นการคาบเกี่ยวกัน
0: ซ้ำซ้อนกันนะ
1: ระหว่างของฝั่งพาณิชย์กับฝั่งเกษตร
0: ใช่คือถ้าจะไม่ให้ซ้ำซ้อนแล้วก็ดำเนินงานอย่างดีเนี่ย
1: ค
0: ุยกันสักนิดนึงนะคุยกันสักนิดนึงเพราะว่าถ้ามองแล้วเนี่ยการไปเจาะตลาดการค้าเนี่ยของต่างประเทศเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็ทำอยู่แล้วมีทูตพาณิชย์ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: และอตก.เนี่ยก็ไปดำเนินการตรงนี้ซ้ำด้วยนะ
1: ครับคือถ้ามองในแง่ดีก็อาจจะเป็นการหารายได้2ช่องทาง
0: ถูกต้อง
1: แต่บางทีถ้าสมมติว่าเราทำแล้วเหมือนเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนก็อาจจะเป็นการทำให้เกิดผลเสียได้คือ
0: ร่วมไม้ร่วมมือกันนะฮะร่วมไม้ร่วมมือกันเพราะจริงๆพาณิชย์ก็ใช้งบถูกไหม
1: ครับ
0: อตก.ก็ใช้งบถูกไหมเงินใช้เหมือนกันถ้าเกิด2หน่วยงานเนี่ยมารวมกันในการที่จะไปเจาะตลาดเนี่ยในต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กับอตก.ร่วมมือกันด้วยเงินก้อนเดียวเนี่ยมันก็จะทำให้ประหยัดงบประมาณได้มากกว่า
1: ใช่
0: เออ
1: กำลังมันก็จะเข้มแข็งมากขึ้นด้วย
0: ใช่นะฮะแล้วอะไรที่มันไปลงทุนแล้วเนี่ยมันขาดทุน
1: ครับ
0: หรือสู้เอกชนเขาไม่ได้นะเออไปสู้ตลาดไทยสู้ตลาดสี่มุมเมืองไม่ได้ก็อาจจะมีการปรับลดบทบาทลงหรือว่ามีการปรับแนวทางอะไรให้มันให้มัน
1: ครอบรวมไหมหรือว่าอาจจะมีการยุบไหม
0: หรือลดการเช่าเนี่ยที่ดินจากการรถไฟเนี่ยให้มันมีพื้นที่เล็กลงหน่อย
1: ครับ
0: เนาะ
1: ก็ต้องติดตามเรื่องนี้นะครับก็มีการลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วนะครับก็อย่างที่บอกคือตอนนี้ยังไม่กระทบของพนักงานนะ
0: ครับ
1: เงินเดือนยังไม่กระทบนะครับ
0: ไม่ได้ไม่ได้พนักงานกระทบไม่ได
1: ้
0: คือจำนวนคนกับองค์กรเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยก็ต้องดำรงคงอยู่ต่อไปเพียงแต่ว่าบทบาทต่างๆเนี่ยมันต้องปรับแล้วเพราะว่าขาดทุนสะสมมาเรื่อยๆพอขาดทุนสะสมมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยทำไปแล้วมีแต่ขาดทุนทำไปแล้วมีแต่เงินร่อยหรอแล้วเป็นหนี้มากยิ่งขึ้นโดนฟ้องเนี่ยมันก็จะต้องมีการปรับอะถ้าไม่ทำตอนนี้เนี่ยมันจะสู่ภาวะล้มละลายของหน่วยงานนะฮะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับมีการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยเกษตรไปในพื้นที่อตก.นะครับส่วนอีกฝากฝั่งนะครับที่ภาคอีสานก็มีการลงพื้นที่ของทางรัฐบาลเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะครับมีการลงพื้นที่ไปกับทางพม.นะครับกระทรวงพม.นั่นก็คือคุณนิกรสมกลางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นั่นเองนะครับไปในครั้งนี้เนี่ยไปพูดถึงในเรื่องของการมอบบ้านพอเพียงนะครับเป็นการปรับปรุงผู้สูงอายุบ้านผู้สูงอายุนะครับให้กับพื้นที่ในจังหวัดยโสธรนะครับก็มีการปรับปรุงบ้านให้นะครับจากทางฝั่งพม.เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงในเรื่องของประเด็นที่สำคัญก็คือการเดินหน้าโครงการแก้จนทั้งระบบ5ด้านนะครับก็จะเป็นการใช้นวัตกรรมควบคู่ไปด้วยนะครับซึ่งท่านรองขออภัยครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก็ไปในพื้นที่อำเภอกุดชุมนะครับติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเป็ดเสร็จและก็แม่นยำนะครับกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ก็มีท่านผู้ว่านะครับรวมถึงนักวิจัยและก็ประชาชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับซึ่งในส่วนของฝั่งกระทรวงอว.เองนะครับก็จะดูแลในการควบคุมอีกหลากหลายกระทรวงที่ทางฝั่งเพื่อไทยนะเป็นการดูแลในส่วนนี้นะครับก็มีการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นทั้งวิทยาลัยชุมชนที่จังหวัดยโสธรนะครับมีการเปลี่ยนรูปแบบในเรื่องของการสงเคราะห์ชั่วคราวนะครับมาเป็นการใช้งานวิจัยในการปรับปรุงนะครับแล้วก็มีการเยี่ยมศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลนะครับในพื้นที่ของวัดป่าผู้ที่คุณที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรด้วยนะครับประเด็นสำคัญนั่นก็คือในเรื่องของการแก้จนทั้งระบบ5ด้านนะครับตรงนี้เนี่ยทางรองนายกเชนยศชนันนะครับก็มีการขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้เป็นโมเดลเรียกว่าเป็นการนำร่องที่ยโสธรอีกหนึ่งพื้นที่นะครับ โครงการในส่วนของการแก้จนทั้งระบบ5ด้านมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นการร่วมมือกับทางอว.และก็ทางกระทรวงพม.โดยใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.วน.เนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตและขจัดความยากจนของประชาชนแบบเบ็ดเสร็จนะครับครอบคลุมมิติ5มิติด้วยกันนั่นก็คือในด้านของเศรษฐกิจด้านแรกนะครับก็จะเป็นการมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ลดต้นทุนการผลิตและก็เชื่อมโยงตลาดเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
0: ครับ
1: ในส่วนข้อที่2นั่นก็คือมาตรการด้านความเป็นอยู่นะครับก็จะยกระดับคุณภาพที่อยู่อาศัยและก็เสริมสร้างศักยภาพการรับมือภัยพิบัติในครัวเรือนอย่างที่รองนายกเชนก็ไปมอบในส่วนของบ้านพอเพียงนะครับที่กระทรวงพม.เนี่ยได้ทำให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มีบ้านพังนะครับก็ไปช่วยเหลือตรงนี้ก็จะเป็นการแก้จนด้านที่2นะครับด้านที่3ก็คือการส่งต่อและดูแลกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขและพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องในระดับชุมชนนั่นเองนะครับและก็อีกหนึ่งด้านด้านการศึกษาเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะครับเป็นการป้องกันปัญหาความยากจนข้ามรุ่นโดยติดตามและก็ช่วยเหลือเด็กเยาวชนที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษานะครับก็อย่างที่ได้นำเสนอไปก็คืออว.เองก็จะดูทางกระทรวงศึกษาธิการเป็นคัสเตอร์เดียวกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับก็คือในด้านของการคุ้มครองทางสังคมในการเชื่อมโยงสิทธิสวัสดิการกองทุนและก็บริการต่างๆของภาครัฐให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถ้วนนะครับก็มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการออกแบบให้การเข้าถึงสวัสดิการรายได้เนี่ยมีอย่างสม่ำเสมอรวมถึงสร้างความมั่นใจในเรื่องของความภาคภูมิใจที่จะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาอย่างพอเพียงและยั่งยืนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการสู้นะเป็นการเรียกว่ามองมุมมองต่างๆนะครับให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะโสธรเนี่ยได้ดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและก็ยั่งยืนรวมถึงพร้อมให้พื้นที่อื่นๆเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ในการเป็นโมเดลในการส่งต่อองค์ความรู้เนี่ยไปยังจังหวัดอื่นๆในพื้นที่ของภาคอีสานด้วยนะครับ
0: ครับก็ชูนโยบายใช้ AI เนี่ยในการแก้จนในเชิงพื้นที่นะฮะใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยนะฮะแต่เอากันจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการลงทุนของภาครัฐคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังฮะ
1: ครับ
0: การลงทุนถ้าไม่รู้จะเอางบไปใช้อะไรลงทุนกับอะไรนะฮะลงทุนในทุนมนุษย์ดีที่สุดฮะ
1: ครับ
0: ไปดูแลให้คนเนี่ยมีการศึกษา
1: ครับ
0: ในพื้นที่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดเนี่ยป่ากัดตีนถีบนะฮะ
1: ครับ
0: เกิดมาเนี่ยเจอสภาพแวดล้อมเนี่ยแห้งแล้งไปหมดนะไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไรฮะ
1: ครับ
0: สังเกตนะฮะในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยโอ้แห้งแล้งแล้งก็แล้งจัดฝนตกมาก็น้ำท่วมนะฮะแล้วก็ไม่มีงานมีการทำก็ต้องส่งลูกมาเรียนกรุงเทพนะฮะบางคนก็ไม่มีทุนไม่มีอะไรเนี่ยก็ต้องรับสภาพอ
1: ่
0: ะจนแล้วจนอีกอ่ะจนไปเรื่อยๆไม่ได้ลืมตาอ้าปากเขาสักทีนะฮะก็ทำในสิ่งที่บรรพบุรุษทำมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้นำไปสู่การพัฒนายกระดับทักษะใหม่
1: ไม่ได้ต่อยอด
0: ใช่เราพูดอัพสกิลรีสกิลกันเยอะใช่ไหม
1: ครับ
0: พูดจนปากกระฉีกถึงรูหูแล้วนะ2ปีแล้วครับ
1: ครับ
0: ปัญหาคืออะไรรู้ไหมฮะคือเขาก็อยากจะไปเข้าสู่กระบวนการตรงนี้ยกระดับทักษะใหม่แต่ว่าการสนับสนุนหรือการที่จะเข้าสู่ตรงนี้เนี่ยมันมากเพียงพอหรือยังนะคือจริงๆแล้วเนี่ยคืออยากจะให้คนไทยในพื้นที่ห่างไกลหรือว่าคนที่ยากจนเนี่ย
1: ครับ
0: มีโอกาสทางการศึกษามันจะได้แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนเชื่อไหมฮะการศึกษาเนี่ยมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้น
1: ครับ
0: การศึกษาทำให้คนเรามีความมีความคิดมีความรู้มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: และนำไปสู่การสร้างสังคมที่ดีแล้วก็เศรษฐกิจที่ดีถ้าภาครัฐเนี่ยนึกอะไรไม่ออกในการลงทุนนะ
1: ครับ
0: ลงทุนในทุนมนุษย์เนี่ยดีที่สุด
1: ครับ
0: ดีที่สุดตั้งโรงเรียนหรือทำยังไงก็ได้เนี่ยเพื่อให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนี่ยมันน้อยลง
1: ค
0: ือมันมีอยู่แล้วการความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไม่อย่างนั้นจะไปแห่กันไปสอบเตรียมอุดมกันขนาดนั้นหรอ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: มันก็มี
0: โรงเร
1: ีย
0: นเกรด A เกรด B
1: โรงเรียนดีๆนะ
0: ใช่ใช่แต่ว่าในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ต่างๆเนี่ยถ้าอยากจะแก้จนอย่างแม่นยำแล้วก็แก้จนอย่างยั่งยืนเนี่ย
1: ครับ
0: อย่างนี้เลยฮะลงทุนในทุนมนุษย์ดีที่สุดให้การศึกษาให้ความรู้ให้โอกาสอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: กับประชาชนนี่คือสิ่งที่สำคัญมากนะฮะอีกโอกาสนึงฮะสำหรับคนจนนะฮะคือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะกระทรวงการคลังฮะแจ้งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะให้ยืนยันตัวตนนะครับคือได้สิทธิ์ไปแล้วนะฮะต้องยืนยันตัวตนภายใน12มกราคม70นะครับ
1: ครับ
0: ลงวันนี้ก็ได้นะครับ ถ้าเกิดไปรอถึงตอนโน้นเนี่ยลืม
1: แต่ตอนนี้คิวน่าจะเยอะนะคุณทรงบนนะหลายคนไปเรียกว่ายื่นอุทธรณ์กันเยอะ
0: ทบทวนสิทธิ์ใช่ไหมครับทบทวนสิทธิ์คือคนที่อยู่ในกลุ่มเดิม
1: ครับ
0: ถูกตัดออก แต่ว่าดีเหมือนกันนะฮะถูกตัดออกแต่เขาก็ยังแก้มีเหตุผลให้กับคุณ
1: ครับ
0: ว่าถูกตัดออกเพราะอะไรตอนแรกคนเขาก็ไปต่อว่าเหมือนกัน
1: ครับ
0: กลัวว่าเวลาถูกตัดสิทธิ์เนี่ยไม่บอกเหตุผลเขา
1: ครับ
0: เขาก็ไม่รู้จะอุทธรณ์ยังไงตอนนี้มีเหตุผลพอมีเหตุผลปุ๊บเนี่ยคนก็ไปอุทธรณ์สิทธิ์กันอะตั้งแต่วันที่17ใช่ไหม
1: ใช่แล้วครับตั้งแต่วันแรกที่มีประกาศการประกาศออกมาเลยนะครับก็อย่างที่บอกคือหลายๆคนยังมีรถยนต์รถยนต์เนี่ยเป็นประเด็นหลักนะครับที่พอมี2คันก็จะตัดสิทธิ์เลย
0: ก็มันไม่จนอ่ะคืออันนี้มุมมองผมนะ
1: ครับ
0: คือมีที่ดินมีมอเตอร์ไซค์เกิน1คัน
1: ครับ
0: หรือมีรถยนต์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะพอพิสูจน์ได้ว่าคุณที่จะมีรายได้นี
1: ้
0: ครับ
1: ก็ถือว่ายังไม่ใช่ตรงกลุ่มเป้าหมายสำหรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับหลายๆคนก็มีการอ้างว่ามีการเก็บเงินไว้ธนาคารเกิน 100,000 บาท
0: เ
1: พื่อที่จะใช้ในบั้นปลายชีวิตอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยทำมาเพื่อช่วยเหลือคนที่เปราะบางจริง
0: ๆ
1: จนจริง
0: ๆ
1: นะครับที่ไม่สามารถที่จะทำงานได
0: ้
1: หรือว่ากลุ่มคนพิการต่างๆกลุ่มเปราะบางนะครับแต่ว่าพอคุณมีเรื่องราวแบบมีเกณฑ์เหล่านี้ที่มันไม่ตรงเกณฑ
0: ์
1: ก็ต้องน้อมรับหรือว่าถ้าสมมติว่าคุณสามารถยื่นอุทธรณ์ได้คุณก็ไปหาหลักฐาน
0: ลองดูยื่นอุทธรณ์ฮะคือเนี้ยมันเป็นมาตรการเนี่ยที่เพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะมีคนยากจนจริง
1: ครับ
0: แล้วก็คนอยากที่จะจนไอ้คนอยากที่จะจนเนี่ย
1: อยากได้สวัสดิการไง
0: ก็ได้ตังค์อยากได้สวัสดิการก็ได้สวัสดิการเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องมีการคัดกรองให้มันเหมาะสมกับรูปแบบหน้าวันนี
1: ้ครับ
0: นะฮะซึ่งตอนเนี้ยคือไม่ใช่ว่าบัตรคนจนเก่าอย่างเดียวนะฮะ
1: ครับ
0: ตอนนี้รอบนี้มีกลุ่มเปราะบางเนี่ยเข้ามาด้วยผู้พิการของพม.แล้วก็คนที่ถูกสำรวจเพิ่มเติมนะลงไปใช่ใช่ลงไปอุดช่องว่างนะครับไม่ให้ห่างเหินจากประชาชนไปดูคนที่เดือดร้อนจริงๆเอาเข้ามาสู่ระบ
1: บ
0: นะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์ท่าน 100% ท่านใดที่รู้สึกว่าเราเนี่ยถูกตัดสิทธิ์โดยที่ไม่เป็นธรรมหรือจะอุทธรณ์สิทธิ์เนี่ยก็อุทธรณ์ได
1: ้ก็ทำได้นะครับจริงๆคือทำได้จนถึงสิ้นเดือนนี้เลย
0: ครับ31กรกฎาคมนะ
1: ครับครับก็ไปยืนยันสิทธิ์ไปทบทวนสิทธิ์กันได้นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้มีการยืนยันตัวตนนะก็สามารถทำได้จนถึง12มกราปีหน้าเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่จริงแล้วทำได้เลยก็ได้นะ
0: ทำได้เลยฮะอย่าไปรอฮะ
1: ครับ
0: ลื
1: ม
0: กับพอใกล้ๆอ่ะระบบล่ม
1: ครับ
0: อย่าไปรอแบบนี้คนไทยชอบทำอะไรวันสุดท้ายไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะฮะวันแรกไม่ทำไปทำวันสุดท้ายนะฮะแล้วอีกเรื่องนึงคือไปทบทวนสิทธิ์นะฮะอุทธรณ์สิทธิ์นะก็มีช่องทางเว็บไซต์นะครับเอาเว็บไซต์ก่อนก็แอปพลิเคชันที่เว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐธนาคารกรุงไทยนะฮะแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารคือออมสินธกส.ทอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามฮะ
1: ครับไปพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องไหมครับในเรื่องของกฎหมายอุ้มบุญไหม
0: เป็นไงฮะ
1: ตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกตอนนี้จะมีการปรับปรุงมีในส่วนของร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่นะครับตอนนี้ก็เชิญชวนประชาชนนะครับไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับมีการทำประชาพิจารณ์กันอยู
0: ่
1: นะครับในส่วนของเว็บไซต์หลักที่เป็นเว็บไซต์ของเป็นทางการเลยนะครับที่ www.law.go.th นะครับซึ่งในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้นะครับอย่างที่บอกก็คือจะเป็นสาระสำคัญก็คือในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายต่างๆพอมันมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมขึ้นมาเนี่ย
0: ค
1: ือกฎหมายลูกอื่นๆเนี่ยก็จะต้องมีการปรับด้วยนะครับอย่างกรณีของการปรับคำว่าสามีภริยาให้เปลี่ยนคำว่าเป็นคำว่าคู่สมรสแทนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีกรณีการสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขปัญหาการบริการแก่คู่สมรสที่มีชาวต่างชาตินะครับแล้วก็การกำหนดให้เจ้าของอสุจิไข่หรือว่าตัวอ่อนเนี่ยสามารถส่งออกอสุจิไข่และตัวอ่อนได้ด้วยนะครับรวมถึงในเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์ด้วยนะครับที่อาจจะต้องมีการเพิ่มโทษ
0: ครับ
1: หรือว่าอาจจะต้องมีการปรับในเรื่องของการลงโทษต่างๆที่อาจจะมีการทำผิดกับพรบนี
0: ้
1: นะครับตอนนี้ก็คืออย่างที่หลายๆคนก็กำลังขับเคลื่อนอยู่พอสมรสเท่าเทียมมีการปรับมาได้แล้วเนี่ยอุ้มบุญก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่ากลุ่ม LGBTQ เขาก็อยากจะมีลูกด้วยนะบางกลุ่มนะครับก็จะต้องใช้พรบนี้มาช่วยด้วย
0: นะคือหลักการของกฎหมายเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีแค่คำว่าสามีภรรยา
1: ครับ
0: ชายใดหญิงใดสมัยก่อนนะใช้คำว่าชายใดหรือหญิงใดเนี่ยเดี๋ยวนี้ เขาใช้คำว่าชายใดหญิงใดก็เป็นคำว่าผู้ใดเพราะมีความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้นสมัยก่อนข่มขืนกระทำชำเราต้องเป็นชายใดนะฮะผู้หญิงไม่เข้าเกณฑ์ตรงนี้นะฮะ
1: ผู้หญิงก็คือไม่ก็คือถูกละไว้
0: สมัยก่อนอะ
1: ไม่เท่าเทียมกัน
0: สมัยก่อนนู่นเลยนะ
1: ครับ
0: ผู้ชายข่มขืนผู้หญิงแต่จะเอาผิดผู้หญิงข่มขืนผู้ชายไม่ได้เพราะใช้คำว่าชายใด
1: ครับ
0: แล้วก็มาช่วงหลังเนี่ยเขาก็เปลี่ยน
1: เป็นคนใช่ไหม
0: เปลี่ยนเป็นผู้ใด
1: ผู้ใด
0: ผู้ใดก็คือว่า
1: ใคร
0: เพศใดก็
1: ได
0: ้เพศใดก็ได้ถ้ากระทำการนี่เป็นการข่มขืนกระทำชำเรา
1: ครับ
0: นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนคำเหมือนกันเพราะว่าสามีภรรยาเนี่ยก็คือชายกับหญิงเท่านั้นใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ชายกับหญิงเท่านั้นในการที่จะใช้กฎหมายอุ้มบุญตอนนี้เป็นคู่สมรสเท่ากับว่ามีความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้นเพศใดก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงบริการตรงนี้ได้นะครับแต่เงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันต้องไปดูรายละเอียดเพราะว่ามันจะคือการค้ามนุษย์
1: ครับ
0: ตามมาด้วยนะฮะแล้วก็มันมีเรื่องของเงื่อนไขคู่สมรสชาวต่างชาติด้วย
1: ครับ
0: สมรสจริงไหมแล้วก็การอุ้มบุญเนี่ยเอาใครมาอุ้ม
1: ครับ
0: นะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตรงนี้ดีนะครับ
1: ครับ
0: รัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีการประกาศบอกว่ากฎหมายนี้มีการรับฟังความคิดเห็น
1: ครับ
0: นะฮะประชาชนร่วมแสดงรายละเอียดร่วมแสดงความคิดเห็นกันได
1: ้ครับ
0: เพราะหลายกฎหมายเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยออกมาแล้ว บอกว่ารับฟังความคิดเห็นแล้วไอ้เราก็งงๆตอนไหน
1: รับตอนไหน
0: รับตอนไหน
1: ตอนนี้ก็ดีถือว่าเป็นเรื่องราวที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของความเท่าเทียมด้วย
0: ใช่ๆๆ เพราะว่าทุกวันนี้ก็คือมีความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้นนะครับมีอิสระเสรีภาพมากยิ่งขึ้นกฎหมายก็จะต้องอนุวัตหรือว่าปรับตามนะครับ
1: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้ครับกลับมาพบกับพวกเราในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
14: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
15: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอบคุณจีนที่พร้อมอำนวยความสะดวกการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาแต่ยืนยันว่าทั้งสองประเทศต้องพูดคุยกันโดยตรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
18: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
19: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
20: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
21: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็น

0: ู้ทันฟิชชิ่งคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอบคุณจีนที่พร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาแต่ยืนยันว่าทั้งสองประเทศต้องพูดคุยกันโดยตรง
2: นายสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในขณะนี้ยังมีช่องทางการเจรจาไม่มากนักแม้ไทยจะเคยเสนอให้ใช้กลไกการเจรจาทวิภาคีในทุกประเด็นเพื่อสร้างความไว้วางใจร่วมกันภายหลังการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่เมืองเซบูแต่ฝ่ายกัมพูชาได้เดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับในประเด็นเขตแดนทางทะเลซึ่งไทยเห็นว่าควรใช้การเจรจาระหว่างสองประเทศก่อนนายสิงห์ศักดิ์กล่าวขอบคุณจีนที่แสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาและยืนยันวางตัวเป็นกลางโดยเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศต้องหารือกันโดยตรงพร้อมแสดงความกังวลต่อการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนให้กัมพูชาซึ่งอาจกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนและการหยุดยิงยังมีความบางส่วนปัญหาธุรกิจจีนสีเทาและกรณีการสวมสิทธิเด็กทารกชาวจีนเพื่อใช้สัญชาติไทยนายสิงห์ศักดิ์ยืนยันว่าไทยสนับสนุนการลงทุนที่มีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือจากฝ่ายจีนในการแก้ไขปัญหาธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศชวิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รัฐบาลย้ำผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่วันนี้โดยผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน
3: นางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒน์

0: ผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนแต่หากค่าน้ำเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติปี2569ลงทะเบียนได้ถึงวันที่25กรกฎาคมนี้ส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาและยืนยันตัวตนแล้วลงทะเบียนได้ถึงวันที่25กันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประกันสังคมยืนยันสูตรคำนวณเงินบำนาญรูปแบบใหม่ใช้หลักคิดส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกันตน
2: นางสาวสสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบว่าการปรับมีเป้าหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานในปัจจุบันและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตนมากขึ้นจากเดิมที่ใช้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณมาเป็นการนำค่าจ้างตลอดช่วงเวลาที่ส่งเงินสมทบมาคำนวณพร้อมปรับมูลค่าค่าจ้างตามอัตราเงินเฟ้อภายใต้หลักส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มนอกจากนี้ยังปรับการคำนวณสิทธิประโยชน์หลังส่งเงินสมทบครบ180เดือนจากเดิมคิดเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อปีเป็นร้อยละ 0.125 ต่อเดือนเพื่อให้ผู้ประกันตนไม่เสียสิทธิ์แม้ส่งเงินสมทบไม่ครบ1ปีและผู้ที่เปลี่ยนจากผู้ประกันตนมาตรา33มาเป็นมาตรา39จะยังนำฐานค่าจ้างเดิมมาคำนวณร่วมด้วยทำให้สิทธิ์เงินบำนาญไม่ลดลงสำนักงานประกันสังคมยังทยอยปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบจาก 15,000 บาทเป็น 17,500 บาทและจะเพิ่มเป็น 20,000 บาทในปี2572และ 23,000 บาทในปี2575มาริชโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ NEO
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สาเหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไรที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
3: ประกันสุขภาพที่เหมาะสมช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อเจ็บป่วยและยังสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่าด้วยทางเลือกในการรับความคุ้มครองที่มาพร้อมส่วนลดเบี้ยประกันสุขภาพผ่านเงื่อนไขการมีส่วนร่วมใช้ค่ารักษาพยาบาลโดยมี2รูปแบบได้แก่ความรับผิดส่วนแรกซึ่งผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินที่กำหนดก่อนบริษัทประกันภัยจะเริ่มคุ้มครองและการร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วนตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งสองรูปแบบนี้ช่วยให้เบี้ยประกันสุขภาพมีราคาที่เหมาะสมมากขึ้นเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงความคุ้มครองด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้น

0: พร้อมส่งเสริมการใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมเพื่อการวางแผนด้านสุขภาพและการเงินที่มั่นคงในระยะยาว
1: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: มหาวิทยาลัยบูรพาคุ้มปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตท้องแผ่นดินเสนอรายการรอบทิศตะวันออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

0: เริ่มต้นขององค์ความรู้ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นไม่อย่างยาวนานพวกเรากำลังนำคุณไปสู่อนาคตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมก้าวไปกับคุณด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมก้าวไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับทุกคนจิตวิทยาที่ช่วยให้เข้าใจมนุษย์เชื่อมโยงความรู้สึกและสร้างสังคมที่เห็นอกเห็นใจศาสนาและปรัชญาที่เปิดมุมมองใหม่ให้เราเข้าใจโลกและมนุษย์ในหลากหลายแง่มุมภาษาไทยไม่ใช่แค่ภาษาประจำชาติแต่คือรากฐานของความคิดและความเป็นไทยที่เชื่อมอดีตกับโลกอนาคตประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องราวในอดีตแต่เป็นเครื่องมือในการสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นการจัดการบริการสังคมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสร้างสังคมที่เข้มแข็งภูมิสารสนเทศศาสตร์ช่วยให้เราวิเคราะห์และเข้าใจโลกผ่านข้อมูลเชิงพื้นที่พลังของภาษาไม่ได้จำกัดแค่การสื่อสารในชีวิตประจำวันแต่มันคือเครื่องมือที่สร้างความเข้าใจเชื่อมใจคนข้ามพรมแดนและเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ทั้งในด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้และโอกาสระดับสากลสารสนเทศศึกษาที่เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรและนวัตกรรมสังคมสำหรับเราเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่คือเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนนิเทศศาสตร์ที่ช่วยให้เข้าใจพลังของการสื่อสารและพลังของความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งและการพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์อนาคตโดยมีนิสิตและคณาจารย์ร่วมกันขับเคลื่อนองค์ความรู้ไปสู่สังคมซึ่งเรามองเห็นพลังของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่จะเป็นรากฐานสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเราคือขุมพลังของคนรุ่นใหม่เป็นพลังแห่งปัญญาและการสร้างสรรค์เป็นจุดเริ่มต้นของก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้สู่โลกที่ดีกว่าเดิม
1: แล้วคุณล่ะพร้อมที่จะก้าวไปกับพวกเราแล้วหรือยัง
0: แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
2: ฮิวโซ BU Podcast Podcast ที่ว่าด้วยเรื่องราวของชาวฮิวโซ
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮิวโซ BU Podcast ครับ Podcast จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยและคณะของเราครับวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปคุยเรื่องที่รู้สึกว่าไกลตัวใช่ไหมครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์นั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราเลยครับทุกคนครับเศรษฐศาสตร์เนี่ยอยู่ในทุกการตัดสินใจของเราครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการออมหรือว่าการใช้เงินต่างๆนะครับรวมถึงการวางแผนในอนาคตในสังคมร่วมสมัยด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริทัศน์เกตานุรักษ์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ครับตอนนี้ก็ได้นั่งอยู่กับเราณตรงนี้แล้วนะครับผมสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์ครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มที่คำถามแรกเลยได้ไหมครับ
4: ได้เลยครับ
3: ครับผมหลายคนเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นใช่ไหมครับว่ารู้สึกว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่มันยากแล้วก็ไกลตัวเราอาจารย์มองว่ามันยากและไกลตัวจริงไหมครับแล้วก็มันมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตเรายังไงบ้างครับ
4: จริงๆแล้วพอดิ้งคำว่าเศรษฐศาสตร์นะครับทุกคนก็จะคิดถึงเรื่องของ GDP อัตราการว่างงานอัตราเงินเฟ้อซึ่งดูแล้วเหมือนไกลตัวเราไปนะครับแต่จริงๆแล้วศาสตร์ที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่สนับสนุนให้ผู้คนใช้เหตุผลในการตัดสินใจนะครับภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับน้องพีพีลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราได้รับเงินเดือน 15,000 บาทน้องพีพีคิดว่าจะจัดสรรมันยังไงดีครับ
3: โอ้ ก็ต้องแบบแบ่งเป็นหลายเซกชันใช่ไหมครับแบบการกินการแบบเอาไปใช้ในส่วนต่างๆอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องเลยครับการตัดสินใจแบบนั้นแหละครับคือการใช้ทางเศรษฐศาสตร
3: ์
4: เราเพียงต้องแบ่งไปส่วนหนึ่งไปรายจ่ายส
3: ่
4: วนหนึ่งเป็นเงินออมส่วนเงินเป็นเงินที่เก็บยามฉุกเฉินแบบนี้เป็นต้นอีกสักตัวอย่างหนึ่งก็ได้ครับมันใกล้ตัวแค่ไหนดูจากตัวอย่างนี้ได้เลยครับสมมติวันนึงเรามี24ชั่วโมง
3: ครับ
4: น้องพี่คิดว่าใน24ชั่วโมงนั้นน้องพี่อยากทำอะไรบ้างครับ
3: ออกไปเที่ยวใช้ตังค์กับเพื่อน
4: เที่ยวใช่ไหมคร
3: ับผมดูหนังฟังเพลงชีวิตวัยรุ่นใช่ไหมครับ
4: ใช่เลยครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐศาสตร์ครับเราต้องตัดสินใจว่าใน24ชั่วโมงนั้นเราควรจะทำงานก
3: ี่
4: ชั่วโมงเราควรจะพักผ่อนกี่ชั่วโมงส
3: ิ่
4: งเหล่านี้ล้วนแต่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเราดังนั้นเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับแต่เป็นเรื่องที่สับสนให้ผู้คนตัดสินใจโดยใช้เหตุผลภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
3: อ๋อโอเคครับผมอาจารย์ครับแล้วสำหรับนิสิตหรือว่าคนที่เริ่มทำงานในยุคนี้ครับอาจารย์มองว่าเรื่องเกี่ยวกับการเงินที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกครับคือเรื่องอะไรครับ
4: จริงๆแล้วอาจารย์คิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่ต้องเรียนรู้เป็นเรื่องแรกคือองค์ประกอบของการเงินและการบริหารจัดการเงิน
3: คร
4: ับ จริงๆแล้วองค์ประกอบทางการเงินมีอยู่4ประเภทครับประเภทที่1ครับคือรายรับ
3: เ
4: ราต้องรู้ก่อนครับว่าเราจะได้รายได้จากแหล่งเงินไหนทางไหนเป็นจำนวนเท่าไหร่อย่างที่สองครับเรื่องของรายจ่ายเราต้องรู้ว่ารายจ่ายจำเป็นของเรานั้นต้องจ่ายเท่าไหร่กี่บาทต่อเดือนนะครับรายจ่ายเพื่อเข้าสังคมหรือแม้กระทั่งรายจ่ายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองนะครับสามครับเงินออมเงินออมเนี่ยคือเงินที่นำรายรับหักรายจ่ายจะเหลือเป็นเงินออมแต่ต้องระวังนะครับเพราะเงินออมตรงนี้เนี่ยเราออมไว้สำหรับยามฉุกเฉินจะเสี่ยงกับมันไม่ได้นะครับจะต้องเก็บไว้และเผื่อดึงไว้เผื่อฉุกเฉินในอนาคตสุดท้ายครับคือเงินลงทุนเง
3: ิน
4: ลงทุนนั้นคือรายรับลบรายจ่ายลบเงินออมซึ่งเงินลงทุนนี้จะทำหน้าที่ในการเพิ่มมูลค่านะครับให้เรารับผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคตเงินลงทุนนี้เสี่ยงได้ครับ
3: ครับ
4: ถ้าเกิดเรารู้องค์ประกอบทั้ง4อย่างนี้แล้วเราก็จะบริหารจัดการเงินได้ง่ายขึ้นครับ
3: ครับผมก็ต้องมีองค์ประกอบเป็นแต่ละส่วนนะครับแล้วก็รู้จักการใช้มันถูก
4: ใช่ครับ
3: ครับผมทีนี้เนี่ยเห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องของการออมใช่ไหมครับ
4: ครับ
3: อาจารย์มีวิธีแนะนำแบบการออมกับเด็กยุคนี้ไหมครับ
4: โอ้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับสำหรับเด็ก Gen Z นะครับจริงๆแล้วอาจารย์ใช้หลักการง่ายๆนะของตัวเองเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการออมก่อนใช้ครับสมมติมีรับเข้ามาในเงินเดือนของเราแล้วหรือว่ามีรับเข้ามาทุกครั้งเนี่ยอาจารย์จะตัดแบ่งออมไว้ก่อนเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่นะครับหรือผู้นำทางการเงินเนี่ยจะแนะนำว่าใช้สูตร50 30และ20ครับ50แรกคือนำเงินมาใช้จ่ายในกิจวัตรประจำวันหรือรายจ่ายเพื่อความจำเป็นนะครับส่วน 30% ครับจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองและ 20% ครับคือการออมนะครับดังนั้นควรตัดเก็บไว้สัก 10 หรือ 20% ของเงินที่เป็นรายรับนะครับเพื่อจะเป็นหลักประกันให้กับตัวเราเองว่าเราจะมีเงินออมยามฉุกเฉินมีเงินออมเพื่อใช้ในอนาคตน้องพี่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราควรจะมีเงินออมประมาณกี่เดือนโดยเฉลี่ยครับ
3: 3-4 เดือนนะคร
4: ับ3-4 เดือนจริงๆแล้วเมื่อก่อนนะครับมีครูทางการเงินหลายท่านนะครับแนะนำว่าควรจะมี 3-6 เดือนแต่ในภาวะที่เศรษฐกิจผันผวนแบบนี้ควรจะมี 6-12 เดือนเลยครับเพราะจะเราจะได้รับมือความแน่นอนทางเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้นครับ
3: สามารถหยิบยกไปใช้ได้จริงในชีวิตได้เลยนะครับทุกวันนี้ครับอาจารย์คนรุ่นใหม่สนใจการลงทุนมากยิ่งขึ้นครับอาจารย์คิดว่าสำหรับการลงทุนเนี่ยเราควรมีกระบวนการศึกษาเริ่มต้นอะไรยังไงบ้างครับ
4: โอ้สำหรับเรื่องลงทุนนะครับจะเป็นเรื่องที่ทั้งเด็ก Gen Y นะครับผู้ใหญ่Gen X หร
3: ือ
4: Baby Boomer เนี่ยให้ความสนใจกันค่อนข้างเยอะรวมถึง Gen Z ด้วยนะครับจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการลงทุนต้องรู้กฎพื้นฐานอยู่3เรื่องครับเรื่องที่1เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เราจะลงทุน
3: คร
4: ับ บางคนนะครับนิสิตบางคนเนี่ยลงทุนในคริปโตเคอเรนซีโดยที่ไม่รู้เลยว่าคริปโตเคอเรนซีคืออะไรหร
3: ือ
4: หุ้นสามัญไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวรับแนวต้านซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคอันตรายมากสำหร
3: ับ
4: คนที่ลงทุนเริ่มแรกนะครับดังนั้นต้องมีความรู้ในสิ่งที่เราจะลงทุนถ้าเราไม่รู้จะเรียกว่าการพนันนะครับไม่ใช่การลงทุน
3: oh.
4: นะครับข้อที่2ครับข้อที่2คือเรื่องของความเสี่ยงครับ
3: ครับ
4: อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับว่าจริงๆแล้วการลงทุนต่างกับเงินออมเงินลงทุนนั้นต้องยอมรับได้ว่าการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงสมมติเราลงทุนไป1ล้านบาทผลลัพธ์อาจจะออกมาเพิ่มขึ้นจาก1ล้านเป็น2ล้านหร
3: ืออ
4: าจจะเหลือ 500,000 หรืออาจจะไม่เหลือเลยก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับการลงทุนที่ดีต้องยอมรับความเสี่ยงได้เสียก่
3: อ
4: นสุดท้ายครับ เงื่อนไขหรือกฎข้อที่3คือการจะรับผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นใช้เวลาครับ
5: ครับ
4: ถ้าเกิดนิสิตหรือศิษย์เก่าท่านใดลงทุนแล้วได้รับเงินคืนทันทีเลยให้สงสัยไว้ก่อนเลยครับว่าอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่ได
5: ้
4: อาจจะเกิดการหลอกลวงได้ซึ่ง3ข้อครับ1ต้องมีความรู้2ยอมรับความเสี่ยงได้และ3ต้องรู้ว่าผลตอบแทนใช้เวลาระดับนึงในการคืนทุนหรือได้รับกำไรครับ
5: ครับอ๋อโอเคครับผมเมื่อกี้เนี่ยผมแอบเกิดคำถามนิดนึงครับผมว่าทำไงถึงจะลดความเสี่ยงตรงนั้นได้แต่ผมก็ต้องย้อนกลับไปที่ข้อแรกที่อาจารย์บอกว่ามันก็ต้องมีความรู้ก่อนใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องครับ
5: เป็นพื้นฐานของทุกอย่างเลยนะครับ
4: ใช่ครับ
5: โอเคครับผมอาจารย์ครับทีนี้เนี่ยในยุคที่ค่าของชีพวันนี้มันสูงมากนะครับอาจารย์แล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยมีความผันผวนเราควรมีการวางแผนใช้เงินยังไงครับกับปัญหานี้ในการรับมือ
4: เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับและเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นตัวอาจารย์เองจะกลับไปที่องค์ประกอบทางการเงินทั้ง4องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบแรกรายรับจริงๆแล้วหลายคนที่ได้รับฟังพอดแคสต์นี้อยู่นะครับอาจจะมีรายรับเพียงแค่วันเดียวใน1เดือนก็คือเงินเดือนแต่จริงๆแล้วเรามีรายจ่ายทุกวันนะครับเราสามารถเพิ่มรายรับได้นะครับให้มีมากกว่า1วันอาจจะเป็น2วัน3วัน4วันหรือ5วันซึ่งต้องขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละบุคคลดังนั้นข้อที่1เลยครับเราต้องเพิ่มแหล่งรายรับให้มากกว่า1แหล่งนะครับอันนั้นคือข้อแรกในการรับมือกับเศรษฐกิจที่ผันผวนแบบนี้ข้อที่2ครับเรื่องรายจ่ายจริงๆแล้วเราจะต้องลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงนะครับและลดการก่อหนี้สินให้กับตัวเองนะครับสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือของที่มันต้องมีบางอย่างมันอาจจะไม่ต้องมีก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้จะทำให้ลดรายจ่ายและสามารถรับมือกับภาวะผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับ3ครับเงินออ
5: ม
4: เงินออมตรงนี้เดิมทีอาจารย์บอกว่า6หรือ2เดือนใช่ไหมครับถ้าเกิดต้องการรับมือระยะยาวเราไม่รู้ว่าเศรษฐกิจต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับการเปลี่ยนรัฐบาลหรือว่าในการเปลี่ยนนโยบายต่างๆนะครับจะเป็นอย่างไรเราควรจะเพิ่มความมั่นคงทางด้านเงินออมของเราอาจจะเพิ่มเป็น18เดือนก็ได
5: ้
4: หรือถ้าจะให้ดี24เดือนได้ยิ่งดีครับ
5: เ
4: ราจะมีความมั่นคงมากขึ้นและสุดท้ายครับเกี่ยวกับเรื่องเงินลงทุนนะครับน้องพีพีรู้ไหมครับว่าเวลาเราไปจ่ายตลาดนะครับเราซื้อไข่ไก่มาเราไม่ควรใส่ไข่ทุกใบไว้ในตะกร้าเดียวกันไม่ควรใส่ไข่ไก่ทุกฟองไว้ตะกร้าเดียวกันเพราะอะไรครับเพราะมันตกปุ๊บมันจะแตกหมดเลยดังนั้นในเรื่องของการลงทุนก็เช่นกันครับเราควรต้องมีการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายประเภทเพื่อเป็นการลดทอนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนทำให้เรารับมือกับเศรษฐกิจที่ผันผวนได้อย่างดียิ่งขึ้นครับ
5: โอเคครับผมอาจารย์ครับทีนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าในเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้ครับหรือว่าทุกเจเนอเรชันเลยครับอาจารย์ยังมีความเข้าใจผิดในเรื่องของการใช้เงินในจุดไหนบ้างครับพี่อาจารย์พบ
4: โอ้โหนี่ต้องเป็นประสบการณ์ตรงเลยนะครับจริงๆแล้วนิสิตเศรษฐศาสตร์ที่อาจารย์สอนอยู่เนี่ยจะมีทัศนคติที่ผิดๆอยู่2เรื่องครับ
5: ยังไงครับ
4: เรื่องที่1จะเป็นเรื่องของคำว่าอายุน้อยร้อยล้านจริงๆแล้วคำว่าอายุน้อยร้อยล้านเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนก็คืออายุน้อยที่มีเงินร้อยล้าน
5: ครับ
4: ต้องบอกก่อนครับว่าคำว่าอายุน้อยจริงๆแล้วการที่เราจะมีความมั่งคั่งหรือเราลงทุนได้รับผลตอบแทนเนี่ยมันใช้เวลา
5: ครับ
4: ซึ่งเวลาเราใช้เวลาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อายุน้อยที่เราจับเงินล้านจับเงิน10ล้านหรือจับเงิน100ล้านได้นะครับเราจะต้องบอกคนรุ่นใหม่ว่าอย่าเพิ่งรีบที่จะได้รับผลตอบแทนอาจจะถูกหลอกอาจจะผิดพลาดจากการศึกษาหาข้อมูลได้อย่างไม่ถี่ถ้วนก็ได้นะครับส่วนการลงทุนนั้นต้องเรียนไปตามตรงว่ามีความเสี่ยงจากร้อยล้านจะเหลือแค่1ล้านก็ได้นะครับ
5: ครับ
4: อาจจะเหลือแค่ 500,000 หรืออาจจะติดลบก็ได้ดังนั้นทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนิสิต Gen Z ต้องเข้าใจและระมัดระวังเกี่ยวกับการลงทุนให้ดีนั่นคือความผิดพลาดและความเข้าใจผิดในข้อแรก
5: ครับ
4: ส่วนข้อที่2ครับจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้น้ำหนักกับรายรับมากกว่าพฤติกรรมการใช้เงินนิสิตปี4ครับส่วนใหญ่ทุกคนจะเดินเข้ามาหาอาจารย์แล้วถามว่าอาจารย์ขาอาจารย์ครับผมควรได้รับเงินเดือนเท่าไหร่อาจารย์ก็เลยตอบไปว่าจริงๆแล้วรายรับไม่ใช่ปัญหาหลักปัญหาหลักอยู่ที่พฤติกรรมการใช้เงินน้องพีนึกภาพนะครับสมมติน้องพีได้เงินเดือน 100,000 น้องพีดีใจมั้ยครับ
5: ดีใจครับ
4: แต่น้องพีมีหนี้ต้องชําระ 90,000 นะครับ
5: โ
4: หเหลือแค่ 10,000 เนาะเหลือแค่ 10,000 เนาะดังนั้นตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะแตกต่างจากอีกคนนึงเลยที่มีเงินเดือน 50,000 แต่มีรายจ่ายแค่ 20,000เขาจะมีเงินออมเงินลงทุนถึง 30,000 บาทตรงนี้คือส่วนที่นิสิต Gen Z ต้องทำความเข้าใจใหม่ว่ารายรับไม่สำคัญเท่ากับพฤติกรรมการใช้เงินครับ
5: โอ้เหมือนแบบพฤติกรรมการใช้เงินเนี่ยมันสามารถ แต่ไปเกี่ยวกับรายรับรายจ่าย
4: อย่างเลย
5: เกี่ยวข้องกันใช่ไหมครับ
4: ใช่
5: ไปครับทีนี้เนี่ยอาจารย์เมื่อกี้เห็นอาจารย์พูดถึงเขาว่าอายุน้อยแล้วร้านใช่ไหมครับ
4: ครับ
5: ถ้าผมมีความคิดอยากที่จะแบบลงทุนตั้งแต่วันนี้ครับอาจารย์มีหลักหรือว่าแนวทางแนะนำไหมครับว่าควรเริ่มอะไรยังไงบ้าง
4: จริงๆแล้วอย่างแรกนะครับที่อยากจะให้น้องพีตั้งใจตรงส่วนนี้คือการศึกษาหาความรู
5: ้
4: เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เราจะลงทุนนะครับแล้วก็อาจจะมีการตั้งเป้าหมายครับตั้งเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวระยะสั้นก็เช่นใน1ปีเราจะมีเงินเก็บหรือเงินออมหรือเงินลงทุนประมาณเท่าไหร่ระยะกลางก็อาจจะเป็นในเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์อะไรหลากหลายมากขึ้นแต่ที่สำคัญนะครับต้องไม่ก่อหนี้นะครับ
5: ครับ
4: และระยะยาวนะครับจะเป็น10ปีขึ้นไปนะครับเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานอาจจะเป็นในเรื่องของการวางแผนลงทุนเพื่อการวางแผนการเกษียณในอนาคตแบบนี้เป็นต้นครับ
5: โอเคครับสุดท้ายครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากถึงคนที่กำลังฟังอยู่หน่อยครับเกี่ยวกับข้อคิดเกี่ยวกับการใช้เงินใช้ชีวิตอะไรอย่างเง
4: ี้
5: ยคร
4: ับ
5: ผม
4: จริงๆแล้วอาจารย์เองก็ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านการเงินขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะมีคำศัพท์อยู่2คำที่อาจารย์ชอบมากเลยคำศัพท์คำแรกนะครับคือเรื่องของความร่ำรวยความร่ำรวยเนี่ยคือการที่เราแสดงสิ่งบางสิ่งเพื่อให้คนอื่นหรือบุคคลภายนอกมองเห็นว่าเราร่ำรวยจะเป็นการที่เราใช้เงินจากในกระเป๋าสตางค์ของเราเนี่ยครับในการซื้อรถยนต์บ้านนาฬิกานะครับหรือสิ่งของอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับเพื่อแสดงเห็นว่าเราร่ำรวยต่างจากความมั่งคั่งนะครับความมั่งคั่งเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ภายนอกมองไม่เห็นแต่เราจะรู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่เราจะรู้ว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นอย่างไรเราจะรู้ว่าอิสระภาพทางการเงินในชีวิตของเราเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นถ้ามีข้อคิดหนึ่งที่อยากจะมอบให้กับนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยบูรพานะครับก็คืออยากให้ทุกคนนะครับมีความกล้าในการใช้ชีวิตนะครับใช้ความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยบูรพาในการเสริมสร้างทักษะเสริมสร้างรายรับให้กับตัวเองบนพื้นฐานของความมั่งคั่งเพื่อประโยชน์ของตนเองสังคมและประเทศชาติสืบไปครับ
5: โอ้จบสวยมากเลยอาจารย์สุดยอดครับผม
4: ครับ
5: ขออนุญาตนะครับโอ้อาจารย์ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับวันนี้ต้องบอกได้เลยว่าได้ความรู้แบบอย่างเต็มอิ่มมากๆเลยนะครับรู้สึกว่าเปลี่ยนมุมมองความคิดมองเสียสละเปลี่ยนไปเลยตอนแรกก็รู้สึกว่ามันแอบไกลตัวนิดนึงรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยครับโอเคครับเชื่อว่าผู้ชมที่ฟังอยู่ก็คงจะได้รับความรู้ได้มุมมองความคิดดีๆได้ข้อคิดเนี่ยจะสามารถหยิบยกไปปรับใช้ในชีวิตได้จริงนะครับวันนี้ทางฮิวโซบิวพอดแคสต์นะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับกับหัวข้อของเศรษฐศาสตร์ชีวิตจริงหรือว่าEveryday Economics นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับถ้าชอบก็เดี๋ยวจะมีตอนต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามอย่างแน่นอนนะครับผมกับ Hilso View Podcast นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: Hilso View Podcast

0: ย PBS Podcast และไทย PBS Radio ขอเชิญทุกท่านพบกับคุณสุริพรวงศ์สถิตย์พรพร้อมด้วยทีมแพทย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่จะทำให้คุณรู้จริงรู้ลึกรู้ชัดทุกโรคภัยในรายการโรงพยาบาล
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยทางไทย PBS Podcast นะคะสุริพรทำหน้าที่แต่ว่าไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้เราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์วิภาดิลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค
1: ่
2: ะ
1: เรามาคุยกันอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเรื่องของการเห็นคุณค่าในตัวเองอ่านเจอในบทความบ้างล่ะในอินเทอร์เน็ตในเฟซบุ๊กเนี้ยค่ะจะส่งต่อกันมาบางคนก็เป็นนักเขียนแนวคิดต่างๆเนาะเราต้องเห็นคุณค่าในตัวเองนะ
2: ค่ะ
1: บางคนก็อาจจะแบบในอีกมุมนึงคือการไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรมันจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเป็นการส่งเสริมให้ว่าตัวเราเองอ่ะต้องสร้างคุณค่าเพราะว่าเท่าที่เห็นในข้อมูลต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยค่ะอาจารย์จะเริ่มรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยมักจะไม่ค่อยมองคุณค่าในตัวเองเอาเหมือนเอาตัวเราเนี่ยไปฝากไว้กับคนอื่นพอเวลาที่มันเกิดความมีปัญหาขึ้นมาหรือว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราคิดเนี่ยความด้อยค่าในตัวเองมันลงไปฮวบมากเลยก็เลยอยากจะคุยกับอาจารย์เรื่องนี้
2: จริงๆเรื่องนี้มีมานานแล้วนะคะเรื่องภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าการเห็นคุณค่าของตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่า self esteem นะคะเพราะว่าจันทิพาเนี่ยเป็นครูมานานนะคะทำงานราชการมา41ปีนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะกับเด็กและวัยรุ่นนะคะเพราะว่าคนเรามันต้องสร้างพื้นฐานตั้งแต่เป็นวัยเด็กถูกไหมคะถ้าเกิด self esteem เนี่ยมันไม่ดีการรับรู้คุณค่าของตนเองไม่ดีเนี่ยมันขี้มักจะทำให้เด็กเนี่ยนำไปในหนทางความชั่วเอางี้ละกันนะฮะนั่นคือตัดสินใจผิดคิดผิดแล้วก็ไปจับเซลล์เอสติมในทางที่ผิดนะคะเพราะนั้นก่อนอื่นเรามารู้จักคำว่าการรับรู้คุณค่าแห่งตนหรือเซลล์เอสติมนี่ก่อนดีไหมคะ
1: งั้นแสดงว่าการสร้างคุณค่าในตนเนี่ยที่อาจารย์บอกว่ามันไปในเชิงที่เป็นเชิงลบที่ไม่ดี
2: ใช่ค่ะ
1: อาจจะคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่มันคือสิ่งที่ดี
2: ใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะสมัยก่อนนะพูดถึงสมัยที่จันทิพาเป็นครูอยู่เนี่ยนะคะเด็กบางคนเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าการมีเซ็กซ์ในวัยเรียนเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะ
1: คะ
2: ก็มีเด็กป.6คนหนึ่งเขามาถามจันทิพาบอกว่าอาจารย์คะเพื่อนหนูเนี่ยเขาชอบมาคุยอวดมากเลยค่ะว่าเขามีแฟนแล้วเขาก็มีพูดง่ายๆมีเซ็กซ์กันนะมีเซ็กซ์กับแฟนแล้วเขาก็มาอวดเพื่อนในห้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยถามบอกว่าแล้วลูกคิดว่ามันดีไหมล่ะคะไม่ดีค่ะนะฮะแล้วเพื่อนคนนี้เขาเรียนเก่งไหมลูกไม่เก่งค่ะคุณครูรักไหมไม่รักค่ะแล้วก็เพื่อนเป็นยังไงเพื่อนก็เขาก็ไม่มีเพื่อนสนิทค่ะแล้วอยู่ครอบครัวเนี่ยครอบครัวเขาเป็นไงลูกที่บ้านรักเขาไหมไม่หรอกค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นลูกหมาหัวเน่าในครอบครัว นะคะเด็กก็จะเล่าแบบเนี้ยก็สรุปแล้วเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเด็กเคสเนี้ยก็คือการที่เด็กเนี่ยเขาไปจับเซลล์เอสติมผิดนะคะการที่เวลาที่เขาจะมีผู้ชายเนี่ยพูดง่ายๆนะครับพูดอะไรก็ได้บนเตียงใช่ไหมคะนี่การจะหลอกล่อเด็กป.6เนี่ยไปมีเซ็กซ์ด้วยเนี่ยก็จะชมว่าหนูเก่งหนูสวยหนูนั่นหนูนี่หนูสุดยอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กก็ไปจับตรงนั้นว่าฉันอยู่โรงเรียนก็ไม่มีใครรักไม่มีใครชมอยู่บ้านก็ไม่ใช่ที่รักของพ่อแม่แต่ผู้ชายทุกคนเนี่ยชมฉันเวลาที่ฉันขึ้นเตียงด้วยนึกออกไหมคะนะคะเพราะนั้นเด็กก็เลยไปรับรู้คุณค่าแห่งตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสวยคนมีเซ็กกับตัวแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
1: ผิดทางไปแล้ว
2: ผ
1: ิ
2: ดทางไปเลยอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเพราะเป็นเคสที่จันทิพาตามแล้วก็ศึกษาอยู
1: ่
2: เพราะว่าเราได้รับข้อมูลจากทางโรงเรียนนะคะแล้วก็เขาก็ส่งมาปรึกษาในเรื่องเคสเนี้ยกับเรานะคะ
1: เหมือนเลยกลายเป็นว่าพอสร้างคุณค่าในตัวเองในมุมนั้นปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวเราไปผูกอยู่แต่กับเรื่องนั
2: ้
1: นแล้วพอถ้าเกิดวันหนึ่งมันไม่ใช่แบบที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยโหแย่เหมือนกันนะแย่เหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: แล้วคิดดูสิคะว่าเด็กแหละวัยนี้ใครเขาจะมาจริงจังถูกไหมคะมันก็จะกลายเป็นของเล่นของคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะ
1: ถอนหายใจ
2: แล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยมันก็เป็นยุคที่การมีเซ็กส์ในวัยเรียนเนี่ยก็เป็นการถูกประณามหยามเหยียดอย่างยิ่ง
1: ใช่ใช่ใช่
2: ถูกไหมคะในยุคนั้นนะไม่พูดถึงในยุคนี้นะนะคะแต่ยังไงก็ตามการมีเซ็กส์ในวัยเรียนก็เป็นเรื่องที่ไม่โอเคอยู่แล้วนะคะค
1: ่
2: ะอ่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นการเข็นคุณค่าของตนเองหรือเซลฟ์เอสทีมเนี่ยมันก็คือการประเมินตนเองตามความรู้สึกหรือทัศนคติที่มีต่อตัวเองเห็นไหมคะตัวเราเนี่ยคิดถึงตัวเรายังไงก่อนนะคะเป็นการยอมรับหรือไม่ยอมรับตนเองโดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของบุคคลในเรื่องของความสำเร็จความล้มเหลวตลอดจนการตัดสินใจของบุคคลที่ตัวเองให้ความสำคัญเช่นใครคะครอบครัวครูเพื่อนนักเรียนคนรอบข้างเขานั่นแหละค่ะนะคะซึ่งจริงเซลฟ์เอสทีมมีคนให้คำจำกัดความว่าเยอะแยะไปหมดเลยแต่จันทิพาเอาอย่างง่ายๆให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นคุณสุริพรเห็นไหมคะเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของทัศนคติตัวตัวเองนั่นเองถูกไหมคะแต่เด็กเคสเนี้ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยแกก็จะมีทัศนคติว่าแกไม่ได้เป็นที่รักของครูเรียนก็ไม่เด่นกีฬาก็ไม่ดีหน้าตาก็ธรรมดาอยู่บ้านอาจจะเป็นเวนสเดย์ชายอะไรเงี้ยนะคะก
1: ็
2: คือลูกคนกลางที่พ่อแม่ก็ไม่ปลื้มนักหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แกต้องหาทางออกโดยการไปมีเซลฟ์เอสทีมในเรื่องเซ็กส์อย่างที่บอกหรือเด็กบางคนนะคะโดยทั่วๆไปเนี่ยมาเกเรที่โรงเรียน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เห็นไหมคะเมื่อฉันทำดีไม่ได้ฉันก็จะทำเลวแล้วมันเด่นนะคะทำเลวแล้วคนยอมสู้ฮกให้ฉันเพราะกลัวอิทธิพลหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยเพราะนั้นเด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทั้งหลายเนี่ยลองไปดูถ้าค่ะมีปัญหาทั้งครอบครัวเกิดทั้งนั้นแหละเพราะว่าสิ่งแวดล้อมสิ่งแรกของแกก็คือครอบครัว
1: บางคนอาจจะบอกว่าเออมันก็เป็นไปตามวัยอะแหละเดี๋ยวโตขึ้นเดี๋ยวก็หาย
2: มันไม่หายนะคะมันอาจจะมีเก้ได้ตามวัยเด็กกันนะคะเก้ได้ตามวัยแต่ว่าไม่ใช่ติดตัวไปจนตลอดเพราะฉะนั้นพอเราเห็นแก่เก้เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูบาอาจารย์ก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเด็กเป็นรายบุคคลปัญหาไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งค่ะนะคะแน่นอนไอ้ช่วงวัยรุ่นเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่พูดอะไรก็ไม่เข้าหูทำอะไรก็ไม่เข้าตานะคะตามวัยของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีความรักเป็นพื้นฐานเนี่ยแล้วเราพยายามปรับเปลี่ยนนะคะพยายามสื่อสารกันให้เข้าใจเนี่ยมันก็จะผ่อนหนักเป็นเบาได้น
1: ี่ค่ะแสดงว่าตรงนี้
2: ทีนี้พอเราพูดถึงเซลฟ์สตีมแล้วเนี่ยแล้วมันดียังไงหรือไม่ดียังไงล่ะนะคะคุณสุริพรว่าการมีเซลฟ์สตีมเนี่ยสูงหรือต่ำดีคะการมองตัวเองเนี่ยค่ะเราจะมองตัวเองควรจะเป็นรับรู้คุณค่าของตัวเองว่าเราสูงหรือต่ำดี
1: โอ้มีให้เลือกแค่สองด้าน
2: เอาสองด้านก่อน
1: เอาสูงไว้ก่อนได้
2: เอาสูงไว้ก่อนนะคะถูกต้องนะครับ
1: เย
2: ้นะคะนั่นก็คือว่าจริงๆแล้วเราอยากให้เด็กทุกคนเนี่ยมีการรับรู้คุณค่าแห่งตนเองเนี่ยสูงนะคะแต่ขอเน้นไว้นิดนึงว่าอย่าสูงมากเกินไปถ
1: ้
2: าสูงเกินไปเนี่ยนะคะมากเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นคนหลงตัวเองค่ะแล้วก็วางตนเหนือคนอื่นนะไม่ยอมรับคำวิจารณ์เกิดความผิดพลาดปั๊บไม่ใช่ฉันโทษคนอื่นเลย
1: เคยเจออ
2: ันนี้มากไปนะคะแต่ถ้าเรามีเอสเอลเอสสูงในระดับที่พอเหมาะเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นคนที่รักตัวเองนะคะชื่นชมตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็จะเผื่อแผ่ความชื่นชมในความรักเนี่ยไปยังคนอื่นด้วยเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะแสดงออกอะไรก็สอดคล้องกับความรู้สึกภายในนะคะยอมรับความแตกต่างและบุคคลแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้นะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองและภูมิใจในตัวเองนะคะมีชีวิตชีวายอมรับความเป็นจริงของชีวิตสามารถปรับตัวได้ดีนะคะควบคุมตัวเองได้แล้วก็แม้จะเผชิญความยุ่งยากหรือเรื่องหวาดกลัวนะคะถ้ามีความกดดันสูงๆเนี่ยก็จะแสดงความเครียดหรือความกังวลออกมาแต่ก็สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
1: โอ้โห
2: นะคะ
1: อ
2: ัน
1: นี้คือแบบว่า
2: อันนี้คือลักษณะของคนที่มีเซลฟ์เอสทีมสูง
1: แต่แบบ
2: ที่บอกว่าอย่ามากเกินไปนะคะ
1: อยู่ในข้อนี
2: ้ทีนี้ถ้าเป็นคนเซลฟ์เอสทีมต่ำล่ะนั่นคือทัศนคติตัวเองก็ไม่ดีใช่ไหมคะแล้วก็มีความรู้สึกก็ต้องพึ่งพาคนอื่นไงเพราะฉันไม่ได้เรื่องไงนะคะเพราะฉะนั้นบางทีแกก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความสุขนะคะขาดความมั่นใจในตัวเองกลัวความล้มเหลว นะฮะคนก็จะชี้ไอ้ขี่แพ้ไม่ได้เรื่องก็เลยไม่กล้าทำอะไรกลัวความล้มเหลวนะฮะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไม่เป็นที่รักนะคะจึงทำให้แกในยอมทำตามคนอื่นแล้วความที่อยากจะเป็นที่รักของผู้คนเนี่ยเขาใช้อะไรก็ทำดกๆจะผิดจะถูกขอให้เขาใช้นะคะเพื่อจะเหมือนกับซื้อความรักจากคนทั่วไปเนี่ยจนไม่เป็นตัวของตัวเองนะ
3: คะ
2: อยู่ภายใต้อิทธิพลของคนอื่นนะคะหรือบางคนก็ออกไปในทางที่ปกป้องตัวเองโดยการที่พูดถึงคนอื่นในแง่ไม่ดีเพื่อจะให้ตัวเองสูงขึ้นเอางี้ละกัน
3: นี่ก็เคย
2: นะคะเพื่อลดคุณค่าของคนอื่นและให้ตัวเองสูงขึ้น
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะชอบตำหนิติเตียนตัดสินคนอื่นชอบทำลายความรู้สึกอะไรอ่ะที่ชื่นชมคนอื่นนะคะแล้วก็ไม่มีความยืดหยุ่นปรับตัวยากไม่มีอารมณ์ขันในบางคนนะคะมักคิดว่าถึงเหตุการณ์ในอดีตอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ชอบความท้าทายกลัวการเผชิญปัญหารวมทั้งกลัวความสำเร็จแล้วหนักเข้าไอ้ความที่แกทุกเนี่ยแล้วมองตัวเองลบๆๆๆเนี่ยบางคนก็จบด้วยการซึมเศร้าก็มี
1: โหลี่เคยเจอน้องคนหนึ่งจะโพสต์ Facebook บ่อยมากค่ะเนี่ยว่าคือเหมือนกับเอาชีวิตตัวเองไปผูกกับอีกคนคนหนึ่งแล้วพอไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็จะเริ่มแบบเหมือนตัดพ้อตัวเองอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเราอ่านแล้วเราก็ยังรู้สึกแบบจริงๆตัวเขาอ่ะมีคุณค่าในตัวเองเยอะเพียงแต่ว่าอาจจะด้วยความเป็นวัยของเขาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยทำให้แบบอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าอะไรเลยมันดึงตัวเองขึ้นไม่ได้อย่างนั้นค่ะมันจะจมอยู่อย่างนั้นอย่างเงี้ย
2: มันจะดาวลงดาวลงดาวลงเนี่ยอ
1: าจารย์แล้วอย่างนี้มันมีไหมคะที่แบบว่าเซลล์เอสติมเยอะๆสูงๆจนแบบว่าโหฉันมั่นใจเวอร์เกินกับแล้วผสมผสานระหว่างที่แบบ
2: มันต่างอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยว่าคนที่มีสูงเกินไปกับต่ำเกินไปเนี่ยรู้ตัวไหมนึกออกไหมคะถ้าเขายอมรับว่าเออฉันสูงเกินไปแล้วนะ
3: ค่ะ
2: นะฮะหรือฉันต่ำเกินไปแล้วนะมาปรับเปลี่ยนแก้ไขได้นะคะ
1: อยู่ที่ตัวเองเลย
2: อย
1: ู่
2: ที
1: ่
2: ต
1: ั
2: วเองเลยว่าตัวเองจะมองตัวเองยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเพื่อนช่วยได้ครอบครัวช่วยได้คนสังคมรอบข้างนี่ช่วยได้คำว่าช่วยได้ก็คือเป็นกระจก6ด้านที่เขาส่องกลับมาแต่มันอยู่ที่เขาเปิดใจรับไหมอะค่ะถูกไหมคะคือบางคนเนี่ยหลงตัวเองจนไม่ฟังใครอย่างที่บอกอ่ะแต่ณวันหนึ่งทุกคนจะมีจุดเปลี่ยนนะคะแล้วเขายอมรับที่จะเปลี่ยนไหมนะคะอย่างที่บอกแล้วจันวิภาเป็นนักพฤติกรรมศาสตร์เราไม่เคยเชื่อเรื่องสันดาน
1: เปลี่ยนได้
2: เปลี่ยนได้ทุกอย่างเปลี่ยนได้หมดค่ะ
3: ค่ะ
2: นะคะจันวิภาคนปัจจุบันก็ไม่ใช่จันวิภาเมื่ออายุ17ตอนนั้นชนไหนไปชนนะฮะไม่ยอมมันลดราวาสอกกับใครทั้งสิ้นแต่ตอนนี้เราไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะคะเราเปลี่ยนตัวเองเราปรับเปลี่ยนตัวเองแต่ทุกอย่างต้องอยู่ที่การเปิดใจก่อนนะ
3: คะ
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเรายอมรับหรือคนเป็นกระจก6ด้านคนเราอย่างคุณสุรีพรกับจันวิภาเนี่ยเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันเราก็จะเตือนกันบอกกันนะฮะซึ่งแน่นอนคนที่ได้รับคำบอกหรือคำเตือนเนี่ยอย่างแรกเลยนะฮะปี๊ดโกรธก่อน แต่ถ้าเรามาวิเคราะห์ แล้วคิดให้ลึกๆถ้าคนที่เขาไม่หวังดีกับเราเขาจะกล้าเตือนเราไห
3: ม
2: ถูกไหมคะ
3: ค่ะ
2: อะไรอย่างเนี้ยค่ะก็จะทำให้ค่อยๆเกิดการปรับเปลี่ยนแล้วเราก็มาดูตัวอย่างบางคนในเจ็บปวดรวดร้าวมาเยอะแล้วกับสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะก็จะเริ่มมาสังเกตสังกาผู้คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วจันทิพาก็พบจากประสบการณ์เนี่ยพบเยอะมากที่คนที่ยอมเปลี่ยนเพราะอะไรไหมคะความรักค่ะ
1: โอ้ยเปลี่ยนเพราะความรัก
2: power of love พลังแห่งความรักเนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือยอมที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแบบเสแสร้งหรือเอาแค่ฉาบหน้าช่วงโปรโมชั่นฉันเปลี่ยนให้เธออันนั้นไม่คงทนถาวรนะคะแต่ถ้ามันเป็นความรักที่แท้แล้วก็อยู่บนรากฐานของความเข้าใจนะคะจะค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปได้เหมือนกัน
1: อันนี้ก็เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าโหอย่างบางคนนี่เป็นเสือมาเลย
2: ค่ะ
1: ปัจจุบันเป็นแมวก็มี นะคะน่าสนใจมาก
2: บางทีมันก็เพราะนั้นคนที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยต้องสมัครใจที่จะเปลี่ยนนะคะ
1: เริ่มต้นก็ยากตรงนี้แล้วแหละว่าตัวเองจะรู้ตัวเองไหมหรือว่าจะฟังคนอื่นแล้วก็เอามาพิจารณาไหม
2: ค่ะ
1: เนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อนะคะ
2: ได้ค่ะ
1: ว่าเอ๊แล้วยังไงถ้า าเกิดเรามีเยอะเกินไปมีน้อยเกินไปเราจะให้อยู่ระดับกลางได้ไหมยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ
2: ค่ะ
0: พักกันสักครู่แล้วกลับมาฟังกันต่อค่ะ

0: คุณผู้ฟังครับตัวอย่างเมนูอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในแต่ละมื้ออย่างมื้อเช้าเช่นข้าวต้มปลาข้าวกล้องต้มหมูเห็ดหอมข้าวกล้องแกงจืดมะระสอดไส้เกาเหลาเลือดหมูใบตำลึงมะละกอสุกกล้วยน้ำว้านมพร่องมันเนยนมสดรสจืดนะครับส่วนอาหารว่างในช่วงเช้าเช่นแก้วมังกรสับปะรดกล้วยบวชชีเต้าหวยฟรุตสลัดมื้อกลางวันอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวหมูสับน้ำใสราดหน้าทะเลขนมจีนน้ำยาข้าวไม่ขัดสีลาบปลาทับทิมผัดมะเขือยาวแคนตาลูปส้มเขียวหวานส่วนอาหารว่างในช่วงบ่ายเช่นน้ำเต้าหู้ลูกเดือยนมสดถั่วเขียวต้มน้ำตาลและมื้อเย็นนะครับอย่างเช่นข้าวกล้องยำปลาทูปลาทอดขมิ้นแกงส้มผักรวมแกงเลียงน้ำพริกกะปิผักต้มนะครับนอกจากการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วนะครับแนะนำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางกายเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติลดปัญหาการหกล้มและความเสี่ยงต่อโรคต่างๆตรวจสุขภาพสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีมองโลกในแง่ดีเข้าใจและยอมรับตนเองและผู้อื่นจะช่วยให้เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีอย่างแท้จริงนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัย
1: PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
2: คุณกำลังฟังรายการโรงหมอรายการสุขภาพเพื่อคุณจากเราก
3: ลับมาติดตามรับฟังพูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะทีนี้ถึงช่วงเวลาที่สำคัญเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยการที่เราเป็นตัวเป็นตนมีความเซลล์เอสตรีมความรู้คุณค่าในตัวเองเนี่ยจะมากหรือน้อยบางทีมันมีปัจจัยที่มาส่งผลด้วยทีนี้คุยกับอาจารย์ไปผมว่าปัจจัยเนี่ยจริงๆมันต้องมองอยู่สองด้านภายในกับภายนอกใช่ไหมคะอาจารย
4: ์นะคะเพราะว่าเรารอให้คนเนี้ยมีเซลฟ์เอสติมสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปแล้วมาแก้ทีหลังเนี่ยมันยากกว่านะ
3: คะ
4: ถ้าเรามาเข้าใจปัจจัยแล้วเราก่อให้เด็กเนี่ยเกิดเซลฟ์เอสติมในพอดีเนี่ยดีกว่าไหมคะ
3: ตั้งแต่ต้น
4: นะคะเพราะนั้นที่ผ่านไปแล้วก็มาแก้ที่ปลายเหตุถูกไหมคะ
3: ค่ะ
4: ซึ่งมันยากกว่าที่เราจะค่อยๆก่อร่างสร้างตัวตั้งแต่ฐานรากมันเนี่ยจะดีกว่าไหม
3: ค่ะ
4: นะคะเพราะนั้นก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจเรื่องของอิทธิพลต่อเซลล์เอสติมก่อนนะคะว่าทำไมเด็กบางคนโอ้โหรักดีจังเลยอ่ะกับตัวเองอ่ะแต่เด็กบางคนทำไมมันรักชั่วจังเลยอ่ะจะได้เข้าใจนะ
3: คะ
4: เพราะบางทีเด็กก็ไม่ได้เป็นคนก่อนะพ่อแม่เป็นคนก่อให้ด้วยซ้ำไปเราลองมาดูกันนะคะอิทธิพลของเซลฟ์เอสติมหรือการรับรู้คุณค่าแห่งตนเนี่ยจันทิพาขอแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1ก็คือปัจจัยภายในนะคะนั่นคือลักษณะของแต่ละบุคคลมาก่อนเลยนะคะอย่างแรกเลยลักษณะทางกายภาพก็คือสูงต่ำดำขาว
3: อ้
4: วนเตี้ยสวยไม่สวยความแข็งแรงบึกบึนของร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะ
3: คะ
4: มันก็จะมีผลต่อการประสบความสำเร็จเมื่อประสบความสำเร็จก็มีผลต่อการเห็นคุณค่าแห่งตนเองเช่นอะไรอ่ะเป็นคนสวยเนี่ยใช่ไหมคะพอเป็นคนสวยเนี่ยก็ทำให้สามารถที่จะประกวดนางงามได้เลือกอาชีพที่เขาเลือกคนรูปร่างหน้าตาเป็นดาราเป็นนักแสดงอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะทำให้ตัวเองรับรู้ว่าโอ้ฉันมีคุณค่านะสวยยังมีคุณค่านะหรือบางคนที่ร่างกายแข็งแรงเนี่ยสามารถเป็นนักกีฬาสามารถมีการแข่งขันอะไรต่างๆประกวดกล้ามเกริ่มอะไรเงี้ยนะคะเมื่อเขาประสบความสำเร็จเขาก็จะรับรู้คุณค่าแห่งตนเขาเห็นก่อนไหมคะ
3: เหมือนมุ่งไปทางใด
4: ใช่ใช่อันนี้ก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนเลยนะ
3: คะ
4: มาอันที่สองความสามารถและสติปัญญาของแต่ละบุคคลนะคะที่จะนำไปสู่กิจกรรมต่างๆเมื่อประสบความสำเร็จมันก็ทำให้เราเกิดเซลล์เอสติม
3: นะฮะ
4: เช่นเด็กบางคนมีความสามารถด้านดนตรีบางคนมีความสามารถทางด้านคิดเลขบางคนมีความสามารถทางด้านกีฬาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมคะนี่คือความสามารถมาตัวที่3สภาวะทางอารมณ์นะคะซึ่งมันจะสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกพอใจหรือเป็นสุขนะคะมันจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นและเราก็ประเมินตัวเองนะคะนำไปสู่ว่าเราจะพอใจหรือดีใจไหมในสิ่งนั้นเช่นเวลาที่คนอื่นยิ้มให้นะคะเราก็จะรู้สึกเป็นสุขโอ้ฉันเดินมาคนนั้นคนนี้ยิ้มให้ฉันแต่ถ้าเราคนอื่นด่าเรารู้สึกไงคะ
3: แ
4: ย่เลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสภาวะอารมณ์ที่มันมีผลต่อการประเมินตนเองนะคะค่ะอันที่4ค่ะค่านิยมส่วนบุคคล นะคะว่าค่านิยมของแต่ละคนนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่สังคมรอบข้างเนี่ยเขาให้คุณค่าเราไหมเช่นสมัยก่อนเนี่ยใครขายประกันเนี่ยอย่าไปบอกใครเนาะนะขายประกันวงแตกเลย
3: หนีหมด
4: หนีหมดเลยใช่ไหมฮะ
3: ค่ะ
4: นะฮะแต่เดี๋ยวนี้อาชีพขายประกันก็อาจจะเป็นอาชีพที่คนยอมรับมากขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้น
3: มีแต่คนเข้าหาด้วย
4: หาเรื่องอาชีพเรื่องการปฏิบัติตัวเรื่องการแต่งตัวการพูดการจานะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นค่านิยมที่สังคมให้ในแต่ละวันแตกต่างกันนะอย่างที่ก่อนนะ
3: ไม่ใช่เป็นมาตรฐาน
4: ไม่ใช่เป็นมาตรฐาน ในสังคมไหนวันไหนไปที่ไหน
3: ค่ะ
4: ค่ะอันที่5ค่ะความทะเยอทะยานของแต่ละบุคคลความทะเยอทะยานตรงนี้ก็คือการที่เราเปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐานของสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าเราทำได้สำเร็จเซลล์ซิมก็ขึ้นถ้าเราทำไม่สำเร็จเซลล์ซิมก็ลงมันก็สัมพันธ์กับความสุข
3: ยิ่งกว่าหุ้นนี่ค
4: ่
3: ะ
4: ใช่
3: ขึ้นลง
4: ๆนะคะจึงมีคนไงบอกว่าจริงๆเราชอบสอนเด็กนะว่าฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงนะคะแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าเด็กคนนั้นเนี่ยไหวไหมนะคะเพราะนั้นบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ลดถ้าเราไม่ถ้าเราลดนะคะความคาดหวังลงอาจจะมีความสุขมากขึ้นก็ได
3: ้
4: นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของความทะเยอทะยานนะคะมาปัจจัยกลุ่มที่2กลุ่มที่2ก็คือปัจจัยภายนอกก็ได้แก่สภาพแวดล้อมหรือปฏิสัมพันธ์ของบุคคลรอบตัวเราเนี่ยนะคะซึ่งก็มีผลทำให้คนเรามีเซลฟ์สตีมที่แตกต่างกันกลุ่มแรกเลยใครคะคุณสุริพรเอาแวะออกมาปั๊บ
3: โอ้ก็น่าจะพ่อแม่ครอบคร
4: ัวนะคะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของเด็กในการเลี้ยงดูหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวนี่มีผลต่อเซลล์เอสซีมอย่างชัดเจน
3: เพราะเป็นจุดเริ่มต้นเลย
4: ค
3: ่
4: ะเช่นเด็กพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงมาโดยการที่ให้เด็กมีอิสระยอมรับความคิดความรู้สึกหรือคุณค่าของเด็กแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าพ่อแม่เป็นแบบนี้นะคะเด็กจะรู้สึกดีเพราะเด็กไม่ได้เรียนหรือว่าเราจะไปเทียบกับคนอื่นเห็นลูกบ้านนั้นไหนเขาเรียนเก่งทำไมลูกเราไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นถ้าพ่อแม่กำหนดบทบาทชัดเจนกฎระเบียบชัดเจนเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกมั่นคงปลอดภัยนะคะหรือบางทีพ่อแม่เนี่ยให้ความนับถือให้อิสระในเรื่องของการตัดสินใจของเด็กในบางเรื่องนะคะตามวัยของเขาเนี่ยให้เด็กได้อกแดงแสดงออกในบางโอกาสเช่นอ่ะพ่อจะซื้อรถลูกสีอะไรดีช่วยกันคิดนะคะ อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือเราจะมีการตัดสินใจร่วมกันในเรื่องของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เด็กรู้สึกเป็นอิสระแล้วเชื่อมั่นในตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ไม่ใช่ตามใจนะคะตามใจนั่นเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าถ้าพ่อแม่ที่ตามใจลูกมากเกินไปลูกคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะ
3: โอ้โห
4: นะคะมันก็ทำให้เด็กมีเซลฟ์เอสติมสูงเกินไปก็ได้ลูกฉันถูกหมด
3: ต้องได
4: ้ต้องได้ลูกคนอื่นผิดหมดอะไรอย่างเงี้ยนะ
3: คะ
4: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการเลี้ยงดูมาอันที่สองของปัจจัยภายนอกก็คือโรงเรียนและการศึกษาค่
3: ะ
4: นะคะก็เช่นเดียวเลยกับพ่อแม่พ่อเด็กเนี่ยใช้เวลาเนี่ยส่วนใหญ่อยู่กับโรงเรียนนะคะคุณครูเนี่ยถ้ามีแนวคิดที่มีความเข้าใจก็จะไม่เปรียบเทียบเด็กด้วยเกรดหรือการศึกษาอย่างเดียวเพราะเด็กเนี่ยมีความถนัดในคนละด้านนะคะก็จะอาจจะทำให้สร้างหรือทำลายเซลฟ์เอสทีมของเด็กก็ได
3: ้ค่ะ
4: นะคะถ้าเราให้เด็กหรือส่งเสริมเด็กในทางที่เขาโอเคนะคะอย่าไปวัดมาตรฐานเดียวกันว่าต้องเก่งเลขต้องเก่งภาษาอังกฤษเหมือนกันหมดต้องสอบได้เกรด3เท่านั้นอะไรอย่างงี้มันไม่ใช่
3: เคยเจออย่างเงี้ยแหละค่ะอาจารย์ครูนี่แหละ
4: ใช่ค่ะครูเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เด็กเจ็บปวดได้มากเลยนะคะบางทีเอาปมด้อยของเด็กไปชี้หรือไปโชว์หน้าห้องเงี้ยนะคะทำให้นึกถึงคนดังของเราหลายคนเนี่ยอย่างเช่นคุณบอยโกศิยพงษ์เคยได้ยินไหม
3: คะ
4: ที่บอกว่าเจ็บปวดมากที่ตอนเป็นเด็กแล้วเรียนหนังสือไม่เก่งนะคะแต่ปรากฏว่าเขาเป็นอัจฉริยะทางดนตรีเมื่อเข้าไปถูกทางปั๊บเนี่ยโอ้โหเขาปั๊บปั๊บปั๊บเลย
3: จริง
4: นะคะแต่โดนประณามหยามเหยียดในโรงเรียนมากมายที่ทำให้เจ็บปวดเหลือเกินนะคะค่ะอันที่3ค่ะสภาพสังคมก็คือสิ่งแวดล้อมรอบตัวบุคคลในสังคมนะคะตั้งแต่อาชีพตำแหน่งหน้าที่การงานบทบาททางสังคมรายได้ก็ถูกเย้ยหยันกันได้เสมอสถานะทางเศรษฐกิจนะคะ
3: กันใจ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีผลว่าคนรอบข้างปฏิบัติต่อเขาอย่างไรแล้วเขาจะมีเซลฟ์สตีมดีไม่ดีนะคะอันที่4คือกลุ่มเพื่อนนะคะซึ่งเพื่อนเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกหรือประเมินตัวเองได้นะคะ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนหารือประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนกระชับความร่วมมือไทยจีนรอบด้านพร้อมผลักดันบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
10: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
11: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
10: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
6: ายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนหารือประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนกระชับความร่วมมือไทยจีนรอบด้านพร้อมผลักดันบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศ
12: เช้าวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนเข้าพบหารือนายเจ้าเลอจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนณมหาศาลาประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนพร้อมส่งเสริมบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติในการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและจีนมีความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันพร้อมแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียจากเหตุสภาพอากาศรุนแรงในจีนและย้ำผลการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เห็นพ้องร่วมกันเดินหน้าความร่วมมือสี่ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยเฉพาะการปราบปรามอาชญากรออนไลน์การส่งเสริมการค้าและการลงทุนคุณภาพสูงตลอดจนการสนับสนุนบทบาทของอาเซียนและการเจรจาแก้ไขประเด็นไทยกัมพูชาชาววิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
6: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าเข้มงวดจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการยกระดับความปลอดภัยในสถานประกอบการ
13: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าเข้มงวดจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกำชับทุกอำเภอบูรณาการตรวจสถานประกอบการเน้นมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการล่าสุดนายนิกรทองจิตนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญเป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจำนวน3แห่งได้แก่ร้านตั้งหลักร้านแบ็กอัพและร้านฮอปคณะทำงานได้ตรวจสอบสภาพอาคารระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางออกและทางหนีไฟ

0: ชิดหลังจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำหรือพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายได้ทันบริเวณอำเภอเมืองตรังอำเภอนายงอำเภอย่านตะขาวและอำเภอปะเหลียนทั้งนี้ได้มอบหมายให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้เป็นปัจจุบันเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสถานที่ใช้กักเก็บน้ำและกั้นน้ำตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วร่วมเฝ้าระวังและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงจัดชุดปฏิบัติการพร้อมออกให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอำเภอเบตงอำเภอทานโตจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอันเป็นกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราดีคิดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงาน

กุมภาพันธ์เดือนที่โลกพูดถึงความรักแต่สำหรับเราความรักไม่ได้หยุดอยู่แค่คนรอบข้างหากคือความห่วงใยต่อโลกที่เราอยู่ร่วมกันปตท.มุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นเพื่อส่งต่ออากาศบริสุทธิ์และคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทยทุกการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานคืออีกก้าวของความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อทุกการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความมั่นใจและความใส่ใจในทุกรายละเอียดปตท.พลังแห่งความห่วงใยที่ขับเคลื่อนอนาคตของคนไทยไปด้วยกัน

0: ปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVAซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไรประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: สาระพันเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสาระพันฟังให้รู้

0: พลังศรัทธาพลังล่าทุจริตสวัสดีค่ะค่ะพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องทุจริตกับปปท.เขต2นะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอัดรายการนอกสถานที่วัดผานิตารามนะคะกับท่านหมวดวิทยาตันสิรินะคะก็คือท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านเกี่ยวกับกระบวนการชุมชนเข้มแข็งวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับการสร้างเยาวชนด้วยกระบวนการชุมชนเข้มแข็งนะคะค่ะอยากให้ทางหมวดวิทยาแนะนำตัวแล้วก็ประสบการณ์ค่ะในการทำเรื่องกระบวนการชุมชนเข้มแข็งอะค่ะ
1: ผมเป็นอดีตตำรวจเกษียณก็12ปีแล้วเกษียณมา
0: ค่ะ
1: คือกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2543ช่วงนั้นเนี่ยปัญหายาเสพติดมันคุกคามชาวบ้านน่ะทั่วไปหมดแล้วรุนแรงนี้การทำงานของพวกผมเนี่ยเป็นผู้รักษากฎหมายก็ต้องทำงานตามเป้า
0: ค่ะ
1: ได้รับเป้ามาเดือนละกี่รายก็ทำตามนั้นแต่ว่ามันตามไม่ทันกับจำนวนปัญหาที่แท้จริงอ่ะมันมากกว่ากันหลายสิบเท่าก็จะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวชาวบ้านมาแจ้งมีทะเลาะวิวาทของหายยกพวกตีกันก็ตำรวจไม่เป็นอันหลับนอนก็เลยคิดหาวิธีที่จะช่วยงานในหน้าที่ให้สถานการณ์มันเบาบางลงก็คิดกระบวนการชุมชนเข้มแข็งซึ่งเราประยุกต์มาจากสมัยผมอยู่ตำรวจตะเวนชายแดนด้วยแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีละมุนละม่อมก็เริ่มจากเข้าไปขยายแนวคิดกับหมู่บ้านว่าหมู่บ้านไหนพร้อมบ้างที่จะลุกขึ้นมาช่วยกันแก้ปัญหายาเสพติดโดยมือชาวบ้านแล้วตำรวจจะคอยคุ้มครองป้องกันภัยจาก อิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังยาเสพติดแล้วก็อันตรายต่าง
0: ๆ
1: ก็ปรากฏว่ามีหมู่บ้านอาสาขึ้นมาหนึ่งหมู่บ้านปัญหายาเสพติดเราก็ใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเข้ามาเดินคู่ขนานกับราชการเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งก็หมายความว่าผู้เสพเนี่ยเป็นต้นเหตุถ้าไม่มีผู้เสพไม่มีผู้ค้าไม่มีผู้ผลิตในเมื่อต้นเหตุอยู่ในหมู่บ้านสถานที่เกิดเหตุก็คือหมู่บ้านนั่นเองดังนั้นเราต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดก็คือต้องแก้ในที่เกิดเหตุ
0: ค่ะโดย
1: คุยกับชาวบ้านให้รู้กันทุกครัวเรือนว่าเราจะใช้หมู่บ้านเนี่ยเป็นโรงพยาบาลกรรมการเป็นหมอบ้านผู้เสพเป็นเตียงผู้ป่วยยาก็คือการให้อภัยกับการเอื้อเฟื้อละมุนละม่อมช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนกว่าจะละเลิกได
0: ้
1: รายที่ละเลิกไม่ได้แล้วมีอาการหนักก็ต้องส่งถึงแพทย์อันนี้คือเราคุยกันเบื้องต้นจากนั้นก็เริ่มใช้เวทีประชาคมแบบประชาธิปไตยจากชาวบ้านแต่ก่อนเนี่ยเวลาประชุมแต่ละครั้งเนี่ยทางราชการสั่งมาก็จะมานั่งเรียงแถวมองทอยๆกันเปลี่ยนเป็นมองหันหน้าก็หากันพูดคุยกันแล้วก็ปรึกษาหารือกันหามติให้เป็นจึงเกิดประชาคมชุมชนเข้มแข็งเกิดขึ้นว่าใครจะรับผิดชอบบ้านไหนครัวเรือนไหนบ้างก็เอาครัวเรือนที่คุยกันได้เสร็จแล้วก็มีการคัดแยกผู้ป่วยตอนนั้นกฎหมายยังไม่เป็นผู้ป่วยยังเป็นอาญากรอยู
0: ่
1: แต่ว่าเราขออำเภอขอผู้กำกับว่าขอญาติทำหมู่บ้านหนึ่งท่านก็อนุญาตให้เราก็ทำให้ไปเวทีประชาคมนั่นน่ะเขามีความรู้สึกรักลูกหลานและรักหมู่บ้านของเขาทำให้เปิดเผยผู้เสพผู้ค้ามาเกือบสี่สิบราย
0: ซึ่งเริ่มต้นของหมวดนะคะก็เริ่มต้นมาจากการแก้ปัญหาชุมชนเรื่องยาเสพติดนะคะแต่เราจะเท้าความไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นเน
1: า
0: ะ
1: จุดขยับที่หนึ่ง
0: เป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็คือว่าเริ่มจากการที่ว่าสมัยก่อนเนาะหลายสิบปีก่อนเนี่ยสถานการณ์ปัญหายาเสพติดอะค่ะรุนแรงมากในหมู่บ้านซึ่งกระบวนการราชการนะตอนนั้นเนี่ยมันไม่หวัดไม่ไหวเพราะว่ามันเยอะแยะจนกระทั่งว่าทางหมวดเองเนี่ยในฐานะที่ตัวเองเป็นตำรวจเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าการข่าวการอะไรมันมาแบบไหนหมวดก็เลยมีวิธีคิดนึงจากการที่ตัวเองเคยเป็นตชด.เวลามาย้ายมาอยู่ในเมืองแล้วก็มาแก้ปัญหาเรื่องนี้ปั๊บหมวดก็เลยใช้กระบวนการจากตรงนั้นถูกไหมคะเอามาประยุกต์ใช้ในการที่สร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพื่อจะเสริมกับหน่วยรัฐราชการ
1: ใช่
0: เพราะว่าอย่างที่พูดแล้วค่ะว่าราชการก็ณตอนนั้นก็งานเยอะมันไม่ใช่เป็นงานยาเสพติดหน้าเดียวมีหลายงานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็มองว่าถ้ามีกระบวนการชุมชนเข้มแข็งมาอย่างน้อยก็ดูแลลูกหลานกันเองโดยการต้องบอกก่อนนะคะ การให้โอกาสให้อภัยนะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
1: ใช่
0: ถูกไหมคะก็คือว่าเราจะไม่ใช่ว่าโอ้มีการแจ้งจับแต่ว่ามองว่าลูกหลานนะคือเป็นลูกหลานเราแล้วเราสมควรที่จะให้โอกาสถึง
1: ให้อภัยให้โอกาสละเลิกโดยไม่มีกำหนดกดดันหรือบีบคั้นให้เลิกภายในเวลากำหนด
0: ค่ะซึ่งกระบวนการนี้ค่ะก็ต่อยอดกันมาหลายปีจากที่ตอนแรกเนี่ยค่ะสาธารณสุขเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็จะมองตอนนั้นเนี่ยค่ะคำว่าชุมเขาเรียกว่าชุมชนบำบัดเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเรามองว่าชุมชนบำบัดไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยค่ะก็คือคำว่าชุมชนบำบัดอ่ะทุกท่านก็คงจะเคยได้ยินแต่ตอนนั้นอ่ะหมวดวิทยาเริ่มต้นจากการไปทำเรื่องชุมชนบำบัดโดยตอนคำว่าชุมชนบำบัดยังเถื่อนแล้วก็ไม่เป็นที่ยอมรับ
1: ครับ
0: จนกระทั่งทุกวันนี้เกิดการที่เรียกว่าใช้คำว่าชุมชนบำบัดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมแล้วก็
1: เราเริ่มต้นเนี่ยนะครับว่าเราไปขอทางอำเภอกับขอทางสถานีตำรวจในฐานะผมเป็นตัวแทนเป็นสื่อกลางเนี่ยว่าขอใช้หมู่บ้านเป็นโรงพยาบาล
0: ค
1: ณะกรรมการหมู่บ้านเป็นหม
0: อ
1: เอาบ้านผู้เสพเป็นเตียงผู้ป่วยยารักษาเราใช้ความให้อภัยและให้โอกาสละเลิกโดยไม่กดดันจนกว่าจะละเลิกได้
0: ค่ะซึ่งการประสบการณ์การทำงานเนี่ยเริ่มต้นที่ว่าแก้ปัญหายาเสพติดจนกระทั่งว่าเกิดกระบวนการชุมชนเข้มแข็งก็คือว่าชุมชนเนี่ยดูแลลูกหลานในหมู่บ้านชุมชนจนประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับของฝ่ายปกครองเนาะฝ่ายบ้านฝ่ายเมืองทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองเสร็จแล้วเนี่ยในกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเนี่ยก็ต่อยอดเรื่อยมาอย่างที่พูดนะคะว่าอันนี้คือนับหนึ่งจากยาเสพติดแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยอยากให้หมวดมองสเต็ปที่1เนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วแนวคิดสเต็ปที่ต่อไปจนมาถึงทุกวันนี้ที่ว่าสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มุ่งเน้นแค่ทำมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาลเนี่ยค่ะมันจุดเริ่มต้นเนี่ยการขยับมายังไงนะคะ
1: ที่เรากล่าวไปแล้วนะคือขยับที่1ค้นหาผู้เสพผู้ใช้ยามาช่วยกันดูแลแก้ไขทีนี้ขยับที่2
0: ค่ะ
1: พอเรารู้เป้าหมายว่ามี40รายแล้วก็ไม่ให้เกิดรายที่41เนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ให้กำลังใจให้งานทำรอเขาเลิกเมื่อไหร่ก็ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่จะสร้างความเดือดร้อนเนี่ยเราก็หาวิธีป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
0: ค่ะ
1: ก็คือขยับที่2
0: ค่ะ
1: ก็หมายความว่าเรามาสร้างกระบวนการต่อเนื่องขึ้นไปอีกชั้นนึงก็คือเยาวชนธรรมาภิบาลขอโทษเยาวชนวัยใสพ้นภัยยาเสพติด
0: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนอย่างนึงด้วยนะคะเท่าที่เราประสบการณ์นะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยร่วมทำงานกับหมวดในกระบวนการชุมชนนะคะจุดเปลี่ยนอีกอย่างนึงที่เรามองเห็นเรื่องกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเนี่ยมันจะไปถึงจุดสูงสุดแล้วมันไปต่อไม่ได้มันไปต่อไม่ได้เกิดจากเรียกว่าเราไม่ได้มีแกนนำรายใหม่เลยเราเหมือนกับว่าเหมือนแกนนำหรือว่าเขาเรียกอะไรจิตอาสาก็จะมีแต่แก่ลงทุกวันในขณะเดียวกันเนี่ยไม่มีใครที่จะมาเป็นจิตอาสาเพิ่มเติมในการต่อยอดการทำงานในชุมชนเลยมันก็เหมือนกับว่าเรามีต้นไม้แต่ว่าต้นไม้ไม่ออกดอกออกผลเลยหวดก็คือหมายความว่ารอวันแบบว่าแห้งตายไปโดยที่ไม่ได้มีผลผลิตทายาทเอาตรงๆมันก็เกิดจากตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองว่าการสร้างความยั่งยืนเนาะหวดใช่ไหมคะเราถึงมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีทายาทในการสืบทอดองค์ความรู้หรือสืบทอดแนวคิดเจตนารมณ์ของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเป็นจิตอาสาผู้ใหญ่ที่อยู่ในกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงพูดว่าถ้าเราไม่ปลูกฝังแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยยากมากนะคะที่จะทำให้เด็กให้คนคนหนึ่งดีกว่านะคะหรือว่าเด็กคนหนึ่งอ่ะเติบโตมาโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเพราะแน่นอนว่ากระบวนการชุมชนเข้มแข็งอ่ะมันต้องเริ่มต้นจากคำว่าจิตอาสา
1: ใช่
0: ถูกไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีจิตอาสาคือมองแค่ตัวเองเป็นหลักในการขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตมันก็จะไม่มีการรวมกลุ่มรวมก้อนดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็หมดก็เลยเป็นสร้างตอนนั้นสเต็ปที่สองก็เป็นสร้างเยาวชนวัยใสขึ้นมาถูกไหมคะ
1: คนไทยยาเสพติด
0: ค่ะ
1: ทีนี้ผมก็มานั่งคิดอีกว่าพอเยาวชนวัยใสพ้นภัยยาเสพติดเราสามารถหยุดไม่ให้เกิดรายใหม่ได้เนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนที่เป็นเด็กและเยาวชนว่าพอเขาใช้เวทีประชาคมประชาธิปไตยเป็นเขาคิดเป็นเขาวางแผนเป็นมันมีอะไรหลายอย่างที่เขาทำมาให้เราเห็น ซึ่งเราไม่คิดมาก่อนเลยว่ามันจะเกิดจากกลุ่มเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านที่แพร่ระบาดของยาเสพติดมาก่อนก็เลยคิดเดินหน้าหมู่บ้านว่าเราจะก้าวข้ามเรื่องยาเสพติดแล้วเพราะก้าวแรกก็แก้ปัญหายาเสพติดก
0: ้
1: าวที่สองป้องกันยาเสพติดเราจะก้าวข้ามเรื่องยาเสพติดไปในเรื่องของธรรมาภิบาลจึงมาสู่ก้าวที่3
0: ค่ะก็อันนี้เป็นก้าวที่3นะคะอย่างที่บอกว่าในปัญหาในเมื่อหลาย10ปีก่อนเนี่ยปัญหายาเสพติดเนี่ยรุนแรงมากนะคะแล้วในขณะที่ตอนนู้นนะคะก็มันก็มีแนวคิดเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นลักษณะของการเค้าเรียกว่าอะไรให้ชื่อให้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีแนวทางตรงกลางของการให้โอกาสทางสังคมเท่าไหร่นะคะต้องมองย้อนกลับไปประมาณสัก30ปีได้หมดถ
1: ึ
0: งไหม
1: ครับ
0: ประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตของการกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งเริ่มต้นจากยาเสพติดขยายต่อยอดมาดีกว่านะคะขยายต่อยอดมาจนรู้สึกว่ามันตีตันแล้วล่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เข้าไปเริ่มต้นจากตัวเด็กเยาวชนเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันก็จะด้วนไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันถึงเกิดกระบวนการที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ขึ้นมานะคะหมวดคะคือโดยที่อย่างที่เราบอกนะคะว่ามันเหมือนกับว่าชุมชนเข้มแข็งเนี่ยมันถึงจุดนึงแล้วการรวมตัวกันจนจุดถึงจุดอิ่มตัวดีกว่าเนาะมีกระบวนการชุมชนเข้มแข็งทำไปไม่ใช่ไม่ประสบความสำเร็จนะคะแต่มันยังไม่สมบูรณ
1: ์
0: เพราะอย่างที่พูดค่ะว่าต้นไม้เนี่ยต้นไม้ต่อใหต้นใหญ่แค่ไหนถ้าไม่มีดอกไม่มีผลมันก็จะไม่มีทายาทสืบไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเป็นสร้างเยาวชนขึ้นมาตอนนั้นเป็นเยาวชนวัยใส
1: วัยใสพ้นภัยยาเสพติด
0: ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยการทำกระบวนการชุมชนวัยใสต้องบอกก่อนนะคะเพราะว่าหมวดวิทยาเนี่ยค่ะไม่ได้ทำข้ามวันข้ามคืนปั๊บประสบความสำเร็จเลยต้องบอกก่อนนะคะอยากให้ท่านพูดถึงประสบการณ์แบบว่าที่ทำมาว่ากี่เดือนกี่ปีกว่าจะประสบความสำเร็จเจออุปสรรคปัญหาหรือเจออะไรบ้างคะ
1: คือพูดถึงกลับไปขยับแรก
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใหม่ๆเนี่ยเขาก็มีคนไม่เห็นด้วยเยอะแย
0: ะ
1: หาว่าเป็นตำรวจบ้าบ้างเขาจับปราบยังไม่หมดแล้วนี่ไม่จับไม่ปราบเอาหมู่บ้านมาดูแลแก้ไขกันเองเนี่ยมันจะหมดไปได้ยังไงผลที่สุด2 ปีถึง 3 ปีเนี่ยเห็นผลเพราะว่าเราทำหมู่บ้านเดียวสามารถหยุดอยู่แล้วไม่เกิดอะไรใหม่แล้วหมู่บ้านที่อยู่รอบๆมันก็เรียนแบบโดยไม่ต้องทำกระแสมันไปเองทำให้สถานการณ์ของหมู่บ้านรอบๆดีไปด้วย
0: ค่ะนั่นก็คือกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
1: ชุมชนเข้มแข็ง
0: สเต็ปแรกซึ่งกระบวนการชุมชนเข้มแข็งสเต็ปแรกอะค่ะก็ผ่านไปจนกระทั่งหมวดมองว่าการกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพียงอย่างเดียวโดยสเต็ปเดียวเดียวๆอะไม่สามารถจะเกิดประโยชน์ได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหมวดทำชุมชนเฉพาะชุมชนก็คือว่าไม่ได้มีการอย่างที่เป็นบูรณาการ4ฝ่ายพัฒนางาน5ด้านดีกว่านะก็หมายความว่าชุมชนเข้มแข็งเดียวๆอะค่ะหมวดได้พัฒนามาเป็นถูกไหมคะในกระบวนการตรงนั้นเพื่อที่จะต่อยอดการทำงานชุมชนเข้มแข็งก่อนเมื่อใช้คำว่าบูรณาการ4ฝ่ายพัฒนางาน5ด้านมันถึงเกิดเยาวชนณตอนนั้นดีกว่าหมวดเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่เริ่มต้นจากการชุมชนเข้มแข็งอะไปสู่ไอ้บูรณาการ4ฝ่ายพัฒนา5ด้านงาน5ด้านนะคะหมวดแบบก้าวข้ามผ่านแล้วมีแนวคิดยังไงคะ
1: คือในระยะที่2เนี่ยเรามองเห็นอะไรบางอย่างซึ่งถ้าคนไม่ตั้งใจที่จะมองเข้าไปในหมู่บ้านจะไม่เห็นเลยสิ่งแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าหน่วยงานราชการอื่นนะที่มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันเนี่ยเขาจะเข้ามาอาศัยเวทีประชุมประชาคมของหมู่บ้านเนี
0: ่
1: ยในการให้ทำกิจกรรมที่มันเป็นประโยชน
0: ์
1: ดังนั้นเรามองเห็นเลยว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวประโยชน์ไปตลอดทางทั้งนี้ยังมองไม่เห็นชัยชนะเรื่องยาเสพติดก็เลยคิดว่าเราควรจะใช้เวทีประชาคมยาเสพติดเนี่ย มาต่อยอดเป็นเวทีอื่นๆเพื่อก้าวพาเขาเดินไปข้างหน้า
0: ข้ามผ่านยาเสพติดไป
1: ข้ามผ่านยาเสพติดเพราะว่าช่วงที่มาทำคงชุมชนเข้มแข็งเยาวชนวัยใสพ้นภัยยาเสพติดมองเห็นแล้วว่าเด็กเนี่ยในหมู่บ้านเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านเขาคิดดีกว่าเรา
0: ใช่
1: เราก็อยากจะให้ความคิดของเขามารวมกันเนี่ยเป็นเวทีแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์และพาหมู่บ้านเนี่ยก้าวไปข้างหน้าจึงเกิดโครงการชุมชนเข้มแข็งธรรมาภิบาลพิทักษ์ถิ่นเยาวชนธรรมาภิบาลพิทักษ์ถิ่นขึ้น
0: ก็คือในสเต็ปตอนแรกนะคะก็คือว่าจนเมื่อการทำงานเนี่ย เอาต้องบอกก่อนว่าในกระบวนการชุมชนเข้มแข็งแรกๆนะคะมันก็จะมีแนวคิดในแกนนำชุมชนเนี่ยก็คือว่าปฏิเสธรัฐเพราะว่าฉันเข้มแข็งอยู่แล้วฉันเข้มแข็งอยู่แล้วฉันก็เลยคิดว่าฉันก็ไม่พึ่งพาใครมันก็จะเป็นการที่เข้มแข็งเดียวๆดีกว่านะคะจนกระทั่งว่ามาเป็นบูรณาการ4ฝ่ายพัฒนางาน5ด้านเนี่ยทางหมวดวิทยาก็มองว่า1ก็คือต้องพัฒนาเยาวชนต้องสร้างเยาวชนสร้างเกาะคุ้มกันเยาวชนข้อที่2ก็คือว่าต้องดึงหน่วยงานราชการอื่นๆอย่างที่บอกว่าบูรณาการทำงานเนี่ยเข้ามาเพราะว่าในลำพังของชุมชนอย่างเดียวเนี่ยในพลวัตที่เปลี่ยนไปเนี่ยในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันไม่เขาเรียกว่ามันประสบความสำเร็จไม่สมบูรณ์แต่ถ้าสมมติว่ามีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้ามาเข้าใจปัญหาร่วมคิดร่วมทำตั้งแต่ต้นงานก็จะประสบความสำเร็จในการที่จะขับเคลื่อนงานแล้วก็ต่อยอดไปสู่กระบวนการอย่างอื่นอย่างที่พูดว่าที่ผ่านมาที่หมวดนำไปสู่เรื่องเยาวชนธรรมาภิบาลพิทักษ์ถิ่นนะตอนนั้นนะคะที่ทำที่จังหวัดตราดเนี่ยค่ะเกิดจากการที่เรียกว่าเราลองผิดลองถูกไปกับกระบวนการชุมชนเข้มแข็งที่พัฒนาต่อยอดไปสู่งานอื่นๆไปสู่การแก้ปัญหาอื่นๆดีกว่าเพราะว่าหมวดอะค่ะมองว่าเมื่อยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนอะมันเริ่มควบคุมได้เราอย่าพูดนะคะว่าหมดไปหรือเป็นหมู่บ้านสีขาวเรามองว่าทางชุมชนเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้ควบคุมสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่นั้นได้แล้วเนี่ยมันก็จะเรียกว่าตีตันอ่ะมันจะไปไหนไม่ได้หมวดก็เลยคิดว่างั้นก็พัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนางานด้านอื่น
1: ใช่ครับ
0: อย่างที่บอกว่าเราเมื่อเราชุมชนเข้มแข็งแล้วอ่ะเรามีของดีอยู่ในมือแล้วอ่ะเราไปทำอย่างอื่นก็ได้
1: ใช่
0: ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชุมชนเข้มแข็งนะทำเรื่องเศรษฐกิจก็ได
1: ้
0: ถูกไหมคะทำเรื่องปัญหาอาชญากรรมก็ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยทำได้หลายอย่างจนกระทั่งทำให้เกิดเยาวชนเพราะอย่างที่บอกว่าในเราขาดเขาเรียกว่าขาดรุ่น2รุ่น3รุ่น1ของจิตอาสามีแล้วแต่ว่าเราไม่มีการสร้างเด็กขึ้นมาเลยแล้วในโลกแล้วเราจะไปแย่งชิงเด็กจากระบบโซเชียลยังไงในระบบทุกวันนี้โลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเราจะแย่งชิงเรื่องนี้ขึ้นมาให้เด็กเนี่ยมีการรักชุมชนยังไงคะอยากให้หมวดพูดถึงกระบวนการที่ผ่านมาค่ะในเวลาที่ใช้กว่าที่จะทำให้เด็กคนนึงเนี่ยค่ะได้เข้มแข็งเติบโตมาเป็นจิตอาสาค่ะอยากจะให้รู้ว่าสเต็ปไทม์ไลน์เป็นแบบไหนบ้างค่ะ
1: ก่อนจะอธิบายจุดนี้ผมขอย้อนกลับไปคำว่า4ฝ่ายก่อน
0: ค่ะ
1: ขณะนั้นเนี่ยตอนทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดกับป้องกันยาเสพผมมองสัมผัสเพียง4ฝ่ายคือตำรวจปกครองผช.แล้วก็สาธารณสุ
0: ข
1: แต่พอเรื่องจริงแล้วเนี่ยมันมากกว่า4มันมากกว่า4มีครูกศน.มีหน่วยงานต่างๆเนี่ยพอรู้ว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งก็ได้ข่าวมาเนี่ยใครเข้ามาเหมือนแม่ค้าอยากจะเข้ามาขายของเข้ามาเราก็เลยไม่ใช้คำว่า4ฝ่ายพัฒนางานหน้าด้านทีนี้ก็จะกลับมาคำถามที่บอกว่าการทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเกิดความรักถิ่นรักตัวเองเพื่อทุนสถาบันพระมหากษัตริย
0: ์
1: พอเรามาต่อยอดขยับที่3เนี่ยมันจะมองเห็นชัดแต่มันมองเห็นลางๆมาตั้งแต่ขยับที่2นะเยาวชนวัยใสว่าเขารู้สึกว่าเรารู้สึกว่ารักตัวเองมากขึ้นให้ความสำคัญตัวเองมากขึ้นให้ความสำคัญการเกี่ยวดองเป็นพี่น้องหมู่บ้านเดียวกันมากขึ้นแล้วก็เขารักถิ่นเกิดอยากจะทำสิ่งดีๆขึ้นเราก็ในโครงการขยับที่3เนี่ยเราก็ใช้แนวการใช้เวทีประชาคมแบบประชาธิปไตยที่ใช้กับ2ขยับแรกมาเนี่ยมาต่อยอด
0: ก็คือมาหัดใช้กับเด็ก
1: ใช้กับเด็กเยาวชนเราไม่กำหนดเพศวัยนะคุณจูงมือกันมาหรือพ่อแม่ผู้ปกครองจูงลูกหลานเข้ามาเนี่ยรับทั้งหมดจะไม่มีขีดเส้นว่าไม่เอาอายุเท่านั้นเอาอายุเท่านี้ถึงเท่านี้ไม่ขีดเส้นไม่ตั้งเกณฑ
0: ์
1: พอก็มาแล้วเนี่ยเราก็สิ่งแรกเลยเนี่ยเราก็ติดอาวุธทางความคิดให้เขารู้จักให้คารพผู้ใหญ่นะรู้จักสถานที่สำคัญรอบบ้านหรือในหมู่บ้าน
0: รากเหง้าของ
1: ให้รู้เล่าประวัติหมู่บ้านของตัวเองให้กันฟังว่าเป็นมายังไงแล้วก็สิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยเนี่ยเรายื่นโจทย์ลงไปว่าทุกคนเนี่ยลองช่วยกันคิดคนที่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านได้ทำอะไรไว้กับประเทศเราบ้าง และให้แยกด้วยว่าเป็นยุคไหนสมัยไหน
0: ก็หมายความว่าในการทำเยาวชนนะคะมันจะไม่ใช่เป็นกิจกรรมแต่เป็นชุดกิจกรรมแล้วต่อเนื่องโดยสิ่งที่สอดแทรกเข้าไปในชุดกิจกรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย
1: ์
0: ก็คือรักสถาบันหลักของประเทศนะคะแล้วก็รักรากเหง้าของตัวเองถูกไหมคะหมวดเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราทำตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะคือผลผลิตที่ได้ค่ะเยาวชนเนี่ยค่ะคือมีมองยังไงคะว่าเด็กเนี่ยได้แล้ว
1: คือ
0: เราประสบความสำเร็จจากการทำไประยะหนึ่งแล้วหรือว่า
1: พอเราประเมินนะฮะไประยะหนึ่งเขารักถิ่นรักตัวเองเทิดทูนสถาบัน
0: ค่ะ
1: เราก็ประชุมทีมพี่เลี้ยงต่อไปเราจะติดอาวุธเรื่องธรรมาภิบาล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือกิจกรรมสัมพันธ์กิจกรรมทุกกิจกรรมเนี่ยจะต้องให้ปลอดจากการกระทริบกระซาบทุจริตหรือ
0: โปร่งใสต้องทำอะไรตัวอย่างโปร่งใส
1: ต้องโปร่งใสตรวจสอบได
0: ้
1: ทุกเรื่องแม้แต่กิจกรรมสัมพันธ์คุณเล่นมอนซ่อนผ้ากันเนี่ยจะมาขยิบหูขยิบตาให้กันก็ไม่ได้จะมาส่งสัญญาณบอกกันไม่ได้
0: ค่ะก็คือว่าเราทำกิจกรรมผ่านเกมนะคะเด็กถึงชอบเพียงแต่ว่าเราใส่ให้เขารู้สึกว่าเขาต้องรู้สึกถึงรับผิดชอบตัวเองแล้วก็เคารพกติกาหนึ่งก็คือเท่าที่เราดูกันมาก็คือว่าสิ่งแรกเนี่ยเวลาเด็กเนาะเวลารวมกลุ่มกันน่ะสิ่งแรกในโลกสังคมปัจจุบันเอาง่ายๆโลกสังคมผู้ใหญ่ปัจจุบันเนี่ยจะไม่ค่อยเคารพกติกาคือคิดแบบไหนก็จะแบบเถียงหัวชนฝากันอีกฝ่ายนึงแต่ตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าเราสอนให้เด็กเคารพกติกา
1: ใช่
0: ถูกไหมคะ
1: เด็กเคารพอย่างเดียวไม่พอในเวทีที่เราทำในหมู่บ้านมันมีผู้ปกครองกับพี่เลี้ยงอีก
0: ค
1: อยรักด้วยความรักลูกหลานแล้วเห็นผิดพลาดแล้วจะส่งสัญญาณแล้วจะบอกแล้วเราบอกไม่ได้นะเพราะเราจะสร้างเด็กให้เป็นคนมีธรรมาภิบาล
0: หรือง่ายๆนะคะในกระบวนการที่ผ่านมานะคะย้อนกลับมาดีกว่านะคะก็คือว่าอย่างเช่นเยาวชนที่สร้างในสถานศึกษาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรามองอย่างเดียวว่าเยาวชนในสถานศึกษามันก็จะติดกรอบโดยสถานศึกษาแล้วเราก็มองว่าในกระบวนการถ้าเราจะเสริมเด็กเนี่ยค่ะจากการที่อยู่ในโรงเรียนแล้วเนี่ยเด็กใช้ชีวิตครึ่งนึงอยู่ในชุมชนเด็กปิดเทอมก็อยู่ในชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยมองว่าเราอยากจะสร้างเด็กที่ทำโดยกระบวนการชุมชนผ่านดีกว่าค่ะหมวดอย่างที่พูดว่าผ่านการเรียนรู้ทักษะในแต่ละด้านที่เราปลูกฝังไปผ่านดีกว่านะผ่านเกมนะคะผ่านชุดกิจกรรมที่เด็กทำแล้วสนุกถูกไหมคะคือหมวดมันเราไม่ใช่ใส่บรรยาย
1: คือถ้าอยู่ในสถานศึกษาเนี่ยมันจะเป็นชุดความคิดมาจากคนอื่นแล้วมาให้เด็กทำ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันมีขอบเขตจำกัดเด็กอ่ะมันมีเวลาเรียนมากกว่ามาทำกิจกรรมแบบนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วเลิกเรียนแล้วเขาก็ไปแล้วกลับบ้าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่กระบวนการชุมชนเข้มแข็งกับเยาวชนเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านเนี่ยมัน24ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: 24ชั่วโมงแล้วเป็นชุดความคิดที่เกิดจากตัวเขาเองเขาอยากเห็นอยากทำอะไร
0: ค่ะก็หมายความว่าในการทำเยาวชนด้วยกระบวนการชุมชนเข้มแข็งอะค่ะเราไม่ใช่สอนให้เด็กทำตามผู้ใหญ่แต่เราจะไกด์ไลน์ให้เด็กฝึกคิดเป็นคิดทำกิจกรรมวางแผนเป็นนะคะแล้วก็
1: ทำเป็น
0: เป็นคนเสนอผู้ใหญ่ว่าเขาจะทำแบบนี้ในชุมชนเขาจะทำแบบนี้ในหมู่บ้านเขาทำได้ไหมผู้ใหญ่สามารถสนับสนุนเขาอะไรบ้างซึ่งถ้าสมมติว่ามันเป็นกิจกรรมประเภทอื่นนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ว่าต้องมองหน้าผู้ใหญ่ก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์บ้างผู้ปกครองตัวเองบ้างว่าจะต้องให้ทำอะไรแต่ในกระบวนการในการสร้างเด็กเนี่ยเราเป็นลักษณะที่เราฝึกให้เด็กคิดกลับด้านถูกไหมคะหมวด
1: ใช่
0: ก็คือคิดสร้างกิจกรรมด้วยตัวเอง
1: แทนที่จะเป็นเด็กแทนที่จะนั่งรอสั่งคนโตสั่งหรือมีหน่วยงานมาสั่งหมู่บ้านเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเขาคิดเองอยากจะทำสิ่งดีๆ
0: ค่ะก็เป็นว่าอย่างที่พูดนะคะว่าในการเริ่มต้นจากการทำงานด้านยาเสพติดจนมาถึงว่าเรามองก้าวข้ามผ่านยาเสพติดก้าวผ่านแม้กระทั่งเรื่องในการที่จะสอนเด็กว่าโตไปไม่โกงต้องห้ามทุจริตนะอะไรอย่างนี้เราก้าวผ่านแม้กระทั่งปัญหาอาชญากรรมหรือปัญหาความรุนแรง ในขณะเดียวกันเนี่ยคือเรามองอย่างเดียวว่าถ้าเราเนี่ยยึดหลักธรรมาภิบาลเหมือนมนุษย์อะที่อยู่ในศีลธรรมอะค่ะเขาจะเมื่อเขาอยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่ในหลักธรรมาภิบาลอะเขาก็จะเป็นคนเลวไปไม่ได้อะหมายความว่าในสังคมก็จะดีไปทุกอย่าง ดีกว่าหมวด
1: คือกระบวนการชุมชนมันเป็นเบ้าหลอม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเด็กและเยาวชนเนี่ยมันเหมือนเป็นเนื้อสิ่งดีๆที่เทลงไปในเบ้าหลอมดังนั้นแต่ละหมู่บ้านเนี่ยจะหลอมลูกหลานออกมาแบบไหนมันอยู่ที่หมู่บ้านไม่ใช่อยู่ที่ทีมพวกผมหรือข้าราชการ
0: ค่ะก็หมายความว่าไอแนวคิดตรงนี้นะคะเป็นแนวคิดที่เราเนี่ยค่ะเราแค่ชวนในการที่จะให้หมู่บ้านชุมชนอาสาสมัครที่จะมาทำกระบวนการนี
1: ้
0: โดยที่เราเนี่ยค่ะก็จะเป็นแค่เหมือนเชิญชวนแล้วก็ให้เขาเรียกว่าไกด์ไลน์ในการทำงานแต่ว่าการประสบความสำเร็จแล้วก็ชุดสรุปบทเรียนไม่ใช่อยู่ที่เราค่ะเราไม่มีคู่มือถูกไหมคะหมวดไม่มีอะไรให้เพียงแต่ว่าเราอยากจะนำเสนอประสบการณ์ที่เราผ่านมาถ่ายทอดไปยังชุมชนเพื่อให้เป็นเชื้อนิดนึงเพื่อให้ชุมชนได้รับประสบการณ์จากเราแล้วก็ไปขยายต่อยอดไปสร้างบทเรียนในพื้นที่ชุมชนของตัวเองในการที่จะสร้างเยาวชนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในหนึ่งชุมชนก็จะมีหนึ่งบทเรียนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือว่าเราไม่มีคู่มือให้ค่ะ
1: ไม่มีคือเพราะหมู่บ้านที่ทำโครงการกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเด็กและเยาวชนธรรมาภิบาลพิทักษ์ถิ่นเนี่ยมันจะปรากฏภาพการพัฒนาสองด้านให้เห็นชัดเลยด้านแรกก็คือนโยบายภาครัฐที่สั่งการมาเป็นชั้นๆแล้วมีเงินติดมาด้วยอีกภาพนึงก็คือเกิดจากลูกหลานของตัวเองคิดอยากจะทำความดีแล้วไปลงขันไปหาเงินมาเองแล้วมาทำแล้วมันจะไปได้กัน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือว่าในกระบวนการที่เราทำมันดูจะยากเนาะหมวดเพราะว่าอย่างที่พูดว่าเราไม่มีคู่มือเราไม่มีเงินเราไม่มีอะไรเลยแต่สิ่งที่เราอยากทำก็คือว่าทำให้เขารู้จักแค่การทำประชาคมถูกไหมคะ
1: แต่ประชาธิปไตยคิดเป็น
0: การเคารพในกติกาของการประชาคมแล้วก็เคารพในมติมตินะคะแล้วอย่างที่พูดค่ะว่าเราแค่สอดแทรกไปในเรื่องของวิธีคิด
1: ซื่อสัตย์สุจริตตรงใส
0: ใช่ค่ะก็คือเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นกรอบกว้างๆแต่ในดีเทลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเด็กดีกว่าเนาะว่าเด็กจะใส่อะไรลงไปในกรอบที่เราให้กว้างๆนั้นว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวยกตัวอย่างเนาะก็อย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามาเข้าร่วมกระบวนการชุมชนเข้มแข็งแต่ในขณะเดียวกันตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นเด็กเหมือนกับเด็กไม่เรียนแล้ว
1: ใช่
0: แต่ปรากฏว่าเมื่อเข้ากระบวนการเรานะคะเด็กก็ไปเรียนจำได้ไหมคะน้องชื่ออะไรจำไม่ได้ที่นครปฐมหรืออะไรคะที่น้องเขาบอกว่าเขาอะเลิกเรียนไปแล้วแต่เขามาเข้ากระบวนการนี้ตัวแล้วเขาทำงานไปเนี่ยเขารู้สึกรักตัวเองแล้วเขารู้สึกว่าเขาน่าจะทำประโยชน์ให้สังคมช
1: ุ
0: มชนมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นว่าเขาก็เลยมาตั้งต้นในการที่จะเรียนหนังสือ
1: ใช่อ
0: ย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่พูดอะค่ะว่าในกระบวนการชุมชนเข้มแข็งแล้วก็เพื่อสร้างเยาวชนขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้จำกัดว่าเด็กคนนั้นน่ะจะด้อยโอกาสจะเป็นมิติไหนเรารับหมดนะคะถ้าเด็กอาสาที่จะมาอยู่กับเราเนี่ยคือเรารับหมดรับทุกช่วงวัยในการที่จะเราจะหล่อหลอมเขาอะ
1: ยกตัวอย่างนิดนึงนะครับว่าโครงการเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องยาเสพติดแม้แต่นิดเดียวเลยแต่ว่ามันมีอยู่ครอบครัวหนึ่งลูกสองคนมาเข้าร่วมโครงการนี้แต่พ่อแม่ยังใช้ยาอยู
0: ่ค่ะ
1: เชื่อไหมครับว่าพอมันเดินไปหลายๆเดือนเนี่ยไอ้แม่ที่ใช้ยาเนี่ยมาแอบดูลูก
0: ค่ะ
1: แล้วมาประกาศกลางเวทีว่าจะเลิกส่วนพ่อน่ะทดอดไม่ได้ต้องไปอยู่อีกอำเภอหนึ่งไปเอง
0: เพราะว่าอายลูก
1: ใช่
0: คือเราทำกระบวนการนี้มาจนเรารู้ว่ามันเลยยาเสพติดมันเลยเรื่องการปัญหาอาชญากรรมมันเลยแม้กระทั่งการโกงเพราะว่าอย่างที่พูดอะค่ะว่าเด็กอะเวลาเขาทำอะไรในเชิงมิติดีๆอะบางทีอะมันเรื่องเหล่านี้มันจะหายอันตรธานไปเองเนาะอย่างยกตัวอย่างเช่นในบางพื้นที่อะที่มันเกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่ามันไม่มีข้อสะท้อนจากตรงไหนเพราะว่าคนไม่กล้าพูดดีกว่าเนาะผู้หลักผู้ใหญ่ไม่กล้าพูดเพราะว่ากลัวขัดแย้งกันเองสุดท้ายเนี่ยเด็กก็จะมาพูดว่าลานกีฬาเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เลยที่สาธารณะตรงเนี้ยไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ใช่อะ
0: ไรเงี้ยค่ะ
1: มันบอกเอารถมาดันให้หนูปลูกผักกินดีกว่า
0: ค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เนี่ย
0: ค่ะ
1: พลังนี่ความคิดของเด็กคนโตเขาทำสนามเด็กเล่นแต่เด็กไม่ไปเล่นเด็กบอกว่าเลื่อดีกว่าเอารถมาไถให้หนูพวกหนูปลูกผัก
0: ค่ะก็หมายความว่าบางครั้งเนี่ยเราทำลานกีฬาเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าในพื้นที่นั้นน่ะมันมีประโยชน์หรือว่าคนต้องการจะใช้ประโยชน์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นบางทีก็จะเป็นที่ซ่องสุมเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเด็กเนี่ยเขาได้กระบวนการประชาคมจากเราเนาะแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาสอดส่องสอดสายสายตาว่าในชุมชนของเขาอ่ะในหมู่บ้านเขาอ่ะมันมีอะไรผิดปกติ
1: และอีกกรณีศึกษานะครับย้อนกลับมาหาเรื่องยาเสพติดนิดนึงก็คือพอกระบวนการชุมชนเยาวชนเนี่ยมันเคลื่อนไปแล้วนะมันมีผู้ที่ยังไม่ละเลิกยาเสพติดแต่เป็นรุ่นพี่เด็กพวกนี
0: ้
1: เขารู้สึกอายรุ่นน้องมันมีแต่ทำดีคิดดีกันนะเขาให้ผู้ปกครองพามาหาผู้ใหญ่เลยว่าความจริงอ่ะเขาไปบำบัดที่ศูนย์บำบัดไอ้ที่ร้านแพทย์เขาไปได้เขามีตังแต่ทำไมเขาต้องมาผ่านผู้ใหญ่มาผ่านเวทีประชาคมเขาต้องการประกาศตัวให้รู้ว่าเขาไม่เอาแล้วนะเขาจะเลิกแล้วให้แม่พามาหาเวทีประชาคม
0: ค่ะเราจะเห็นได้ว่าอย่างที่บอกนะคะว่า
1: ออกมาเองเข้าออกเอง
0: ในประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะเราต้องบอกก่อนว่าเราเริ่มต้นจากการที่แก้ปัญหาเรื่องเด็กเสพยาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องยาเสพติดอย่างที่บอกค่ะแต่ว่าปัญหาในยาเสพติดก็เป็นมิตินึงของการที่จะทำก็เรียกว่าทำกระบวนการเยาวชนนะคะอย่างที่บอกว่าแต่สิ่งที่เราเห็นได้ก็คือว่ามันทำให้คนที่เขารู้สึกว่าเขาหาทางออกไม่ได้อ่ะเขามีทางออกดีกว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านใดด้านหนึ่งของการออกมาสารภาพบ้างของการออกมาเหมือนกับว่าออกมาที่รู้สึกว่าจะยังประโยชน์อยากจะแก้ไขดีกว่าเพราะว่าคนบางคนเนี่ยก็ในชีวิตก็ไม่ได้อยากจะแก้ไขแต่สังเกตไหมเขาว่าหลักแนวเนี้ยไม่พ้นธรรมาภิบาลเลย
1: ใช่
0: หมด
1: คืออีกอย่างนะที่ตกใจนะเดี๋ยวน้องๆที่อยากจะไปทำคิดว่าจะไปทำในจังหวัดของตัวเองตกใจมากเลยคิดว่าเด็กเนี่ยคิดไม่เป็น
0: ค่ะ
1: พอเราทำเวทีประชุมประชาคมแล้วเข้าใจแล้วเวลาให้เขาทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้กับหมู่บ้านเขาเนี่ยทำสิ่งดีๆให้หมู่บ้านเขาคิดกิจกรรมมามากกว่า20อ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: จนบอกว่าคุณต้องหนูต้องจัดลำดับนะไม่ใช่จัดลำดับความสำคัญจัดลำดับว่าอะไรเนี่ยที่มันใช้ทุนน้อยที่สุดแล้วทำได้ก่อน
0: ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าแม้ว่าเราจะเริ่มต้นจากปัญหาสภาพการปัญหารุนแรงณขณะนั้นแล้วเราต่อยอดขึ้นมาอย่างยกตัวอย่างที่ตัวเองก็เคยสัมผัสก็คือว่าเด็กอายุประมาณแค่ประถมสี่ได้ในจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยค่ะเขาพูดบอกว่าเขาหมวดน่าจะจำได้เขาบอกว่าเขาสะท้อนในชุมชนของเขานะคะว่าเขาไม่อยากให้รถ10ล้อวิ่งผ่านกลางหมู่บ้านเพราะว่ามีฝุ่นควันอยากให้10ล้อวิ่งอ้อมหมู่บ้านได้ไหมใครจะไปคิดคะว่าเด็กคิดได้เราถึงพูดว่าพลังของเด็กเนี่ยถ้าสะท้อนออกมาเด็กกับรู้สึกในความจริงใจในการดูแลชุมชนน่ะมากกว่าผู้ใหญ่ได้ซ้ำเราถ้าเรามอง
1: เขาพูดต่อไปอีกเรื่องด้วย
0: แ
1: ต่ขอพูดกันแล้วกันน
0: ะ
1: ว่าเป็นคำพูดของเด็กคนเนี้ยเขาบอกไม่อยากให้มีร้านขายเหล้าเขาบอกไปทางไหนมีแต่คนเมา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยค่ะการที่ถูกเด็กสะท้อนผู้ใหญ่อะค่ะมันจะเกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงมากมายอย่างที่เราบอกนะคะว่าเราสอนให้เด็กเนี่ยคิดเป็นทำให้เด็กเนี่ยสามารถจะมองตัวเองออกว่าตัวเองนะคะอยู่ตรงไหนทำอะไรอยู่แล้วต่อไปจะเป็นแบบไหนก็คือมองถึงอนาคตของตัวเองเพราะว่าอย่างที่พูดว่านอกจากที่เราจะสอนเรื่องการทำประชาคมเรายังสอนให้เด็กทำแผนชุมชนแผนที่ชีวิตตัวเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเด็กพัฒนาไปไกลมากจนกระทั่งว่าอย่างที่บอกค่ะว่าจากการติดตันเนาะเรื่องชุมชนเข้มแข็งเพราะว่าชุมชนเข้มแข็งก็มีแต่ล้าไปความเจ็บป่วยไข้ความแก่ชราเนาะต่อให้จิตอาสาแค่ไหนบางครั้งก็มาไม่ได้เพราะว่าลูกหลานอาจจะปฏิเสธแล้วในขณะเดียวกันถ้าเราไม่สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสาเลยอะค่ะแล้วในยุคสังคมโซเชียลที่สังคมที่ติดต่อกันทางโซเชียลอย่างเดียวไม่เกิดการรวมตัวไม่เคยเห็นหน้าเห็นตัวกันบางคนอยู่ในชุมชนเดียวกันก็ยังไม่เคยเจอกันเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสร้างมิติของการที่มาพบปะแบบเดิมนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าให้มาเริ่มต้นจากการที่ดูแลละเอ้ยเขาเรียกว่ารู้จักรากเหง้าของตัวเองถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะหมวดคะอย่างการทำกระบวนการอย่างเงี้ยค่ะเราต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะถึงจะเห็นผลว่าเด็กคนนี้หรือว่า ได้พัฒนาต่อยอดหรือว่าได้รับแนวความคิดของเรา
1: คือระยะเวลาในการที่จะเห็นผลเนี่ยนะผมบอกก่อนเลยนะครับว่าเงื่อนไขปัจจัยต่างๆเนี่ยแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งแรกเลยที่สำคัญที่สุดก็คือผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือวิทยากรกระบวนการที่เข้าไปอย่าไปครอบงำหรือไปชี้นำสั่งกำกับสั่งการว่าต้องทำแบบนั้นดีแบบนี้ดีกว่า
0: ค
1: ่ะหนึ่งนะครับมีหน้าที่กระตุ้นให้เขาคิดเป็นใช้เวทีเป็นคิดเป็นวางแผนเป็น
0: ค่ะ
1: อันนี้คือบทบาท
0: ค่ะ
1: ส่วนเวลาเขาคิดเป็นวางแผนเป็นปฏิบัติเป็นเนี่ย2เดือนแรกเนี่ยจะเริ่มมองเห็นผลจะมีเพิ่มมาโดยธรรมชาติผู้ปกครองพามามั่งอยากเอาลูกมามั่งเอาหลานมามั่งเอาเพื่อนเยาวชนบางคนก็เอาเพื่อนซึ่งอยู่ต่างหมู่บ้านมามั่งอันนี้เราต้องเปิด
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเราจะสร้างคนให้เป็นคนดีเราไม่เอาขอบเขตหมู่บ้านมานี่2เดือนแรก
0: ค่ะ
1: พออีก2เดือนที่2เนี่ยเราจะเริ่มมองเห็นแล้วว่ากิจกรรมในที่เราพูดว่าทุกกิจกรรมเน้นในเรื่องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เน้นในเรื่องสุจริตเปิดเผยโปร่งใสแล้วเราจะเริ่มมองเห็นเลยว่าเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนี่เดือนที่3เดือนที่4
0: ค่ะก็หมายความว่าเราต้องใช้ระยะเวลานิดนึงกว่าที่เด็กคนนึงนะคะจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ง่ายแล้วที่สำคัญก็คือว่าเราไม่ได้อบรมแล้วก็พยายามจะแบบไม่ได้ใส่สมองเด็กว่าต่อไปไม่โกงนะต่อไปไม่โกงนะเราไม่ได้ทำแบบนี้
1: ไม่พูดเลยเราจะไม่พูดถึงพอเดือนที่5เดือนที่6เขามันจะเดินไปตามแผนของเขาแล้วมันจะมองเห็นแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยแล้วเขาจะภูมิใจพอเดือนที่7เดือนที่8เราก็สอนให้เขาสรุปถอดบทเรียนตัวเองมาเป็นชุดความรู้ก็มันก็แปลกตรงที่ว่ามีหลายคนหลายหน่วยงานด้วยสนใจเราบอกขอคู่มือผมว่ามันมีขั้นตอนทำงานยังไงผมบอกว่าผมไม่กล้าไปขโมยของเขามาให้หรอกถ้าอยากได้นะเราต้องหาหมู่บ้านทำแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยตัวเองเพราะแต่ละหมู่บ้านแต่ละพื้นที่อำเภอแต่ละจังหวัดเนี่ยมันจะเร็วช้าไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าในตรงนี้ค่ะเราสองคนเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องการกระบวนการชุมชนเข้มแข็งแล้วก็ผ่านการเรื่องการทำงานเยาวชนแต่เราก็ไม่สามารถที่จะสร้างคู่มือในการที่จะทำเป็นเสื้อโหลในการที่จะทำให
1: ้
0: ชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยปฏิบัติตามแต่เรามีแค่ไกด์ไลน์มีแนวคิดกว้างๆในการที่จะทำให้ชุมชนนี้ขับเคลื่อนงานเยาวชนแล้วก็เมื่อเขามีแนวคิดนี้แล้วเนี่ยเขาจะดีไซน์งานจะเป็นแบบไหนในเชิงบริบทของชุมชนเนี่ยก็แล้วแต่เลยเพราะว่ามันจะแตกต่างกันอย่างที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าบุคคลใดท่านใดจะบอกว่าคู่มือล่ะแนวทางล่ะเราก็จะบอกว่าเราไม่มีเรามีแต่แนวคิดถูกไหมว่าเราจะต้องเรามีแนวคิดแบบไหนแล้วเรามีประสบการณ์อะไรเราสามารถจะยืนยันได้ว่ามีพื้นที่ชุมชนไหนเด็กเยาวชนแบบไหนมีเคสสตัดดี้แบบไหนเพราะว่าอย่างที่พูดว่าที่ผ่านมาเราผ่านประสบการณ์อะไรมาซึ่งมันเป็นเคสจริงๆนะคะอย่างที่บอกค่ะว่ามันเกิดเคสจริงๆแล้วก็เราสร้างจนเยาวชนเหล่านี้เติบโตกลับมาเป็นครูบ้างกลับมาเป็นเหมือนกับว่าตั้งใจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านมากโดยรับสมัครเลือกตั้งโดยวิธีการสุจริตโปร่งใสแม้จะแพ
1: ้
0: แต่ก็ได้คะแนนเยอะลอง
1: ย้อนกลับไปนิดนะฮ
0: ะ
1: ก่อนที่จะมาถึงเด็กมันพัฒนาความคิดแล้วกล้าลงสู้แข่งขันเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
0: ค
1: ือเราจะผมขอย้อนกลับไปตรงชุดคู่มือที่เป็นสูตรสำเร็จเนี่ยผมเคยทำมาแล้วร่วมกับหน่วยงานหลักเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดคือเราถอดชุดความรู้ออกมาเป็น9กิจกรรม9ขั้นตอนแล้วก็อบรมวิทยากรโดยใช้ชุดความรู้เนี่ยอบรมไปปรากฏว่าผลเพราะผมติดตามหมดเนี่ยทุกภาคที่ไปทำมันเสร็จแต่ไม่สำเร็จก็คือเสร็จตาม9ขั้นตอนที่ให้ไปแต่มันไม่สำเร็จมันแก้ปัญหาไม่ได้
0: ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าการทำงานตามขั้นตอนกับการทำงานโดยใส่จิตวิญญาณไปตามความรู้สึกเรา
1: ทำไปคิดไปทำก่อนแล้วคิดทีหลัง
0: ใช่ค่ะเราถึงพูดว่าในตอนนี้ค่ะเวลาถ้าสมมติว่าเราจะมาชวนทุกท่านเนี่ยมาสมัครเข้าร่วมดีกว่าเนาะเข้าร่วมในการสร้างเยาวชนด้วยกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเนี่ยค่ะเราก็จะพูดว่าเราไม่มีงบประมาณเราไม่มีคู่มือแต่เรามีแนวคิดแล้วเราก็ จะชวนท่านทำยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าเราก็วันนี้เราไปคุยกับทางท่านในอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรามานะคะแล้วท่านพอดีท่านเคยผ่านประสบการณ์เดียวกับเรามาท่านก็ยิ้มแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่อยากจะร่วมด้วยช่วยกันนำร่องในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะว่าจะแบบไหนนะคะค่ะแล้วเราก็อยากให้ขยายไปทั่วทุกพื้นที่ในภาคตะวันออกเนาะหมวดเนาะ
1: ทีนี้ก็จะพูดถึงว่าเราจะทำยังไงจะขยายยังไง
0: ค่ะ
1: โดยไม่มีชุดคู่มือให้ไม่มีกิจกรรมขั้นตอนให้ไม่มีสูตรสำเร็จให้ก็คือช่วงระหว่างที่เริ่มต้นในหมู่บ้านแรกเนี่ยท่านที่สนใจใน8จังหวัดเนี่ยก็สามารถมาได้มาเรียนรู้ได
0: ้
1: คือเราจะให้เรียนรู้กับหมู่บ้านเองเพราะว่าเริ่มจากทำซะก่อนถึงคิดแต่ถ้าคิดมาเป็นสูตรสำเร็จเป็นขั้นตอนมาแล้วไปให้ทำเนี่ยมันก็แค่เสร็จแต่ไม่สำเร็จ
0: ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเรามีความภาคภูมิใจในการนำเสนออย่างนี้เพราะว่าเราเห็นพฤติกรรมเด็กที่เปลี่ยนไปจริงๆอย่างเช่นว่าเด็กบางคนเนี่ยไม่เคยช่วยพ่อแม่ทำงานเลยก็ช่วยพ่อแม่ทำงานเราทำกิจกรรมนะคะเวลาเราจะขยับตัวสักอย่างนึงอ่ะเด็กโผล่เข้ามาช่วยเราจับและอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กแว้นบางคนเนี่ยก็
1: เปลี่ยนก็เปลี่ยน
0: เป็นแว้นไปช่วยแม่บ้าน
1: เปลี่ยนเองด้วยไม่ต้องมีใครบังคับ
0: อย่างเงี้ยค่ะขนถังแก๊สสร้างเต็นท์ผ้าใบงานวัดอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้สึกว่าเด็กเหล่านี้เขามีจิตอาสาโดยสามัญสำนึกของเขาเองแล้วเราก็เลยมองว่ามันช่างเป็นสังคมที่น่าอยู่อะไรเช่นนี
1: ้พูดถึงที่ตัวอย่างนะที่เขาโตมาเนี่ยพออายุเขาสมัครผู้ใหญ่บ้านเขาสู้เลย
0: ค่ะ
1: ด้วยสุจริตเปิด
0: ไม
1: ่
0: ซ
1: ื้
0: อเสียง
1: เขาสู้แล้วก็แพ้ไม่เยอะด้วย
0: ค่ะ
1: ผู้หญิงที่ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยพอเขาก้าวเข้ารั้วมหาวิทยาลัยไปเขาอยู่ปีหนึ่งเนี่ยเขาสามารถเป็นตัวเด่นได้เลยด้วยความสุจริตของเขา
0: ค่ะอีกอันนึงนะคะเคสนี้ก่อนปิดท้ายนะคะเพราะว่าก่อนปิดท้ายนะคะเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเราอาจจะต่อไปเทปหน้านะคะก็คือว่าในกระบวนการนึงเนี่ยเราเคยไปประชุมเนาะเรื่องการสร้างเยาวชนมีน้องคนนึงอะค่ะเขาอุ้มลูกมาน้องอายุยังน้อยมากเลยอายุประมาณแค่15-16ปีเองเขาไปนั่งฟังซึ่งตอนนั้นอ่ะปรากฏว่าเขาพูดว่าเขาก็อุ้มลูกมาแล้วเขาพูดว่าถ้าสิ่งเหล่านี้มีก่อนที่เขาจะเป็นแบบนี้มีลูกอ่ะเขาจะไม่มีลูกเขาจะไม่ท้องก่อนวัยเรียนก็คือว่ามันมีการสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่นึงแล้วเขาก็ส่งน้องคนนี้เรียนแต่โดยความที่น้องเขาสวยแล้วก็เป็นนางเอกลิเกตั้งแต่เด็กเด็กก็จะตระเวนไปเล่นลิเกแล้วก็ทางชุมชนเนี่ยก็คาดหวังว่าเอ้ยเด็กคนนี้นะต่อไปจะส่งเรียนพยาบาลแต่ปรากฏว่าด้วยความว่าสวยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันไม่ได้มีหางเสือไม่ได้ติดอาวุธอย่างที่ผมว่าสอนให้เด็กคิดมีชุมชนเข้มแข็งจริงค่ะแต่มันยังไม่มีกระบวนการติดอาวุธให้กับเด็กค่ะติดวิธีคิดให้กับเด็กค่ะปรากฏว่าน้องเขาก็ท้องตั้งแต่ประจำเดือนเพิ่งมีอะค่ะเขาก็อุ้มลูกมาดูเราเนาะที่ในที่ประชาคมแล้วเขาพูดว่ามันสายไปจริงๆแต่ถ้าก
1: ระบวนการนี้มาเร็ว
0: เขาจะไม่มีวันที่เขาจะท้อง
1: ใช่
0: เขาจะรักตัวเองให้มากกว่านี้เขาจะรักชุมชนมากกว่านี้เขาจะไม่ทำให้คนอื่นเสียใจเพราะว่าการที่เขาท้องอย่างเงี้ยมันทำให้ชุมชนน่ะนะหรือว่าคนที่ตั้งใจจะส่งเสียเขาเรียนพยาบาลน่ะเสียใจมากเพราะฉะนั้นเราอย่างที่พูดนะคะว่าเราอยากให้ทุกท่านนะคะมีความภาคภูมิใจไปกับเราก็คือเหมือนกับว่าถ้าพื้นที่ไหนสนใจอะค่ะแล้วเราจะรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจกับการสร้างสังคมสร้างเด็กที่ไม่ก้าวร้าวไม่แก่แดดดีกว่าคือว่าไม่แก่เกินวัยเด็กเนี่ยจะอยู่ในเราไม่ได้ต้องการให้เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออกแต่เราสอนให้เด็กรู้จักพูดรู้จักแสดงออกมากกว่าแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องเคารพผู้ใหญ่มีกติกามารยาทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้เรามีประสบการณ์มากมายค่ะแต่อย่างที่พูดว่าประสบการณ์ของเรามันไม่ได้มีสิ้นสุดที่ตัวเราเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเราจะส่งต่อเป็นประสบการณ์หรือเป็นบทเรียนการทำงานของพวกท่านในการที่จะมาสมัครเข้าร่วมกับเราแล้วท่านจะมีบทเรียนเป็นของตัวเองมีความภาคภูมิใจเป็นของตัวเองในการสร้างเด็กและเยาวชน
1: ค
0: ่ะก็ทิ้งท้ายไว้ก็คือว่าถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สมัครมาที่สำนักงานปปท.เขต2นะคะในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะแล้วก็เราก็มาร่วมดูตั้งไข่ไปด้วยกันนะคะเริ่มต้นไปด้วยกัน กับการสร้างเยาวชนที่มุ่งเน้นในการใส่ความรู้เรื่องธรรมาภิบาลข้ามผ่านในปัญหาอาชญากรรมปัญหาความมั่นคงใดๆยาเสพติดปัญหาเศรษฐกิจปัญหาทุกอย่างไปค่ะให้แค่มีแค่ธรรมาภิบาลในพื้นที่แล้วท่านจะค้นพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเจริญเติบโตงอกงามแล้วก็มหัศจรรย
1: ์แล้วขอบอกว่าจังหวัดที่ใจร้อนอยากทำก่อน
0: ค่ะ
1: ก่อนต้นแบบที่จังหวัดจันทร์เนี่ยก็รถมารับแล้วครับ
0: ค่ะก็อย่างที่พูดนะคะว่าเรามีแค่แนวคิดแต่อย่างงบประมาณก็ใจแบบ
1: รถมารับเต็มใจที่จะไปทำก่อน
0: ยากหน่อยแต่เรายืนยันค่ะว่าเรามีความภาคภูมิใจจริงๆกับการที่เห็นเด็กเยาวชนที่เติบโตไปเป็นคนดีในสังคมแม้ทุกวันนี้เด็กบางคนมีโอกาสเรียนต่อกับเด็กบางคนในชุมชนนะคะไม่มีโอกาสเรียนต่อวันนึงเขาไปเจอกันที่ตลาดนัดแล้วเขาโผล่หากันกอดกันถ
1: ึ
0: งกันเราจะรู้สึกว่าเราอยากสร้างสังคมแบบนี้สังคมที่มันไม่ต้องแบ่งแยกกันรวยจนไม่ได้แบ่งแยกอะไรแค่เราเป็นพี่น้องกัน
1: ใช่
0: ซึ่งเนี่ยแหละค่ะที่เราจะต่อยอดหรือว่าเสริมจากกัน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมประสานกระทรวงการคลังทบทวนหลักเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับความเป็นจริงหลังพบผู้ยื่นอุทธรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดจำนวนมากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
7: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
8: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
7: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมประสานกระทรวงการคลังทบทวนหลักเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับความเป็นจริงหลังพบผู้ยื่นอุทธรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดจำนวนมาก
9: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการเปิดให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569ในกรณีกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดว่าล่าสุดได้รับรายงานจากกรมการขนส่งทางบกพบว่ามีประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์เป็นจำนวนมากจนเกือบเต็มพื้นที่ขนส่งในหลายจุดซึ่งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบางพื้นที่ก็ได้มีการเปิดให้บริการรองรับประชาชนเพิ่มเติมด้วยทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ บางอย่างเพิ่มเติมเช่นเรื่องของอายุยานพาหนะโดยเสนอว่ารถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีไม่ควรนำมาคิดรวมในการพิจารณาสิทธิ์นอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีของผู้ที่มีการโอนลอยยานพาหนะไปแล้วซึ่งทางขนส่งจะทำหน้าที่พิสูจน์สิทธิ์ให้พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและยกเว้นค่าบริการในการตรวจสอบสิทธิ์ให้กับประชาชนล่าสุดเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าพัฒนาทักษะภาษาธุรกันดารสมองพัฒนาการเตรียม
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาไทยประจำปีงบประมาณ 2,519 มีโรงเรียนเข้าร่วม25แห่งพร้อมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ทักษะให้นักเรียนที่ยังมีผลการประเมินด้านการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงให้สามารถอ่านออกเขียนได้และต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าจังหวัดให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: แคนาดายกระดับมาตร

0: การด้านสาธารณสุขจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับชาวแคนาดาและเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการกักบริเวณชายแดนในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าสู่แคนาดาได้อย่างปลอดภัยซึ่งรวมถึงบุคลากรด้านมนุษยธรรมที่กำลังเดินทางกลับเข้าประเทศน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสตึกพระจังหวัดสงขลาฝนฟ้าคะนองเป็นปากกลางของบริเวณอำเภอแพร่อำเภอละงูเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาอำเภอนาทวีอำเภอจะนะอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มที่รับความแรงเพิ่มขึ้นตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.7 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 67% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เนี่ย
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้

0: วันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
2: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB

0: ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

น้าใสๆได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ

นฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ

dua dah.

ือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยจีนวันนี้เป็นวันแรกที่ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาโดยรัฐบาลสนับสนุนให้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่9ติดต่อกันเพื่อตอบโต้ที่ทหารอเมริกันเสียชีวิตจากการโจมตีของอิหร่านศึกฟุตบอลโลก2026สเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1ประตูต่อ0คว้าแชมป์โลกได้สำเร็จโดยโรรี่คว้ารางวัลลูกบอลทองคำนักเตะยอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ช่วงเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีซึ่งยังอยู่ระหว่างเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการได้หารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ15ฉบับยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยจีน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับทั้งสองฝ่ายถ่ายภาพร่วมกันแนะนำคณะผู้แทนรับฟังการบรรเลงเพลงชาติไทยและจีนก่อนตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะโดยยืนยันการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเสนอเร่งความร่วมมือ3ด้านได้แก่การค้าและการลงทุนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมขอให้จีนเพิ่มการนำเข้าสินค้าไทยกลับดันโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนและขยายความร่วมมือด้าน AI เทคโนโลยีสุขภาพอวกาศและเทคโนโลยีควอนตัมทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องจัดตั้งกลไกหารือด้านการต่างประเทศและกลาโหมไทยจีนหรือ2บวก2เพื่อเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงพร้อมยกระดับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและข้อมูลทางการเงินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณจีนที่สนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านกลไกทวิภาคีและหวังว่าจีนจะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการเจรจาภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU รวม15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนและสร้างโอกาสใหม่ร่วมกันในอนาคตชาววิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยจีนพร้อมสนับสนุนการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยที่ทั้งสองประเทศต้องเจรจากันโดยตรงนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความปรารถนาดีและพร้อมสนับสนุนให้ไทยกับกัมพูชากลับมาเจรจาตามแนวทางที่ตกลงกันไว้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์โดยจีนที่ยืนยันการวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดและเห็นว่าไทยและกัมพูชาต้องพูดคุยกันโดยตรงพร้อมแสดงความกังวลต่อการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนซึ่งเห็นว่าในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนและการหยุดยิงยังเปราะบางการเผยแพร่ข่าวในลักษณะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เป็นผลดีต่อบรรยากาศความสัมพันธ์โดยขอให้คำนึงถึงความละเอียดอ่อนของสถานการณ์ด้วย
3: เรื่องนี้ที่ท่านนายกได้พูดกันกับมหาวิทยาลัยสีจิ้นผิงนะครับก็คือเราก็ชื่นชมบทบาทของจีนในเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะครับเราก็มั่นใจในการที่เขาจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับแต่ที่เราเป็นห่วงเนี่ยจะเป็นห่วงเพราะเป็นการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาคือการส่งมอบรถถังนะครับซึ่งในจังหวะนี้ความสัมพันธ์มันมีความละเอียดอ่อนมีความเปราะบางการหยุดยิงก็มีเปราะบางนะครับยังเปราะบางอยู่เพราะฉะนั้นการส่งรถถังเนี่ยช่วงนี้ช ่วงที่มันอาจจะและมีการนำเสนอในทางที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายกัมพูชาโดยฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นผลดีนะครับต่อสถานการณ์ชายกัมพูชาขณะนี้นะครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าได้ขอให้ทางการจีนและไทยให้ความสำคัญกับปัญหาธุรกิจจีนสีเทาในประเทศไทยรวมถึงประเด็นการสวมสิทธิ์เด็กทารกชาวจีนเพื่อใช้สัญชาติไทยและร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพรวมความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นระหว่างสองประเทศผู้ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดเข้ายื่นอุทธรณ์ที่กรมการขนส่งทางบกจำนวนมากซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการข

0: นี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์บางอย่างเพิ่มเติมเช่นเรื่องของอายุยานพาหนะโดยเสนอว่ารถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีไม่ควรนำมาคิดรวมในการพิจารณาสิทธิ์นอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีของผู้ที่มีการโอนลอยยานพาหนะไปแล้วซึ่งทางขนส่งจะทำหน้าที่พิสูจน์สิทธิ์ให้พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและยกเว้นค่าบริการในการตรวจสอบสิทธิ์ให้กับประชาชนล่าสุดเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี
1: ้คือกรมการขนส่งทางบกเนี่ยทำหนังสืออุทธรณ์ไปที่กระทรวงการคลังในเรื่องหลักเกณฑ์ว่าหลักเกณฑ์บางอย่างเนี่ยควรจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมก็อย่างเช่นอายุของรถยนต์อายุของรถมอเตอร์ไซค์เหมือนอย่างเช่นว่ารถยนต์เนี่ยเกิน20ปีเนี่ยไม่ควรเอามาคิดมอเตอร์ไซค์เกิน15ปีไม่ควรเอามาคิดแล้วก็จะมีเรื่องของอย่างเช่นคนที่มีการโอนลอยไปแล้วก็ต้องมาคนเดียวคนส่งเนี่ยจะทำหน้าที่พิสูจน์สิทธิ์ให้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ในการมาตรวจสอบสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยให้ยกเว้นค่าบริการแล้วก็เร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
0: อย่างไรก็ตามในวันนี้กระทรวงคมนาคมแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะเข้ามาช่วยเป็นจุดรับลงทะเบียนณที่ว่าการอำเภอรวมถึงหน่วยงานด้านการศึกษาที่จะเข้ามาดูแลเพิ่มเติมโดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีการประกาศขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ออกไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงนพศรแก้วคำรายงาน
2: ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบข้อมูลหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นและกรรมการเพื่อนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
3: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งส่วนหนึ่งไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจากพบผู้สมัครมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำนวน 139,804 รายแบ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน 41,007 รายและกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด 98,797 รายซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแล้วโดยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมให้บริการตรวจสอบข้อมูลและออกหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบเพื่อนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถดำเนินการเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้สำหรับผู้ประสงค์ตรวจสอบข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1570ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ตนจริงหรือเดือดร้อนจริงเพื่อให้นำข้อมูลไปประกอบการยื่นอุทธรณ์ได้อย่างรวดเร็วปริมปราศพาภารายงาน
2: วันนี้เป็นวันแรกที่ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาให้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
4: นางสาวลลิตาเลิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบรรเทาค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยโดยเปิดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์และรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยกำหนดให้1บ้านใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์หากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดสำหรับผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการปี2569สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อใช้สิทธิ์รอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมและจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนกันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง

0: ที่15กันยายน2569เพื่อใช้สิทธิ์รอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมและจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนพฤศจิกายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้เช่นกันผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคwww.pwa.co.th แอปพลิเคชัน PWA Touch Life และ LINE Official Account @PWA Thailand หรือติดต่อขอลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันเวลา 8:00 นถึง 18:30 นรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนคริสนาถแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายนขยายตัวร้อยละ 6.3 จากต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งคาดไตรมาสที่3ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 113.3เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นการขยายตัวของราคาวัสดุก่อสร้างทุกหมวดแม้อัตราการเพิ่มขึ้นจะชะลอลงจากเดือนก่อนแต่ต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งที่ยังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ 12.3 รองลงมาคือวัสดุก่อสร้างอื่นๆร้อยละ 11.2 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตร้อยละ 10.6ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ร้อยละ 4.5 กระเบื้องร้อยละ 2.8 และสุขภัณฑ์ร้อยละ 2.7 จากราคาพลังงานค่าขนส่งและราคาวัตถุดิบในตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงการภาครัฐสำหรับแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในไตรมาสที่3ปีนี้คาดว่าจะยังขยายตัวจากราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงแม้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะเริ่มคลี่คลายแต่โรงกลั่นน้ำมันและแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติบางส่วนยังต้องใช้เวลาฟื้นฟูขณะที่ราคาวัตถุดิบโลหะพื้นฐานเช่นทองแดงและอลูมิเนียมมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นตามความต้องการใช้ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีขั้นสูงประกอบกับความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงการลงทุนต่อเนื่องของภาครัฐซึ่งยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างขยายตัวต่อเนื่องผลการดำเนินงานของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม6เดือนแรกมียอดสินเชื่อเติบโตกว่าร้อยละ129ช่วย SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนกว่า 5,029 รายพร้อมทั้งรักษาการจ้างงานกว่า 340,000 ตำแหน่ง
2: นายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เปิดเผยผลการดำเนินงานช่วง6เดือนแรกของปี2569โดยมียอดค้ำประกันสินเชื่อเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึงร้อยละ129หรือคิดเป็นมูลค่า 44,570 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสะท้อนบทบาทสำคัญในการประคองธุรกิจ SME ที่หดตัวมากกว่า3ปีก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินกว่า 5,167 ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนได้กว่า 5,029 รายรักษาการจ้างงานได้ 342,720 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจถึง 219,730 ล้านบาทนอกจากนี้โครงการของรัฐอย่างค้ำประกันสินเชื่อ Quick Big Win วงเงิน 50,000 ล้านบาทได้รับการตอบรับที่ดีด้วยยอดค้ำประกัน 44,800 ล้านบาทล่าสุดบสย.เตรียมเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อเครดิต Plus วงเงิน 20,000 ล้านบาทเพื่อมุ่งเติมทุนตั้งแต่ 10,000 บาทสูงถึง100ล้านบาทครอบคลุมผู้ประกอบการทุกกลุ่มพร้อมทั้งยกระดับองค์กรสู่ระบบดิจิทัลด้วยเครื่องมือบสย.พร้อม Plus และเชื่อมต่อกับธนาคารไร้สาขาเพื่อสร้างโอกาสและปลดล็อกข้อจำกัดให้ SME ไทยเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างไร้รอยต่อปฏิพลสรพมารายงาน
1: ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมยืนยันสูตรคำนวณเงินบำนาญรูปแบบใหม่ใช้หลักคิดส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกันตนนางสาวสัสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบว่าการปรับสูตรคำนวณใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานปัจจุบัน แต่เดิมการคำนวณเงินบำนาญจะใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนหรือ5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณเพราะคาดว่าจะเป็นช่วงที่มีรายได้สูงสุดแต่กลับกระทบผู้ประกันตนบางส่วนเช่นกรณีส่งเงินสมทบจากฐานเงินเดือน 15,000 บาทมา20ปีแต่5ปีสุดท้ายเงินเดือนลดเหลือ 10,000 บาทและบางส่วนช่วง5ปีสุดท้ายกลายเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ฐานค่าจ้างอยู่ที่ 4,800 บาททำให้เงินสมทบลดลงจึงพัฒนาสูตรแคร์ภายใต้หลักการส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มเปลี่ยนจากการใช้ค่าจ้างเฉลี่ย5ปีสุดท้ายเป็นการนำค่าจ้างตลอดช่วงเวลาที่ส่งเงินสมทบมาคำนวณพร้อมปรับมูลค่าค่าจ้างให้สอดคล้องกับภาวะเงินเฟ้อก่อนนำมาเฉลี่ยเป็นฐานคำนวณเงินบำนาญและปรับเพิ่มอัตราบำนาญจากเดิมหลังส่งครบ180เดือนคำนวณเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 1.5 เปลี่ยนเป็นคำนวณเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์จากการส่งเงินสมทบไม่ครบ1ปีทำให้ส่งนานได้เงินเพิ่มและเป็นทำ
3: ให้ผู้กันตนมั่นใจนะคะว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากสูตรนี้และก็เป็นการปิดช่องว่างจากสูตรเดิมเราจะสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่มีเงินที่เพียงพอต่อเงินบำนาญเนื่องจากเรามีการปรับเพดานค่าจ้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่าครองชีพในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ผู้ประกันตนเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับคนที่รับบำนาญอยู่แล้วนะคะเราก็การันตีไม่มีใครได้น้อยลง
1: สำหรับผู้ประกันตนที่เปลี่ยนจากมาตรา33มาเป็นมาตรา39ยืนยันว่าสูตรแคร์จะนำฐานค่าจ้างที่เคยส่งในมาตรา33มาคำนวณร่วมกับข้อมูลการส่งเงินสมทบทั้งหมดทำให้การส่งเงินสมทบไม่ลดลงแต่ยังเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบอีกทั้งการปรับสูตรยังดำเนินการควบคู่กับการทยอยปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบจาก 15,000 บาทเป็น 17,500 บาทและจะปรับเป็น 20,000 บาทภายในปี2572และ 23,000 บาทในปี2575เพื่อให้เงินบำนาญสอดคล้องกับค่าจ้างในปัจจุบันและมีความเพียงพอต่อการดำรงชีพหลังเกษียณมากขึ้น
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชิดชูเกียรติ12ฮีโร่ผู้สูงอายุต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจผลักดันผู้สูงวัยเป็นพลังถ่ายทอดองค์ความรู้ขับเคลื่อนสังคม
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติฮีโร่ผู้สูงอายุต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพโดดเด่นจากทั่วประเทศจำนวน12คนพร้อมย้ำว่าผู้สูงอายุไม่ใช่เพียงผู้รับสวัสดิการแต่เป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างแรงบันดาลใจและช่วยพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบจึงต้องส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุควบคู่กับการจัดสวัสดิการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มุ่งนำประสบการณ์และภูมิปัญญาผู้สูงอายุมาต่อยอดเป็นทุนทางสังคมถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมยืนยันว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยภายใต้นโยบายสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคน
7: ผู้สูงอายุเป็นองค์ความรู้ที่มั่นคงมากกว่าเราเป็นแค่แหล่งเงินให้ลูกหลานเรามีเป็นแหล่งทรัพยากรของความรู้ให้กับลูกหลานได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมเราต้องพยายามขับเคลื่อนการขับเคลื่อนองค์ความรู้ของพี่น้องผู้สูงอายุกลุ่มคนผู้สูงอายุนี่ไปให้ทั่วประเทศให้ได้ทำให้เกิดการตื่นตัวว่าเฮ้ยเราเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วนะเราจะหาแต่เงินก็ประมาณมาจ่ายดูแลเป็นสวัสดิการอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เราต้องใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ประสบการณ์ของพี่น้องผู้สูงอายุให้มีค่าให้มีคุณค่าแล้วก็มาขับเคลื่อนเด็กที่เรามีน้อยลงทุกปีเนี่ยให้อนาคตอีก10ปี20ปี30ปีเนี่ยเป็นบุคลากรที่จะมาพัฒนาบ้านเราให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับ
6: ด้านนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบในการสร้างคุณค่าสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคมโดยผู้ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติทั้ง12คนอาทินายสลาคุณวุฒิฮีโร่นักแต่งเพลงนายกัญชัยอารีศิลพิทักษ์หรือกัญชัยไอรอนแมนแชมป์เพาะกายหัวใจแกร่งศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพรเหล่าธรรมทัตฮีโร่นวัตกรรมนำภูมิปัญญาสู่สากลนางวิไลลักษณ์วัฒนะไวทูลชัยฮีโร่เชฟรถมือแม่นายสมบัติธิระสาโรจน์หรือป้าตือฮีโร่หัวใจเจนซีและนางสุรีน้อยเวียงฮีโร่หัวใจแกร่งพลิกขยะเป็นทองคำนิตยาคุณสิมรายงาน
5: กระทรวงยุติธรรมมอบเงินเยียวยาให้ทายาทผู้เสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวและย้ำว่าการช่วยเป็นไปตามกฎหมาย
8: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานพิธีมอบเงินเยียวยาทายาทผู้เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวภายใต้งานคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิเพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมณอาคารกระทรวงยุติธรรมนายตายริเตมหิวงอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพระบุว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544โดยผู้ได้รับสิทธิต้องเป็นผู้เสียหายที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดส่วนข้อกังวลเรื่องการนำเงินภาษีมาใช้เยียวยากระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างผลักดันการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญาเพื่อหาแหล่งเงินทุนใหม่ลดภาระงบประมาณของรัฐโดยกองทุนจะสำรองจ่ายเงินช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างรวดเร็วก่อนเรียกเงินคืนจากผู้กระทำผิดภายหลังขณะนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อผลักดันกฎหมายจัดตั้งกองทุนดังกล่าวแยกจากพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฉบับปัจจุบันอย่างไรก็ตามอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพยังย้ำว่าการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนไม่ใช่การใช้แทนผู้กระทำผิด
9: นี่เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่สังคมก็จะไปนะครับใช้ในการพิจารณาว่าจะมีการปรับเกณฑ์ยังไงแต่ณวันนี้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาแล้วก็เกณฑ์ของคณะกรรมการที่ดำเนินการกันมานะครับถือว่าตามหลักแล้วถ้าเขาไม่ได้เป็นผู้ทำความผิดแล้วก็ได้รับผลกระทบคำว่าเยียวยานี่เป็นการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแม้แต่เงินค่าทำศพในบางท่านเนี่ยก็ไม่มีนะเราไปพบหลายพื้นที่พบว่าต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาจัดงานศพเพราะนั้นการที่ได้ให้การช่วยเหลือเดิมอ่ะ 200,000 บาทตอนนี้ขยายมาเป็น 300,000 บาทตามกฎหมายใหม่ที่มีการปรับแก้ไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเยียวยาเพราะว่าช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนครับ
8: พร้อมกันนี้การมอบเงินเยียวยาให้ทายาทผู้เสียหายจำนวน14รายโดยมอบให้รายละ 300,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงิน 4.2 ล้านบาทส่วนผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีในวันนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงขณะนี้ได้อนุมัติเงินเยียวยารวม31รายเป็นเงินกว่า 9.3 ล้านบาทขณะที่ข้อมูลล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวม34รายดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าเข้มงวดจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการยกระดับความปลอดภัยในสถานประกอบการ
10: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าเข้มงวดจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกำชับทุกอำเภอบูรณาการตรวจสถานประกอบการเน้นมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการล่าสุดนายนิกรทองจิตนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญเป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจำนวน3แห่งได้แก่ร้านตั้งหลักร้านแบ็กอัพและร้านฮอปคณะทำงานได้ตรวจสอบสภาพอาคารระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางออกและทางหนีไฟความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและจะติดตามการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
5: กรมส่งเสริมการเกษตรขานรับนโยบายยกระดับรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ5ภายใน1ปีเร่งปรับบทบาทเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศสู่การเป็นผู้ให้บริการเชิงรุกควบคู่การใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่
11: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าจากนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตั้งเป้าหมายในการยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ5ใน1ปีกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดในการดูแลเกษตรกรระดับพื้นที่ทั่วประเทศได้ขานรับนโยบายดังกล่าวโดยมีแนวทางที่จะปรับบทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางสู่การเป็นพี่เลี้ยงที่ประสานงานกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการอำนวยความสะดวกควบคู่ไปกับการให้คำแนะนำและเสนอแนะทางเลือกและวิธีป้องกันเฝ้าระวังภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดแก่เกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนของเกษตรกร
12: เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรเรามีอยู่ทุกพื้นที่และเราทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ช่วยที่จะให้คําแนะนําได้ณวันนี้เราพยายามจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมไม่ใช่แค่ถ่ายทอดความรู้อย่างเดียวนะแต่เราจะทําหน้าที่เหมือนเซอร์วิสโซลูชั่นแปลว่าสถานการณ์ใดๆเราสามารถที่จะให้บริการให้คําแนะนําหรือที่จะทําหน้าที่เป็นฟาซิลิเตเตอร์ที่จะประสานงานหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคของการบริการทุกหน่วยงานค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะนี่คือบทบาทสําคัญนึงของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรค่ะต้องเน้นในเรื่องของการทํางานร่วมกันจริงๆนะคะ
11: ทางนี้เกษตรกรสามารถขอคําแนะนําและปรึกษาปัญหาด้านการเกษตรรวมถึงติดต่อขอรับบริการและความช่วยเหลือของภาครัฐในภาคการเกษตรได้ที่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกม.ในพื้นที่หรือสํานักงานเกษตรอําเภอสํานักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านและศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมย้ำการปรับโครงสร้างกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยึดนโยบายรัฐไม่เพิ่มอัตรากำลังรองรับภารกิจงานอนุรักษ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว
13: นางสาวสามิดาไทยเศรษฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเพื่อปรับโครงสร้างส่วนราชการโดยจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงการกีฬาเบื้องต้นมอบหมายให้เต็มความพร้อมด้านบุคลากรไม่เพิ่มอัตรากำลังและไม่เพิ่มงบประมาณแต่ยืดหยุ่นรองรับภารกิจที่ได้รับซึ่งอยู่ในขั้นตอนการหารือหากมีการปรับภารกิจซึ่งจะต้องมีกระบวนการเพิ่มอัตรากำลังให้สอดคล้องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายลดขนาดของภาครัฐและเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของหน่วยงานราชการซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกันอย่างต่อเนื่อง
14: คุยกันอยู่ปีที่2สองกระทรวงก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาท่านปลัดเองก็ได้มีการหารือกับท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะมีการหารือให้มีเจตนารมณ์ที่ตรงกันก่อนว่าเรื่องของการปรับโครงสร้างของกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะจะต้องมีความสอดคล้องกันแล้วก็มีเรื่องของกรอบครองที่จะต้องเห็นตรงกันกับเรื่องของการปรับปรุงภารกิจ
13: ด้านนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้จะทำข้อเสนอในการปรับโครงสร้างรองรับภารกิจใหม่อาทิด้านศาสนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมงานเกี่ยวเนื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งโครงสร้างใหม่จะมีกลุ่มภารกิจด้านมรดกอัตลักษณ์ทุนทางวัฒนธรรมและกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศมีการโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวมาอย่างกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับงบประมาณในปี2570หากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วจะมีการตัดโอนภารกิจงบประมาณบุคลากรและทรัพยากรมาทั้งหมดมาชัยโยรายงาน
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 12:31 น.กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ กองประชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านซึ่งถือเป็นคืนที่9ติดต่อกันเพื่อลดขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านที่ใช้โจมตีลูกเรือที่เป็นพลเรือนและเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐประกาศการเสียชีวิตของทหารอเมริกัน3นายและสูญหายอีก1นายจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งล่าสุดได้สร้างความเสียหายรุนแรงและเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารอเมริกันที่เสียชีวิต
5: ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบกับนางโชซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ในโอกาสที่นางโชซอนฮุยเดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีปูตินแสดงความขอบคุณเกาหลีเหนือที่สนับสนุนปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียในยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียจะไม่มีวันลืมวีรกรรมของทางเกาหลีเหนือซึ่งจะได้รับเกียรติเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมชาตินอกจากนี้ผู้นำรัสเซียยังยกย่องความเข้าใจซึ่งกันและกันกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือทั้งนี้รัสเซียและเกาหลีเหนือยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ผู้นำของทั้งสองประเทศลงนามสนธิสัญญาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมเมื่อเดือนมิถุนายนปี2567ซึ่งทำให้เกาหลีเหนือส่งทหารหลายพันนายไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครน
1: กระทรวงการต่างประเทศของซูดานออกแถลงการปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐโดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและตั้งอยู่บนข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลพร้อมยืนยันว่าสหรัฐไม่ได้ดำเนินกระบวนการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมีและซูดานไม่ได้ผลิตครอบครองหรือใช้อาวุธเคมีตามที่สหรัฐกล่าวอ้างทั้งนี้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อซูดานจะมีผลบังคับใช้ในวันนี้โดยสหรัฐจะปฏิเสธการให้เงินกู้และความช่วยเหลือทางการเงินแก่ซูดานผ่านสถาบันการเงินระหว่างประเทศระงับการส่งออกสินค้าและเทคโนโลยีส่วนใหญ่ไปยังซูดานรวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวไม่ครอบคลุมความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
5: สำนักข่าว AP รายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียพบผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก2รายจากเหตุเรือโดยสารอับปางนอกชายฝั่งจังหวัดสุลาเวสีใต้โดยเป็นผู้หญิงวัย46ปีและบุตรชายวัย24ปีซึ่งชาวประมงพบอยู่บนเกาะบาลาฮูโยในหมู่เกาะเซลาย่าขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก18รายโดยมีการระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวประมงและประชาชนในพื้นที่กว่า200คนเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาอย่างไรก็ตามปฏิบัติการค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากมีคลื่นสูงถึง3เมตรและกระแสลมค่อนข้างแรงทั้งนี้เรือโดยสาร KM Nurun Sansa ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม78คนประสบเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องก่อนอับปางเมื่อวันพุธที่ผ่านมาขณะเดินทางห่างจากฝั่งหมู่เกาะเซราย่าจังหวัดสุลาเวสีใต้ราว79กิโลเมตรโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยผู้รอดชีวิตได้5รายและมีผู้เสียชีวิตยืนยันแล้วอย่างน้อย1รายต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยกับทีมชาติสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยโดยเกมนี้ต้องยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนที่นาทีที่106ทัพกระทิงดุจะได้ประตูชัยจากจังหวะวอลเล่เต็มข้อของเฟรานตอร์เรสพาทีมเฉือนชนะอาร์เจนตินา1-0ผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่2ได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อจากการคว้าแชมป์โลกสมัยแรกเมื่อปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้พร้อมยุติการรอคอยแชมป์โลกที่ยาวนานถึง16ปีขณะที่ดาวซันวูของการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้คือคีเลียนเอ็มบัปเป้จากฝรั่งเศสที่ทำไป10ประตูส่วนท็อปแอสซิสต์เป็นของไมเคิลโอลิเซ่จากฝรั่งเศสที่ทำแอสซิสต์ไปถึง7ครั้งสำหรับอูไนซิโมนจากสเปนได้รับรางวัลถุงมือทองคำหลังเสียไปเพียง1ประตูในการแข่งขันส่วนนักเตะยอดเยี่ยมเป็นของโรดรีจากสเปนที่คว้ารางวัลลูกบอลทองคำไปได้สำเร็จและดาวรุ่งยอดเยี่ยมคือเปาคูบาซีจากสเปน ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W35 Dallas Summer Series ประเภทหญิงคู่มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับโคดี้วองหงอี้นักเทนนิสสาวชาวฮ่องกงเอาชนะคู่ของอานิต้าซาดีเยวาชาวยูเครนและโซฟีเลเวนลีนจากสหรัฐอเมริกา2-0เซต6-3และ6-1การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 Astana Women Open ที่ประเทศคาซัคสถานประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยหัวชนะเอคาเทรีนาตูปิเทียนามืออันดับ8ของรายการ2-1เซต6-7ไทยเบรก6-8 6-4และ7-5คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จโดยนับเป็นแชมป์อาชีพประเภทหญิงเดี่ยวครั้งแรกของกมลวรรณยอดเพชรและทำให้เธอได้คะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก15คะแนนด้วยศึกฟุตบอลเยาวชนโคคัพ U17 Thailand ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026รอบภูมิภาคการแข่งขันโซนภาคเหนือรอบชิงชนะเลิศที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีเชียงใหม่ FC เอาชนะแม่โจ้ยูไนเต็ดไป3-1โดยเชียงใหม่ FC ได้ประตูจากชินดนัยเวียงคำนาทีที่3สิริภากรคำล่านาทีที่39และกฤตยศศรีสิรินาทีที่67ส่วนแม่โจ้ได้ประตูตีไข่แตกจากนิติพงษ์นำแผงในนาทีที่80ขณะที่นักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ตกเป็นของชินดนัยเวียงคำจากสโมสรเชียงใหม่ FCสำหรับการแข่งขันโคคัพ U17 Thailand ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026ภาคต่อไปจะเป็นการแข่งขันในโซนกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งจะแข่งขันกันที่สนาม FA Thailand Training Pitch 1และ2ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569เพื่อคัดเลือก2สโมสรสุดท้ายจาก32ทีมผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปการแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 7ชนะ4ใน7 Bacon Time ตัวแทนจากไทยแพ้ Lee Love Deep Cross Gaming ตัวแทนจากไต้หวัน4-2เกมจบตำแหน่งรองแชมป์ขณะที่ประเภททีมหญิง Queen Showdown ในรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 7เช่นกัน E-Arena ตัวแทนจากไทยเอาชนะ One Star Esport ตัวแทนจากเวียดนาม4-2เกมคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์นานาชาติหญิงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV คัพสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบชิงอันดับ3ทัพนักตบหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม3-1เซต23-25 30-28 25-20 และ28-26คว้าอันดับ3ไปครองได้สำเร็จโดยโปรแกรมต่อไปในสนามที่2ทีมชาติไทยจะลงประเดิมสนามพบกับเมียนมาที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่22กรกฎาคมนี้ศึกฟอร์มูล่า2เบลเยียมกลางปีฟีเจอร์เรกเติ้ลทัศนาพลอินทรภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งจากทีม ART Grand Prix โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2คว้าโพเดียมมาได้สำเร็จสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักแข่งไทยคนแรกในรอบ8ปีที่ขึ้นโพเดียมในศึกฟอร์มูล่า2ต่อจากอเล็กอันบอนอังสุสิงห์พร้อมเก็บเพิ่ม18คะแนนจากสนามเบลเยียมสำหรับแชมป์ในฟีเจอร์เรก F2 สนามนี้คือราฟาเอลกามาราและนิโคลาโซล้อปิดโพเดียมอันดับ3โดยโปรแกรมต่อไปทัศนาพลจะเดินหน้าต่อในฮังการีกรังปรีที่สนามฮังการูริงประเทศฮังการีระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ศึกฟุตซอลไทยลีก2026นัดที่13ชลบุรีเปิดรังเหญ้าเอาชนะภูเก็ตยูไนเต็ดไป4-1ที่สนามบลูเวฟอารีนาสนามเทศบาลเมืองชลบุรีขณะที่นนทบุรีฟุตซอลคลับพ่ายให้กับราชภัฏเพชรบุรี1-3ที่สนามลำโพสเตเดียมจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้ราชภัฏเพชรบุรีเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนรั้งรองจ่าฝูงเล็กแรกศึกเอสโคล่า 3x3 ยูลีก 2026 รอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่ศูนย์การค้าเมกะบางนาประเภททีมชายสกายคอร์ส SPU จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมเอาชนะ BU จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ21-18คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยศรีปทุมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมคว้าอันดับ3ส่วนประเภททีมหญิง CT ศรีปทุม SPU จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมเอาชนะ EDU SU Junior จากมหาวิทยาลัยศิลปากร19-11คว้าแชมป์ไปครองและ EDU SU Senior จากมหาวิทยาลัยศิลปากรจบที่อันดับ3โดยทีมแชมป์ทั้งทีมชายและหญิงยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติขณะที่นายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอสโคล่า 3x3 บาสเกตบอลยูลีก2026ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาวงการบาสเกตบอลไทยโดยตลอดการจัดการแข่งขันทั้ง4ภูมิภาคที่ผ่านมาทำให้ได้เห็นศักยภาพความมุ่งมั่นและพัฒนาการของนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศอย่างชัดเจนทำให้การแข่งขันรายการนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวทีเฟ้นหาทีมแชมป์เท่านั้นแต่ยังเป็นสนามที่เปิดโอกาสให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่าในปีนี้กกท.ได้เดินหน้าจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารต้องห้ามให้กับทุกสมาคมกีฬาและตัวนักกีฬาอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าร่วมมหกรรมกีฬารายการต่างๆโดยเน้นแนวทางป้องกันดีกว่าแก้ไขในภายหลังเนื่องจากเรื่องนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในเวทีกีฬาระดับสากลทั้งนี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาไทยจะไม่มีปัญหาเรื่องสารต้องห้ามในเอเชียนเกมหนนี้เพราะทุกฝ่ายเตรียมการป้องกันอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะความผิดพลาดทางเทคนิคที่คาดไม่ถึงซึ่งเชื่อว่าไม่มีนักกีฬาคนใดเจตนาแต่อาจเกิดจากการรับประทานอาหารหรือยาโดยไม่ตั้งใจอย่างไรก็ตามกกท.ยังคงเน้นย้ำให้ระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้นายก้องศักดิ์ยังยืนยันว่าแฟนกีฬาชาวไทยจะได้รับชมถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ฟรีผ่านทางช่อง T-Sport 7เป็นช่องทางหลักพร้อมด้วยช่องพันธมิตรอื่นๆที่จะมาร่วมถ่ายทอดสดให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันผานิตคาดนาครายงาน
15: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
18: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
15: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
19: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
20: วันนี้เสนอคำว่าอสรพิษคำว่าอสรพิษสันนิษฐานว่ามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าอาศิระแปลว่าลูกศรซึ่งอาจแปลงความหมายเป็นเขี้ยวกับคำว่าวิสะแปลว่าพิษได้รูปเป็นอสิระวิสะแปลว่าสัตว์มีพิษที่มีเขี้ยวหมายถึงงูพิษนาคพญานาคอสรพิษเขียนออ่างสอเสือรอเรือพอพานสารอิสอฤาษีเดิมอสรพิษหมายถึงแต่งูพิษแต่ปัจจุบันรวมสัตว์มีพิษชนิดอื่นด้วยเช่นตามศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่าอสรพิษ5อย่างได้แก่งูตะขาบแมงป่องแมงมุมและคางคกเป็นสัตว์อัปมงคลไม่ควรให้เข้าบ้านเมื่อใช้เป็นความเปรียบอสรพิษหมายถึงผู้ที่ทำร้ายหรือให้ร้ายผู้มีเมตตาหรือผู้มีพระคุณเพราะความโลภความริษยาเป็นต้น
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
22: ขณะนี้เวลา 12:45 น.ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา22:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา6:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา16:43 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 263 9600ถึง99ต่อ1150สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174019713 2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37กรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหมกฮวกอาหารอีสานช่วงฤดูฝนท่านผู้ฟังคะหมกฮวกถือเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านของภาคอีสานที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความผูกพันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้งโดยคำว่าฮวกในภาษาอีสานหมายถึงลูกออดหรือตัวอ่อนของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำซึ่งจะเจริญเติบโตในแหล่งน้ำธรรมชาติช่วงฤดูฝนการนำฮวกมาประกอบอาหารไม่ใช่เพียงแค่การอิ่มท้องในแต่ละมื้อแต่เป็นภูมิปัญญาในการแสวงหาวัตถุดิบตามฤดูกาลที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะฮวกกบที่คนอีสานยกย่องว่ามีความแซ่บและเป็นที่นิยมรับประทานมากที่สุดรวมถึงฮวกเขียดที่สามารถนำมาปรุงอาหารได้เช่นกันเมนูนี้จึงเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมการกินที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยอัตลักษณ์ค่ะทว่าในความเรียบง่ายนั้นกลับแฝงด้วยความท้าทายสำคัญเนื่องจากฮวกเป็นสิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตตามโคลนตมและแหล่งน้ำธรรมชาติดินโคลนเหล่านี้จึงเป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายผู้บริโภคและผู้ปรุงอาหารจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกสรรวัตถุดิบโดยต้องหลีกเลี่ยงฮวกบางชนิดที่เป็นอันตรายอย่างเด็ดขาดค่ะเช่นฮวกคางคกที่มีพิษร้ายแรงสะสมอยู่ในตัวและไม่สามารถนำมารับประทานได้เลยสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นว่าวัฒนธรรมการกินอาหารพื้นบ้านของไทยมีความละเอียดอ่อนที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความระมัดระวังและความใส่ใจในทุกๆขั้นตอนค่ะขั้นตอนการปรุงหมกฮวกให้อร่อยอร่อยและปลอดภัยตามหลักสุขอนามัยนั้นเริ่มต้นจากกระบวนการทำความสะอาดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการกำจัดสิ่งสกปรกออกจากตัวฮวกที่อาศัยอยู่ตามโคลนตมโดยผู้ปรุงจะต้องนำฮวกมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นทำการบีบเอาไส้หรือมวลของฮวกออกให้หมดทีละตัวอย่างพิถีพิถันเพื่อไม่ให้มีดินโคลนหรือของเสียตกค้างอยู่ภายในแล้วจึงนำไปล้างน้ำซ้ำอีกหลายๆครั้งจนมั่นใจในความสะอาดก่อนจะนำไปพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำสำหรับกรรมวิธีการปรุงตามแบบฉบับโบราณจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องแกงเพื่อดับกลิ่นคาวและเพิ่มสรรพคุณทางยาโดยนำพริกขี้หนูหอมหัวแดงและตะไคร้หั่นฝอยมาโขลกให้แหลกพอประมาณพร้อมหยอกเกลือลงไปเล็กน้อยจากนั้นนำฮวกที่ทำความสะอาดดีแล้วมาคลุกเคล้าเข้ากับเครื่องแกงปรุงรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาและผงชูรสตามชอบสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการใส่ผักสมุนไพรกลิ่นหอมในปริมาณมากเช่นใบผักแมงลักหรือผักอีตูและผักขยงซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยชูรสชาติและสร้างความหอมหวนชวนรับประทานเท่านั้นแต่ยังมีฤทธิ์ช่วยต้านเชื้อจุลินทรีย์และขับลมในระบบทางเดินอาหารได้อีกด้วยค่ะเมื่อคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันดีแล้วก็นำมาห่อด้วยใบตองสดที่เช็ดสะอาดแล้วนำไปนึ่งในซึ้งด้วยความร้อนสูงจนสุกอย่างทั่วถึงซึ่งไอ้น้ำและความร้อนที่พอเหมาะจะช่วยทำลายเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับธรรมชาติได้ การรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมการกินหมกฮวกให้คงอยู่ต่อไปในยุคปัจจุบันจึงต้องเดินควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญด้วยค่ะเมนูหมกฮวกที่มีเสน่ห์เย้ายวนใจด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพรและใบตองที่ถูกย่างหรือนึ่งจนสุกจะแปรเปลี่ยนเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าและปลอดภัยก็ต่อเมื่อผู้ปรุงใส่ใจในทุกรายละเอียดนั่นเองการปรับปรุงกรรมวิธีการทำอาหารพื้นบ้านให้ถูกสุขลักษณะนี้ไม่ได้เป็นการทำลายคุณค่าดั้งเดิมของอาหารอีสานแต่เป็นการช่วยส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าให้เมนูท้องถิ่นสามารถก้าวเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยที่คนทุกภาคและคนทั่วโลกสามารถเปิดใจลิ้มลองได้อย่างมั่นใจความใส่ใจในความสะอาดจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้วัฒนธรรมการกินหมกฮวกกลายเป็นบทเรียนแห่งภูมิปัญญาที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์แห่งรสชาติท้องถิ่นเข้ากับการรักษาสุขอนามัยในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัยที่สุดค่ะจบบทความประจำวันเรื่องหมกฮวกอาหารอีสานช่วงฤดูฝนเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชลธรจัญญาอ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยค่ะ
1: วันแรกของสัปดาห์นะครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยครับประเด็นข่าวสารและนานาสารพันเรื่องราวของการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับทางเครือข่ายของสวทของเราทั่วประเทศวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่วยควบคุมเสียงนะครับมีคุณภูมิรัตน์มีลักษณะอ่านว่าภูมิรัตน์หรือภูมิรัตน์
0: ภูมิรัตน์
1: ภูมิรัตน์นะครับน้องภูมิรัตน์น้องใหม่ของเรานะครับกับทีมงานนิวมีเดียวันนี้นะครับคุณากรสิมพิทักษ์นะครับก็จะดูแลเรื่องของไลฟ์เรื่องของการฝากข้อคิดเห็นฝากคำถามผ่านไลฟ์แล้วก็มีฉากหลังสวยๆให้เราได้เห็นด้วยเนื่องจากผมเองไปอัปเดตมาว่าฉากหลังวันนี้เนี่ยก็จะพาไปแกรนด์แคนยอนแต่ไม่ใช่ที่อาริโซนาแต่เป็นที่ทางเหนือลำปางแล้วก็มีนะครับแลนด์สเคปสวยๆเช่นนี้นะครับก็อยู่ที่ลำปางนั่นเองเป็นแลนด์มาร์คที่ตั้งอยู่ที่ดอยถ้ำมาดบ้านห้วยส้มอำเภอเสริมงามเป็นพื้นที่ดึกดำบรรพ์จริงๆที่มีอายุถึง 800,000 ปีเขาบอกแบบนั้นโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นลักษณะที่มีความสวยงามและมีที่มาที่ไป
0: ธรณีวิทยาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่นะครับก็เป็นเนินเขาที่ถูกกัดเซาะพังยุบลงไปเป็นแอ่งนะใช้เวลามาเป็นแสนปีเนี่ยนะครับคล้ายแอ่งกระทะหงายและมีลักษณะเป็นรูปร่างแปลกตาเหมือนแกรนด์แคนยอนที่แอริโซนานั่นเองนะครับก็อยู่ที่ไทยนี่เองลำปางนะครับไปที่ลำปางเนี่ยเพราะว่าไปชวนเที่ยวงานเซรามิกสร้างสรรค์และหัตถกรรมลำปางที่จะจัดขึ้น 27-30 กรกฎาคมนี้นะครับณลานรถม้าชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปางนะครับที่สุดของเซรามิกและคราฟรวมงานดีไซน์ของคนลำปางไว้ณที่เดียวกันแห่งนี้นะครับก็เป็นการส่งเสริมและประกาศศักยภาพเมืองแห่งเซรามิกและหัตถกรรมชั้นนำของประเทศก็คือลำปางนี่เองนะครับและยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนักออกแบบช่างฝีมือท้องถิ่นได้นำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าลำปางเขามีช่างฝีมือที่เก่งขนาดนี้เลยนะฮะงานเซรามิกงานละเอียดก็เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับลำปางเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์นะครับของลำปางอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีเลยละครับรวมไปซื้อหานะครับไปอุดหนุนหัตถกรท้องถิ่นกันได้เพื่อที่จะเอามาเป็นของใช้ของตกแต่งบ้านของที่ระลึกและผลงานศิลปะก็มีเวิร์กช็อปให้เราฝึกทำด้วยนะไม่ใช่ไปซื้อหาอย่างเดียวใครที่อยากจะฝึกฝนฝีมือการทำเซรามิกเนี่ยก็มีเวิร์กช็อปเป็นกิจกรรมเพ้นเซรามิกแล้วก็ฟรีนะครับวันละ3รอบรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าในทีทองช้อปปิ้งราคาที่ถูกนะครับก็จัดขึ้น4วันนะครับ 27-30 กรกฎาคมนี้ใครมีเวลาอยู่ตัวเมืองลำปางเลยเซ็นทรัลลำปางนี่เองนะครับลานรถม้านะครับก็ไปที่ลำปางเปลี่ยนบรรยากาศกันดูนะครับไปเที่ยวในเวลานี้ก็ไม่แย่ซะทีเดียวสำหรับช่วงอาจจะมองว่าเป็นช่วงโลซีซั่นของหลายๆที่แต่ว่าที่ลำปางเขาเองก็มีความโดดเด่นนะครับเรื่องของธรรมชาติช่วงของฤดูฝนก็อาจจะมีความสวยงามอีกแบบนึงก็ได
0: ้
1: ที่นี่แหละครับที่แกรนด์แคนยอนที่ลำปาง
0: ลำปางนี่เขามีทั้งรถม้าเนาะเป็นจุดเด่นแล้วก็มีเซรามิกนี่แหละเป
1: ็
0: นขึ้นชื่อนะคะใครไปร่องว่างก็ไปเที่ยวกันที่ทางเหนือนะคะภาคเหนือของเราแล้วก็นอกจากมีงานสำคัญสำคัญอีกงานหนึ่งนะคะที่ใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2569ค่ะหน่วยราชการในพระองค์รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะคะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นภายใต้แนวคิดสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะคะงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายค่ะจัดที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะตั้งแต่วันที่24-31กรกฎาคมนี้นะคะกิจกรรมในงานก็มีหลากหลายค่ะมีทั้งกิจกรรมทำบุญตักบาตรนะคะในวันที่26กรกฎาคม2569มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระสงฆ์75รูปจาก3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมเกาะริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบจำนวน40วัดนะคะตลอดสายน้ำเดียวกันค่ะซึ่งจะเริ่มในช่วงเวลา 5:30 นาทีพระสงฆ์ก็จะมาพร้อมกันนะคะบริเวณที่ริมคลองตลอดทั้ง3สายนะคะทั้งคลองคูเมืองเดิมมาคลองหลอดถึงคลององอ่างบางลำพู

0: รัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบค่ะกิจกรรมที่3ก็คือพิธีอาราธนาทำวัดเย็นสวดมนต์เย็นถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นี้นะคะกิจกรรมที่4ค่ะบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลจำนวน225คนบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาติไทยนะคะการบำเพ็ญพระราชกุศลบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลทุกครัวเรือนในชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์แล้วก็ปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านพื้นที่สาธารณประโยชน์การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เปิดจุดบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คนไร้ที่พึ่งคนเร่ร่อนริมคลองหลอดถวายเป็นพระราชกุศลค่ะอีกกิจกรรมนะคะมอบสิ่งของอุปกรณ์สาธารณประโยชน์แก่ผู้แทนชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรแล้วก็คลองแสนแสบในวันที่26เช่นเดียวกันก็จะมีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าบนเรือและเรือโบราณในคลองเกาะรัตนโกสินทร์จำหน่ายสินค้าโอท็อปนะคะบริเวณป้อมมหาการมีผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เกาะรัตนโกสินทร์ด้วยกิจกรรมถนนคนเดินสองฝั่งคลองโอ่งอ่างคลองพดุงกรุงเกษมเขตสัมพันธวงศ์เขตพระนครและมีกิจกรรมวาดภาพสตรีทอาร์ตบนถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างคลองพดุงกรุงเกษมค่ะพื้นที่คลองหลอดวัดราชนันดารามวัดราชนัดดารามนะคะแล้วก็คลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยนอกจากนั้นมีการเปิดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10เรื่อง12ตอนตลอดระยะเวลาการจัดงานนะคะการแสดงดนตรีเปิดเพลงของหน่วยงานทหารนักแสดงเฉลิมพระเกียรติในบทเพลงพระราชนิพนธ์หรือเพลงถวายพระพรและกิจกรรมสำคัญก็คือพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณเวทีสวนสาธารณะป้อมมหาการในวันที่26กรกฎาคมนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ
1: บรรยากาศเดินริมคลองนี่สบายสบายช้อปปิ้งทานอาหารอร่อยดูสตรีทอาร์ตสวยงามนะโอ้โหเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่น่าเที่ยวที่สุดที่หนึ่งเลยถ้ามีเพื่อนต่างชาติที่พาไปนี่ประทับใจมากๆได้เห็นความเป็นไทยในทุกรูปแบบทั้งสมัยใหม่แล้วก็ทั้งสมัยดั้งเดิม
0: ร่วมกิจกรรมเป็นสาธารณประโยชน์และก็กิจกรรมจิตอาสาด้วยนะคะ
1: เอาละครับตอนนี้มาดูเรื่องของการแพทย์แผนไทยการดูแลสุขภาพแฟนๆที่เตรียมจะพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวเตรียมโทรศัพท์กันมาได้เลยนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาทักทายอาจารย์แล้วก็ตอบจดหมายกันก่อนนะครับสวัสดีอาจารย์นะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
0: ค่ะอาจารย์สบายดีนะคะ
2: สบายดี
0: ได้ออกหน่วยพื้นที่เหนื่อยไหมคะ
2: ก็ไม่เหนื่อยค่ะนั่งรถเหนื่อยกว่า
0: อาจารย์เดินทางไกลที่ขอนแก่น
1: อาจารย์ก็ปักหลักอยู่ที่นู่นตลอดจนจบกิจกรรมใช่ไหม
2: ไม่ค่ะช่วงจันทร์ถึงศุกร์ต้องอยู่จันทร์ถึงพฤหัสต้องอยู่กรุงเทพค่ะเพราะว่ามีคลินิกมีอะไรพวกนี้ต้องอยู่ค่ะถ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์ถึงจะเริ่มเดินทางแล้วก็อยู่ที่ขอนแก่นค่ะ
0: ค่ะ
2: วันนี้อาจารย์รายการมาทักเยอะก็ขอบคุณมากนะคะ
0: อาจารย์มีอะไรมาฝากบ้างคะสัปดาห์นี
2: ้ค่ะมีจดหมายจากแฟนๆแล้วก็แฟนรายการก็ร่วมบุญมาคุณจันทร์แดงสง่าค่ะนนทบุรีค่ะส่งเป็นฟ้าทลายโจรมาให้ค่ะคุณชิดแซลิมค่ะบนปุ่มกทมเป็นใบหนุมานประสานกายแล้วก็ดอกมะลิค่ะคุณคนึงนิดจากนนทบุรีค่ะผิวมะกรูดแล้วก็รากมะไหลเผือกค่ะคุณวรรณภานาครัตค่ะแล้วก็คุณปราณีนาครัตจากโกกพระนครสวรรค์ค่ะดอกมะลิกับดอกอัญชันค่ะคุณพันนีแท่นทองพิษณุโรคค่ะส่งเป็นดอกมะลิมาให้ค่ะคุณทองปานเทพบุปผาน้ำโสมอุดรธานีเป็นใบบรเพชรแล้วก็ใบหนุมานประสานกายส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะปกติฉันนางเฟี้ยมเสนาวุฒิค่ะขอบริจาคสมุนไพรตากแห้ง2รายการได้แก่ดอกมะลิตากแห้งและดอกอัญชันตากแห้งเพื่อใช้ทำยาสมุนไพรตามความต้องการของผู้บริโภคค่ะขอแสดงความนับถือนางเฟี้ยมเสนาวุฒิผู้บริจาคขอบพระคุณมากค่ะก็ได้รับของบริจาคทุกท่านแล้วนะคะขอบพระคุณอย่างสูงส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะถามเปิดมาจดหมายนิดเดียวเองถามง่ายสั้นๆง่ายๆคุณสุวรรณีค่ะจากชัยภูมิบอกว่าทำไมกินนมไม่ได้ท้องเสียตลอดจะแก้ปัญหาอย่างไรอยากดื่มเพราะว่าจะดูแลกระดูกคุณมียาสมุนไพรกินได้ไหมจริงๆน่าจะเป็นมานานแล้วไม่ได้เพิ่งเป็นล่ะค่ะไอ้กินนมแล้วมีอาการถ่าย

0: เพิ่มขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าตัวแลคเทสค่ะมันเป็นเอนไซม์ที่สร้างโดยเยื่อบุลำไส้เล็กของเรานี่แหละทำหน้าที่ไปย่อยเอาแลคโตสซึ่งเป็นน้ำตาลที่มันมีอยู่ในนมอะค่ะซึ่งมีอยู่ในนมทีนี้ย่อยแล้วเนี่ยมันจะต้องแตกเป็นกลูโคสเป็นกาแลคโตสอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อให้ขนาดมันเล็กลงแล้วก็จะง่ายต่อการดูดซึมทีนี้พอมันพอกไอ้เจ้าตัวนี้ไปน้ำตาลแลคโตสนี้ไม่ถูกย่อยมันเมื่อมันไม่ถูกย่อยเนี่ยไอ้ตัวลำไส้ก็ไม่ดูดซึมทีนี้มันก็ทำการดึงน้ำเข้ามาในลำไส้ก็เกิดอาการท้องเดินเราก็แก้ยากค่ะแล้วก็กระดูกคุณไม่จะเป็นเสมอไปค่ะว่าต้องกินนมอย่างเดียวยังไปกินถั่วงาปลาตัวเล็กตัวน้อยอะไรพวกอย่างเงี้ยยังใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็นมสำหรับผู้ที่มีภาวะย่อยแลคโตสไม่ได้เนี่ยก็มีแล้วก็ดูที่เป็นไฮแคลเซียมเนี่ยบางเดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อที่สามารถใช้ได้นะคะเราลองดูแล้วเราก็ไปกินปลาตัวเล็กตัวน้อยเอากินเพื่อพวกถั่วงาธัญพืชต่างๆก็สามารถดูแลเรื่องของกระดูกคุณได้โดนแดดบ้างบริหารร่างกายให้โดนแดดอ่อนๆกินถั่วกินงากินพวกนี้ค่ะธัญพืชต่างๆปลาตัวเล็กตัวน้อยก็แนะนำให้เอาไปถ้าเราฟันฟางไม่ค่อยดีแล้วก็เอาปลาตัวเล็กๆไปคั่วแล้วก็ตำให้ละเอียดละลายลงไปทำคล้ายๆแกงเลียงพวกนี้ก็ได้หรือแม้กระทั่งปลากรอบเราเอามาย่างให้หอมแล้วเราก็ตำให้ละเอียดแล้วก็ละลายลงในน้ำซุปน้ำแกงเราก็สามารถทำแล้วก็ใส่ผักหัวปลีคะน้าใบแมงลักบวบและพวกนี้ค่ะสามารถใส่ลงไปได้หัวหอมก็จะกลายเป็นเมนูอาหารที่ดูแลกระดูกไปด้วยในตัวก็สามารถรับประทานอย่างนี้ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นนมเสมอไปนะคะก็จะได้ไม่ต้องซีเรียสเรากินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ลองหันไปหาพวกโยเกิร์ตบ้างเพราะว่ามันย่อยตัวแบคทีเรียไปแล้วส่วนหนึ่งมันก็อาจจะทำให้อาการนั้นลดลงแต่ถ้ากินแล้วยังไม่ดีขึ้นก็หันไปกินพวกน้ำนมถั่วเหลืองอะไรพวกนี้แทนก็สามารถช่วยได้กันค่ะยังไงคุณส่วนนี้ลองเอากลับไปใช้ดูนะคะขอบคุณมากค่ะเรียบร้อยค่ะ
1: หมดนะคะค่ะอาจารย์ย้ำสถานที่บริจาคสมุนไพรด้วยนะคะ
0: ก็ท่านใดที่อยากร่วมบริจาคสมุนไพรกับเรานะคะสามารถส่งมาได้ที่ตู้ปน59ตู้ปน59ปนสปปนเนสศาลาปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ027062610เรายังอยากได้รากชะพลูอย่างมากเลยค่ะรากชะพลูดอกมะลิรากกระเทียมใบหนุมานประสานกายดอกพิกุลพวกนี้ค่ะเรายังอยากได้อยู่ใบบรเพชรอะไรต่างๆก็ยังอยากได้อยู
1: ่
0: ก็ขอบคุณแฟนรายการที่สละเวลานะคะอุตส่าห์เก็บทำความสะอาดอย่างดีทำแห้งส่งมาให้ก็เสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเสียแรงด้วยนะแต่ท่านก็สลับเวลามาให้ก็ขอบพระคุณอย่างสูงในความกรุณาที่ส่งมานะคะขอบคุณมาก
1: ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
2: จริงครับ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อาจารย์ไปที่ขอนแก่นอีกเมื่อไหร่นะคะ
0: วันที่25-26กรกฎาคมค่ะเสาร์อาทิตย์หน้านี้ก็ยังอยู่ที่ขอนแก่นอยู่ค่ะ
1: ค่ะเส้นเดือนน
0: ี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราออกหน่วยร่วมกันกับทางของมขค่ะทางมขอนแก่นค่ะ
1: ค่ะก็ใครที่อยู่ใกล้ๆบริเวณที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะคณะสาธารณสุขศาสตร์
0: ค่ะ
1: จะเป็นสถานที่เขาเรียกชื่ออะไรนะคะเป็นศูนย
0: ์สถานีวิจัยค่ะการแพทย์แผนไทยอยู่ตรงข้ามกับลานจอดรถของคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะถ้าเราไปถึงคณะสาธารณสุขแล้วใช่ไหมคะเรามองฝั่งตรงข้ามตรงลานจอดรถอะค่ะจะเห็นขึ้นว่าสถานีวิจัยการแพทย์แผนไทยตรงเข้ามาในนั้นเลยค่ะมีคลินิกอยู่ในนั้นด้วยก็สามารถค่ะ
1: ค่ะที่ผ่านมามีแฟนรายการไปพบอาจารย์บ้างไหมคะ
0: มีค่ะมีก็เข้าไปทักทายค่ะเข้าไปหาบางคนก็มาเจออย่างเดียวแล้วก็กลับ
1: นะคะไม่ได้ตรวจใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้ตรวจอะไรค่ะมาสวัสดีทักทายจับมือ
2: น่ารักมาก
0: แล้วก็ไปแล้วก็ยังต้องเปิดคลิป ปิดคลิปย้อนหลังค่ะของแฟนรายการทั่วที่ถิ่นไทยเพื่อให้เห็นว่าคุณสีเป็นยังไงคุณอัจฉริยะเป็นยังไงเขาก็อ๋อได้เห็นแล้ว
2: อันนี้ส่งไปด้วยนะพวกเราสองคน
1: ก็อยากเจอตัวจริงว่าได้ยินแต่เสียงใช่ไหมคะอาจารย์ได้อาจารย์ด้วย
0: เขาบอกเสียงหล่อมากเสียงสวยมาก
1: ตอนอาจารย์ก็เหมือนกันเพราะว่าบางทีเขาฟังแต่ทางวิทยุถ้าอยากเจอตัวจริงก็หาอาจารย์ได้ที่ขอนแก่นก็ใกล้ๆก็ไปหาได้นะคะ
2: ครับ
1: ค่ะอ่ะทีนี้เรามาสู่ช่วงเปิดสายช่วงฮอตของรายการนะคะ
2: ร
1: อโทรศัพท์กันแล้วนะคะ
2: วันนี้น้องแก้วเตรียมรับโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์มาได้ที่เบอร์โทรศัพท์022769718 022769718โทรมาเลยนะครับใครที่โอ้โหไม่ทันได้พูดจบเลยนะมาแล้วนะฮะ
1: มารอแล้วมารอ
2: มนจันนะครับ
1: ค่ะคุณมนจันโทรมาจากที่จังหวัดอะไรคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณมนจัน
3: ครับสวัสดีครับผมเป็นนิ้วมือล็อกจากใช้ยาอะไรนะครับคุณหมอครับ
0: นิ้วล็อกต้องใช้การบำบัดนวดทางหัตถการคือการนวดค่ะแล้วก็พยายามบริหารด้วยการแช่น้ำอุ่นค่ะแช่น้ำอุ่นแล้วก็ขยับค่อยๆเหยียดค่อยๆยืดนิ้วล็อกก็ช่วยได้แต่นิ้วล็อกเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมการทำงานด้วยค่ะอาจจะต้องใช้ทางแพทย์แผนไทยอะค่ะเขาก็จะมีการนวดพวกนิ้วล็อกนิ้วไก่ปืนพวกนี้ค่ะช่วยด้วยอย่าทิ้งไว้นานนะคะไม่อย่างนั้นจะลำบากจะยืดออกก็ลำบากกำก็เจ็บยืดก็เจ็บอยู่อย่างเงี้ยมันใช้ชีวิตลำบากนะคะ
3: กำไม่ได้ครับกำไม่ลง
0: กำไม่ลงเลยต้องใช้การนวดค่ะยาอย่างเดียวเอาไม่อยู่ค่ะต้องมีเรื่องของหัตถการนวดเข้าไปด้วยอยู่จังหวัดอะไรคะ
3: จังหวัดอุดรครับ
0: อุดรเหรอที่นั่นมีแพทย์แผนไทยหรือเปล่าคะโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยหรือร้านนวดทั่วไปก็ได้ค่ะร้านนวดทั่วไปเขาก็มีการรักษานิ้วล็อก
3: ผมรู้จักครับ
0: รู้จักแล้วถ้าทำไงดีอ่ะปัญหาก็คือเรานิ้วล็อกอะค่ะเราต้องแช่ในน้ำอุ่นน้ำอุ่นเนี่ยมีว่านไพรไหมคะ
3: ว่านไพรมีอยู่ครับ
0: มีเกลืออยู่แล้วนะเกลือทั่วไป
3: ครับ
0: ใช่เราก็สามารถใช้ไพรกับเกลือค่ะไพรต้มไพรให้ออกสีก่อนแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็ถึงเวลาให้รอให้น้ำอุ่นนะคะไม่ใช่น้ำร้อนนะน้ำร้อนจัดไม่ได้นะคะเดี๋ยวพองน้ำอุ่นแล้วเราก็แช่มือค่ะแล้วก็หมั่นประคบตั้งแต่หัวไหล่ตั้งแต่บ่าหัวไหล่ไล่ลงมาจนกระทั่งถึงปลายนิ้วทั้ง5นิ้วของเราทำทั้ง2ฝั่งก็ได้นะคะก็จะช่วยเรื่องของการเหยียดยืดแล้วก็ทำให้เกิดผ่อนอะไรนะคะ
3: พอถามอีกอันนึงครับคือว่าผมเป็นนี่ยืดรูลำคอยืดอันนี้นะทั้งมหากรอนนี่ครับมันเจ็บมาตั้ง3เดือนแล้วมา
0: เจ็บที่ไหนคะ
3: เจ็บตลอดมันเจ็บเป็นเจ็บครับ
0: เจ็บที่ไหนคะ
3: กรอนลงมาหาอย่างพ่อนี่ครับตามหาบาไลนี่ครับ
1: คอบาไล
3: ครับ
0: ค่ะเจ็บที่คอบ่าไหล่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: คุณมนจันการเจ็บที่คอบ่าไหล่ล้าวลงมาบางคนเจ็บไปจนตั้งถึงปลายมือปลายมือเลยนะคุณมนจันต้องดูก่อนนะคะว่ากระดูกคอของคุณมนจันมีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็กล้ามเนื้อถ้ามันแข็งเกร็งมากเกินไปก็ทำให้เราเกิดอาการปวดได้เหมือนกันถ้าจะกินยาเราก็จะแนะนำพวกเถาวัลย์เปรียงแต่ควรจะประคบค่ะวิธีการประคบก็หาพวกไพรเกลือใบยอก็ได้ค่ะเอาไพรมาเป็นหลักเอาเกลือเอาใบยอเอาตะไคร้ผิวมะกรูดพวกนี้หาได้หมดอยู่แล้วสาแล้วเราก็ใบมะขามพวกนี้ค่ะเราเอามารวมกันพรมเหล้านิดหน่อยใส่เกลือแล้วก็นึ่งประคบตั้งแต่คอบ่าไหล่ไล่ไปจนถึงแขนแล้วก็บริเวณสะบักให้ใครช่วยประคบให้เรามันก็จะผ่อนคลายมาได้ส่วนนึงนะ
3: มีกี่อย่างครับคุณหมอมีกี่อย่างครับ
0: ใช่
3: ไ
0: พรครับไพรได้อยู่แล้วเน
3: า
0: ะใบมะขาม
3: มีอยู่ครับ
0: จ้ะใบมะขามข่า
3: ข่าก็มีอยู
0: ่ผิวมะกรูด
3: ผิวมะกรูดก็มี
0: โอ้เก่งจังใบยอค่ะ
3: ใบยอก็มี
0: ใบยอก็มีเกลือ
3: เกลือก็พอได
0: ้เหล้าม
1: ีแล้ว
3: คือยุคเสียวก็ได้ตรงเราน
0: ั่นแหละแล้วเอาทั้งหมดอะค่ะมาห่อทำเป็นลูกประคบแล้วเราก็ใส่เกลือแล้วก็พรมเหล้าลงไปในยาค่ะ แล้วก็มัดแล้วก็เอาไปนึ่งทำสองลูก
3: ใส่หมด
0: ไปน
3: ึ
0: ่งเอาไปนึ่งนะแล้วก็ทำลูกประคบทำสองลูกสลับกันไปมาพออันนี้คลายความร้อนลงแล้วเราก็เอาไปนึ่งใหม่แล้วก็อีกลูกมาใช้ลูกนึงเนี่ยถ้าเราทำทุกวันนะคะก็ใช้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะ
3: ครับ
0: ค่ะใช้ได้นานอยู่เพียงแต่เวลาเก็บเอาเก็บใส่ถุงมัดปากให้แน่แล้วเอาเข้าตู้เย็นมันจะได้ไม่เสียถ้าเราไม่ได้ใช
3: ้ผมอยากบริจาคใบโบราณเพชรที่ว่าอันเชี่ยมันฉีดแต่มันแห้งๆผมอยากต้องส่งเบอร์นี้ได้ไหมครับ
0: จ้า
3: ผมอยากเข็ดต้องไปเอาไปผู้เบสนะครับ
0: เดี๋ยวอภัยภูเบศไม่ได้รับใบโบราณเพชรค่ะ
1: ส่งมาที่อาจารย์นะคะตู้ปน59
3: โอ้เดี๋ยวผมโทรถามเบอร์นี้กันเลยครับ
1: โทรถามเบอร์นี้ เดี๋ยวให้น้องบอกให้นะคะเดี๋ยววางหูแล้วให้น้องบอกให้จะได้จดทันนะคะ
3: ครับครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวให้น้องแก้วช่วยบอกให้นะคะ
2: ถือสายรอนะครับ
1: ค่ะถือสายก่อนนะคะตู้ปน59ปนสบางนากทม10260นะคะเดี๋ยวน้องแก้วช่วยย้ำเบอร์ให้จะทานที
0: ่ส่งเป็นแห้งมานะคะส่งเป็นแห้งอย่าส่งสดมา
1: จ้ะ
0: ถ้าส่งสดมาขึ้นลาค่ะ
2: คำถามโอเคไหมครับ
1: เรียบร้อยนะคะก็เรียบร้อยคุณมนจันนะคะจากอุดรธานีค่ะ
2: ก็เป็นคนมีความพร้อมด้านสมุนไพรนะมีหลายอย่างมีครบทุกอย่างเลยทีเดียวก็ถือว่า
1: อาจารย์ค่ะนิ้วล็อกนี่เรานวดตัวเองได้ไหมคะ
0: นวดได้ค่ะแต่ว่าตรงคอบ่าไหล่อาจจะนวดยากหน่อย
1: พอเขาปวดร้าวไปด
2: ู
1: คอบ่าไหล่
0: เราแนะนำให้แช่หรือทำลูกประคบก็ได้ค่ะหรือแช่น้ำอุ่นแล้วเวลาแช่ก็ค่อยๆขยับเหยียดยืดออกมันก็จะได้ช่วยได
1: ้ค่ะจะได้ช่วยได้แต่ว่าต้องทำบ่อยไหมคะวันหนึ่ง
0: บ่อยค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอยากให้ไปที่โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยอะค่ะเขาก็จะมีเรื่องของนวดหัดนวดของแพทย์แผนไทยอยู่แล้วเอาไปให้เขาดูบอกว่าเราเป็นนิ้วล็อกเขาก็แก้ไขให้เราได้อยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะค่ะส่วนคอบ่าไหล่นี่วันหนึ่งทำลูกประคบเนี่ยควรจะใช้ลูกประคบกี่ครั้งคะเราต่อวันนะคะ
0: ก็วันละครั้งก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราทำงานเราไปทำงานตอนเช้าเย็นๆมาประคบก็ได้ค่ะเพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายถ้าเป็นไปได้ก็ประคบทั้งตัวมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของเลือดก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าคนเป็นเบาหวานการประคบต้องอยู่ภายใต้คนที่ไม่เป็นเบาหวานนะคะเพราะคนที่เขาไม่เป็นเบาหวานปลายประสาทเขารับความร้อนได้ดีกว่าเราคนเป็นเบาหวานปลายประสาทผิวหนังและพวกนี้รับความร้อนได้ไม่ดีเดี๋ยวหนังพองค่ะ
1: เพราะว่าเขาจะไม่รู้ว่ามันร้อนมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ร้อนน้อยค่ะเดี๋ยวผิวจะพองพอคิดว่ามันไม่ร้อนจริงๆมันร้อนนะคะ
0: ใช่ค่ะร้อนค่ะ
1: อืมค่ะค่ะเดี๋ยวโทรศัพท์สายว่างแล้วนะคะ
2: ครับ022769718นะครับตอนนี้ก็คุณมนจันยังถือสายอยู่นะสายก็ยังไม่ว่าอาจจะทวนเรื่องที่อยู่นะที่จะบริจาคสมุนไพรนะครับ
1: ค่ะค
2: ่ะเป็นใบบรเพชรเนาะ
1: ใบบรเพชร
2: ต้นบรเพชรใช่ไหมอ
1: ยากจะบริจาคใบบรเพชรค่ะอาจารย์ย้ำอีกสักนิดนึงเมื่อกี้ทำลูกประคบเผื่อใครยังฟังไม่ทันมีอะไรบ้างนะคะ
0: เราหาได้ง่ายๆก็คือถ้าพลายได้ดูหายากในบางท่านนะคะแต่เมื่อกี้ของคุณมนต์จันทร์บอกว่ามีเลยพลายก็มีพลายค่ะมีใบมะขามมีข่าจิ๋วมะกรูดใบยอเกลือสุราบางคนใส่ตะไคร้ด้วยก็ได้นะคะไม่มีปัญหาก็สามารถทำใหเอามาทำเป็นลูกประคบมีกลิ่นหอมดีด้วยที่เราต้องใช้สุราเพราะว่าพรมให้ชุ่มหน่อยแล้วก็เอาไปนึ่งประคบเกลือก็จะผ่านหนังสุราก็จะผ่านผิวได้ดีก็จะนำยาเวลาประคบประคันนำยาลงสู่ชั้นผิวหนังของเราได้ด้วยถ้าไม่มีสุราก็ไม่เป็นไรมีเกลือก็พรมน้ำธรรมดาก็ได้ค่ะ
1: ค่ะเอามานึ่งใช่ไหมคะ
0: เอามาห่อทั้งสองลูก
1: ห่อไว้
0: สองลูกแล้วก็ห่อไว้ค่ะห่อไว้แล้วก็พอนึ่งได้ที่แล้วเราก็เอามาประคบสลับมันไปลูกพอลูกนี้หายร้อนก็ไปประคบใหม่ก็อีกลูกนึงมาก็สลับสับเปลี่ยนสักสองสักสักสามครั้งนะคะก็ทั้งตัวก็ช่วยได้แล้วค่ะ
1: แล้วก็พอเสร็จแล้วก็เอาไปพอเย็นแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นเก็บไว้
0: ค่ะใส่ถุงให้เรียบร้อยมัดปากให้แน่นเพราะไม่งั้นของในตู้เย็นจะเป็นกลิ่นลูกประคบหมดเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็พอนั่นก็หยิบออกมาใช้ได้อีกนะคะใช้ได้ประมาณ1สัปดาห์
0: เป็นสัปดาห์นี้ใช้ได้แน่นอนเลยค่ะยายังเหลืองติดเสื้อติดผ้าอยู่ค่ะ
1: ตัวไหนคะที่เหลืองเนี่ย
0: ใครค่ะ
1: ตัวใครอ๋อค่ะจริงๆใครหายากนะแต่ในส่วนมากจะเป็นผงๆที่เขาก็มีขายนะคะใช่ไหมอาจารย
0: ์เป็นผงก็มีขายค่ะถ้าเราไม่มีตัวว่านเป็นหัวแล้วก็เอาเป็นผงโรยลงไปในสมุนไพรที่เราหาได้ตามท้องตลาดก็ได้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรทำลูกประคบด้วยตนเองนะคะอาจารย์ให้ไว้
2: ครับ
1: สายว่างแล้ว
2: ครับ0227697118ก่อนจะเบรกกันนะครับได้อีกหนึ่งสาย
1: ค่ะ
2: ไม่แน่ใจจะมีเข้ามาหรือไม่0227697118ครับรวมถึง Facebook Live เองก็เปิดรับคำถามนะครับ
1: คำถามเข้ามาได
2: ้
1: ค่ะช่วงระหว่างรอนี้ถ้ายังไม่มีโทรศัพท์เข้ามาเราพักกันก่อนสักครู่ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
9: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
10: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
9: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
10: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
9: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
10: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
1: ค่ะ 13:31 นาทีนะคะทั่วที่ถิ่นไทยช่วงที่2คุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีค่ะ
2: ครับก็ยังคงเปิดสายนะครับ0227697118มีสายเข้ามาพอดีนะครับคุณประเสริฐจากจังหวัดสุรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
11: สว
1: ั
11: สดีค่ะ
12: ครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวปิดวิทยุนิดนึงนะคะเสียงสะท้อนค่ะฟังจากโทรศัพท์นะคะ
12: ครับครับ
1: ค่ะถามได้เลยค่ะ
12: ผมมีอาการตอนนี้ผมอายุ65ปีครับผมมีอาการท้องผูกมากครับเป็นมาประมาณ2เดือนแล้วครับ
13: ค่ะ
12: นั่งเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยนั่ง เพื่อจะออกเนี่ยเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงครับแล้วเป็นก้อน
0: เดี๋ยวนั่งถึง2ชั่วโมงเลยเหรอคะ
12: ครับเพื่อจะออกได้บ้างบางครั้งต้นต้องใช้ไม้แค่ออกนะครับ
0: โอ้
12: เป็นก้อนเป็นก้อนเหมือนขี้กระต่ายอ่ะ
0: ค่ะแล้วตอนนี้ได้กินยาระบายยาถ่ายอะไรหรือเปล่าคะ
12: ไม่ครับ
0: ไม่ได้ทานเลยแล้วกินผักกินน้ำเพียงพอหรือเปล่าคะ
12: พอครับผักเลยผมกินประจำผักเลยผมกินตลอด
0: แล้วน้ำได้กินกี่ลิตรต่อวันคะ
12: กินเยอะครับน้ำเลยกินเยอะผมเคยฟอกไตมาก่อนเมื่อปี60
0: จ้ะ
12: แล้วก็ช่วงนั้นมันก็ดีอยู่มาเป็นมันสองสามเดือนเนี่ยเป็นมากเลยนั่งนาน
0: มีโรคอื่นแทรกอยู่หรือเปล่าคะมีเบาหวานมีอะไรไหมคะ
12: ไม่มีครับมีแต่ความดันเล็กน้อยครับ
0: อ๋อโอเคอุ้ยมีความดันด้วยจะเบรกไขอะไร
12: ความดันก็ประมาณ150ก็ได้กินยาอยู่วันละครึ่งเม็ดหลังอาหาร
0: อ๋อค่ะก็โอเคค่ะแต่ว่ายังไงก็อย่าเบ่งถ่ายแล้วกันมันอันตรายสำหรับคนผู้ป่วยความดันเอาอย่างนี้ดีกว่าท้องผูกมากแล้วไม่เคยมีประวัติในการกินใบมะขามแขกหรือกินยาระบายมาก่อนเนี่ยอยู่สุรินทร์พอหาซื้อสมุนไพรได้ไหมคะ
12: ได้ครับ
0: โอเคค่ะมีกระดาษจดไหมคะ
12: มีอยู่ครับ
0: ค่ะอันดับแรกใช้ตัวสมอพิเภกค่ะ
12: สมอนิเทศครับ
1: พิเภก
0: สมอพิเภก
12: สมอที่เท่
1: พิพอสำเภาค่ะ
12: สมอพิ
1: เพกพอสำเภาค่ะ
12: ครับสมอพิเพก
1: เพกเพกขอไก่ค่ะ
12: ครับ
1: ค่ะ
0: สมอไทยค่ะ
12: สมอไทย
0: ค่ะมะขามป้อม
12: มะขามป้อม
0: ค่ะสมอเทศ
12: สมอเทศ
0: ค่ะหนักอย่างละ30กรัม
12: อย่างละ30กรัม
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีก4ตัวค่ะ
12: อีก4ตัว
0: ค่ะขิงค่ะ
12: ขิง
0: ค่ะขิง
12: ครับ
0: ตะลำพักค่ะ
12: ตะลำพัก
0: ยากแล้วตะลำพักกอไก่ลอลิง
12: ตอนนี้หาซื้อได้ตลาด
0: ซื้อได้ตามร้านขายยามีเลยค่ะเขามีขายอยู่แล้วกอไก่ลอลิงแม่หันอากาศมอม้า
12: คร
0: ับ ตะลำพักก็พอพานแม่หันอากาศกอไก่นี่แหละค่ะ
12: ครับตามร้านขายยาแผนปัจจุบันหรือตามร้านขายยาแผนโบราณครับ
0: ร้านขายยาโบราณค่ะ
12: แผนอยับแผนโบราณนี่ในอ
0: ำ
12: เ
0: ภอ
12: ในอำเภอสังขะนี่น่าจะไม่มีนะครับผมส่วนมากผมอยู่อำเภอเสียลงผมจะเข้าแต่อำเภอสังขะ
0: อยู่สังขะเหรอแล้วที่คิดว่ามีคืออะไรบ้างล่ะคะ
12: มันมีแต่ร้านขายยาแผนปัจจุบันนะครับเยอะแผน
0: ถ้าในร้านขายยาแผนปัจจุบันไม่มีค่ะถ้าอย่างนั้นถ้ามีร้านขายยาแผนปัจจุบันแล้วก็หาซื้อพวกเซโนคอร์ดอะไรพวกนี้มากินก็จะทำให้ระบายได้เหมือนกันก็คือยาตัวมะขามแขกอะค่ะก็สามารถระบายได้เหมือนกันแต่ถ้าอยากให้ลำไส้เคลื่อนแล้วไม่ติดยาถ่ายก็เป็นสูตรเนี้ยค่ะ
12: ครับ
0: ก็จะมีกะลำพัก
12: ครับ
0: ไปหาซื้อยาปัจจุบันดีกว่าใช่ไหมหรือไปร้านขายยาซื้อมะขามแขกกินก็ช่วยได้นะคะ
12: มันร้านขายยาแผนโบราณเนี่ยหายากมากตัวนะครับมีอยู่ผมไปเห็นอยู่อำเภออุทุมพรพิสัยแล้วก็อยู่จังหวัดศรีสะเกษหนึ่งเพิ่มมีอยู
0: ่ร้าน
12: ห
0: นึ่งแล้วค่ะ
12: เทียนแซวโอสถ
0: ค่ะ
12: แต่สังขารนี่ไม่มีร้านขยะแผนโบราณนะ
0: ถ้าอย่างนั้นก็หาซื้อตัวยาก็บอกก็เลยค่ะขอซื้อใบมะขามแขกสำหรับกินระบาย
12: ครับ
0: เขาก็จะมีหลายยี่ห้อก็เลือกเอาตามยี่ห้อที่เราต้องการค่ะ
12: คร
0: ับ แต่ถ้าอยากให้ลำไส้เคลื่อนตัวด้วยก็เวลากินก็กินคู่กับน้ำขิง
12: คร
0: ับเวลาที่เราจะกินนะคะกินยามะขามแขกเนี่ยเรากินคู่กับน้ำขิงลำไส้ก็จะเคลื่อนตัวแล้วเราก็ฝึกบิดตัวเดินยกขาหรือจักรยานอากาศแล้วก็กินน้ำให้พอกินผักให้มาก
12: คร
0: ับผักนี่ผมนั่ง2ชั่วโมงไม่ดีนะคะเดี๋ยวเป็นลิสิดวง
12: ผมก็ไปหาหมอแต่ผมยังไม่ได้คุยกับหมอเลยแต่ผมไปเอายาพวกความดันพวกอะไรที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เนี่ย
0: บอกคุณหมอด้วยสิคะคุณหมอจะได้จ่ายมาให้
12: ครับครับเดี๋ยวก็ยาความดันหมดแล้วคงจะไปไม่กี่วันนี่แหละครับ
0: ค่ะก็แจ้งคุณหมอเลยค่ะคุณหมอจะได้จ่ายยาระบายมาให้ด้วยเลย
12: ครับผม
1: ค่ะกินน้ำเยอะๆนะคะ
12: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
12: ครับสวัสดีครับ
1: ค
12: ่
1: ะคุณประเสริฐจากสุรินทร์นะคะทองผูกเน
2: า
1: ะ
2: ไม่น่าเชื่อว่าอาหารการกินก็ได
1: ้
2: แบบนี้มันเกิดจากอะไรได้บ้างครับจากความเครียดเป็นไปได้ไหมอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่จะเกิดจากพฤติกรรมเป็นองค์ประกอบแล้วก็จะมีเรื่องโรคไข้เจ็บอย่างถ้าเราเป็นความดันนานๆเป็นเบาหวานนานๆปลายประสาทมันก็จะเริ่มเสื่
1: อม
0: หรือบางทีเราเขาบอกว่าก็กินผักกินน้ำเยอะใช่ไหมคะแต่มันย้อนแย้งตรงที่อุจจาระแข็งแล้วก็เป็นก้อนถึงขนาดต้องเอาไม้แคะเนี่ยก็แสดงว่าน้ำมันยัง
1: ไม่พอ
0: แล้วก็ผักจะยังไม่พอค่ะก็ต้องกินเพิ่ม
1: กินเพิ่ม
2: ครับครับมีสายมาจากจังหวัดอุทัยธานีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ยังนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยว
1: ยังไม่มานะคะ
2: แค่เกือบจะมา
1: เกือบจะมา
2: โทรมาได้022769718
1: ค่ะ
2: รวมถึง Facebook นะครับ
1: เดี๋ยวมาบอกด้วยนะคะตอนนี้มีเรื่องนิ้วล็อก
2: เดี๋ยวมี
1: สายมา
2: แล้วสักครู่นะฮะคุณสมชายสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
13: ผมเป็นไข้เลื่อนอ่อนๆครับมีสมุนไพรอะไรแล้ว
0: เป็นอะไรนะ
1: ไส้เลื่อน
0: นะคะ
1: ไส้เลื่อน
13: ไส้เลื่อนครับ
1: ไส้เลื่อนค่ะอาจารย์คะ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะคุณสมชาย
13: 67ครับ
0: ใช้คำว่าไส้เลื่อนอ่อนๆ ตอนนี้เวลายืนอยู่มันออกมาตอนนี้เป็นตรงไหนคะตรงขาหนีบหรือว่าตรงผนังหน้าท้อง
13: ไอ้ตรงผนังหน้าท้องครับ
0: ค่ะมันมีไส้เลื่อนออกมาตรงผนังหน้าท้องหรือยังคะมาโผล่มาหรือยัง
13: มันยังเป็นไม่มากครับคลำดูมันก็รู้แล้วว่ามันนั่นออกมา
0: แล้วตัดสินใจจะทำอะไรหรือยังคะ
13: หมอไปหาหมอเขาบอกยังผ่าตัดไม่ได้มันต้องให้ลงลูกกันผ่าก่อน
0: ก็ไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าบางรายนี่มันไส้มันหนีบเลยค่ะไส้มันหนีบลำไส้เดี๋ยวไส้เน่าทีนี้ก็ถึงขนาดจะให้ลงลำไส้เหรอบางคนก็ไม่ได้ลงนะคะบางคนก็อยู่ตรงผนังหน้าท้องก็มีบางคนก็ไปอยู่ตรงขาหนีบก็มีก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เวลาใช้เราก็จะให้ใส่ผ้ารัดมีผ้ารัดโดยเฉพาะเรื่องนี้ค่ะสามารถหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตก็มีขายผ้ารัดสำหรับไส้เลื่อนเราก็ใช้ตัวผ้าค่ะรัดได้แต่ยาที่จะกินนะคะมันก็จะทำยากหน่อยแต่ว่าเรานิยมใช้ตัวกระชับกล้ามเนื้อ เรารู้จักกันในชื่อว่านชักมดลูกหรือว่านทรหด
13: ร้านตำร้านขายยาสมุนไพรก็มีไง
0: มีตำร้านขายยาสมุนไพรทั่วไปก็มีแต่แนะนำให้ใช้ตัวเราแนะนำให้กินโปรตีนแล้วก็พยายามใช้วิธีการรู้จักการเกรงหน้าท้องนะคะเกรงวิธีการเกรงหน้าท้องก็คือขมแหววท้องแล้วก็กั้นลมหายใจนับ1-5แล้วก็ค่อยๆปล่อยช้าๆแล้วก็เกร็งหน้าท้องใหม่ขมแหววท้องค่ะเกร็งหน้าท้องแล้วก็นับ 1-5 แล้วก็ปล่อยใหม่ทำสัก30ครั้งเช้า30ครั้งกลางวัน30ครั้งเย็นแต่ระหว่างที่ทำเนี่ยไม่แนะนำให้ยืนให้แนะนำนอนหงาย
13: ครับ
0: แนะนำให้นอนหงายแล้วก็หาผ้ามาพันขณะที่เราลุกเดินไปไหนถ้าอยู่บริเวณผนังหน้าท้องนะคะถ้าอยู่ตรงขาหนีบพันไม่ได
13: ้อ๋อถ้าเข้าใจครับเดี๋ยวผมจะปฏิบัติดู
0: ได้ค่ะ
1: ลองดูนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
13: ครับครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณสมชายเป็น
2: ไม่ค่อยได้เจอโรคนี้เท่าไหร่นะจริงๆ
0: เป็นได้ทั้งหญิงทั้งชายนะคะ
2: ครับ
1: ไส้เลื่อนมันเกิดจากอะไรคะอาจารย์
0: ผนังหน้าท้องมันอ่อนแอค่ะมันเกิดการมันก็เลยแยกตัวออกพอมันแยกตัวออกแรงดันในช่องท้องเราอะค่ะมันก็จะดันเอาลำไส้โผล่ออกมาก็กลายจะเป็นก้อนนูนๆปูดบริเวณท้องบ้างบริเวณขาหนีบบ้างแล้วแต
1: ่
0: ก็จะมีผ้ารัดก็จะมีผ้ารัดไปให
1: ้
0: ก็จะฝึกทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงขึ้น
1: ค่ะแต่บางคนเป็นมากแล้วทนไม่ไหวก็ต้องไปผ่าตัดใช่ไหมคะ
0: ถ้าเป็นมากแล้วมันหนีบไส้ไว
1: ้
0: ก็ไส้เน่าค่ะ
1: โอ้โหเป็นอันตรายเหมือนกันนะคะ
2: ครับนะครับจากอุดรธานีคุณทัศนีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะคุณ
0: สวัสดีค่ะ
14: ทั้งสามค่ะ
0: ค่ะ
14: อันนี้ฉันปวดหัวเข่านี่นะคะเข่าเอต้นขามาเข่าค่ะแต่ว่ามันไม่ลงกระบะนะคะมันปวดข้างบนแต่ตอนเป๊ะเป๊ะไปหาหมอเขาบอกว่าเส้นฉีดยาแล้วก็เอามากินเป็นเดือน2เดือนแล้วก็ไม่หายค่ะ
0: ตอนนี้มีอาการปวดตรงไหนนะคะไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะปวดเข่าตรงส่วนไหนใต้พับเข่าหรือว่ายังไงคะ
14: บนค่ะข้างบนหัว
0: เหนือหัวเข่าเหนือหัวเข่าค่ะแล้วยังไงต่อคะ
14: อัน
0: กินยาหรือยังคะ
14: คุณไปโรงพยาบาลคุณหมอให้ยาไม่หายค่ะฉีดยาแล้วก็ไม่หายค่ะ
0: ฉีดยาแล้วก็ไม่หายเหรอเอาอย่างนี้ได้ไหมคะคุณทัศนีลองทำอาหารกินดูก่อนยังไม่ได้แนะนำยาลองทำอาหารกินดูก่อนคุณทัศนีรู้จักถั่วเขียวใช่ไหมคะ
14: ค่ะค่ะ
0: ถั่วเขียวเอาถั่วเขียวมาล้างให้สะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งหลังจากนั้นเราก็เอาถั่วเขียวอะค่ะไปคั่วในกระทะไปคั่วในกระทะโดยไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่น้ำอะไรเลยนะคั่วในกระทะคั่วจนกระทั่งมีรอยไหม้นิดๆคั่วจนกระทั่งมีรอยไหม้นิดๆก็เอามาเทใส่หม้อแช่น้ำไว้หนึ่งคืนตามทันนะคะเทใส่หม้อแช่น้ำไว้หนึ่งคืนพอแช่ครบหนึ่งคืน
14: เ
0: ช้ามาลูกเดือยแยกต้มต่างหากก็ได้ค่ะ
14: ค่ะ
0: ลูกเดือยนี่แยกต้มต่างหากเพราะว่าลูกเดือยเราไม่อยากให้คั่วเราก็จะแยกหม้อไปหรือจะต้มพร้อมกันก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วเสร็จเรียบร้อยเราก็เอามาตั้งไฟน้ำที่แช่ไม่เททิ้งนะน้ำที่แช่เอาด้วยนะอย่าทิ้งน้ำไปนะคะเอามาต้มเสร็จเรียบร้อยจะใส่ลูกเดือยหรือไม่ใส่ลูกเดือยหรือต้มลูกเดือยแยกก็ได้ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าถั่วเขียวที่คั่วแล้วเนี่ยเวลาต้มแล้วมันจะไม่นิ่มมันจะต้องเอามาเคี้ยวคือมันไม่แตกตัวออกมาง่ายๆเราต้องเอามาเคี้ยวว่าถั่วเขียวนิ่มหรือยังถ้านิ่มแล้วก็เป็นอันว่าเริ่มเอาขิงค่ะเอาขิงบางแง่นึงมาตกตัดหั่นพอแตกใส่ต้มลงไปค่ะต้มลงไปพร้อมขิงหลังจากนั้นก็ชิมดูว่าขิงออกรสชาติหรือยังถ้าขิงออกรสชาติดีแล้วดับไฟถ้าเป็นเบาหวานแนะนำว่าไม่ใส่น้ำตาลแต่ถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานอะไรก็ใส่เล็กๆน้อยๆได้ไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็
14: ไม่ได้เป็นเบาหวานค่ะ
0: ไม่ได้เป็นก็ใส่น้ำตาลได้นิดหน่อยก็ใส่เลยค่ะไม่เป็นปัญหาอะไรเวลาที่เราจะรับประทานก็เอาถั่วเขียวที่ใส่ลูกเดือยก็ได้หรือไม่ใส่ลูกเดือยก็ได้เอามาถึงปุ๊บก่อนจะกินให้เอางางาดำอะค่ะที่เราคั่วแล้วเนี่ยบดแล้วก็โรยลงไปบนถั่วเขียวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กินวันละถ้วยติดต่อกันในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยค่ะวันละถ้วยเนี่ยในบางรายที่กินช่วงอาทิตย์แรก3วันแรกปวดหนักกว่าเดิมต้องเข้าใจก่อนนะคะอย่าเพิ่งถอดใจแล้วหยุดกินนะบางรายเท่านั้นนะคะที่กินแล้วจะปวดหนักกว่าเดิมหลังจากครบไปประมาณ 3-4 วันอาการปวดหนักๆจะค่อยๆเบาลงเรื่อยๆแล้วก็หายส่วนการเรื่องของการอักเสบอะค่ะการอักเสบเนี่ยเราสามารถใช้ลูกประคบอะค่ะลูกประคบหรือน้ำร้อนก็ได้ค่ะถ้าดีที่สุดก็คือการทำลูกประคบหรือหาน้ำมันนวดที่เราหาซื้อได้ทาบริเวณเข่าเนื้อเข่าใต้เข่ารอบเข่าและข้อพับเข่าข้อพับเข่าก็ทาก็จะช่วยบรรเทาอาการอักเสบได้ส่วนหนึ่งแล้วหลีกเลี่ยงการเดินขึ้นบันไดหลีกเลี่ยงการงอเข่าพับเทียบขัดสมาธิพุกเข่าต้องไม่ทำเลยค่ะยังทำอยู่หรือเปล่าคะ
14: ไม่ได้ทำคุณหมอให้นั่งบนเก้าอี้สูงสูงค่ะ
0: ดีค่ะดีแล้วค่ะห้องน้ำเราก็ไม่ให้นั่งยองๆด้วยต้องให้นั่งบนชักโครกไม่อย่างนั้นก็เดี๋ยวลุกไม่ขึ้นนะคะเราใช้วิธีนี้ดูก่อนก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งเลยค่ะ
14: ถ้าอยากไปหาคุณหมอที่ขอนแก่นนะคะอยากได้เบอร์โทรที่ขอนแก่นเผื่อไปไม่ถูกนะคะ
0: เผื่อไปไม่ถูกเหรอ
14: เผื่อเข้าตรงมหาลัยไม่ถูกเคยไปหาคุณหมอตั้งแต่ปี60นะคะเป็นเอกอนามัยนะคะ
0: เนี่ยถ้าตอนนั้นอยู่ตรงที่ไปหาตรงอนามัยใช่ไหมตรงนั้นตรงบ้านสามเหลี่ยม
14: ค่ะ
0: สามเหลี่ยมโอเค
14: พอปวดข้อมือนี่แหละค่ะปวดไปหาหมอไปหายคุณหมอเขานวดให้ค่ะหายไปเลย
0: ตอนนั้นเราเจอกันที่ศูนย์สามเหลี่ยม
14: ค่ะสามเหลี่ยมใช่คนแรกปี60นะคะ
0: จำได้จะด้วยเดี๋ยวนะคะกำลังดูว่า
1: เบอร์โทรใช่
0: ไหมเขาให้เบอร์ไว้หรือเปล่า
1: ไปที่ขอนแก่นวันเสาร์ที่นี้เป็นเสาร์ที่สุดท้ายด้วยค่ะของเดือน
0: ลองโทรไปที่083ค่ะ
14: 083
0: 252
14: 252
0: 7372
14: 7372
0: 7372ลองโทรเข้าไปที่นั่นดูค่ะก็สามทางก็เข้าไปในมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะหาคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้เจอพอเจอแล้วมองหาตรงลานจอดรถมองไปตรงข้ามเป็นสถานีวิจัยแพทย์แผนไทยเข้าไปเลยค่ะ
14: ตรงมหาลัยนะคะ
0: ค่ะตรงมหาลัยขอนแก่นค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณทัศนี
2: ดีเลยครับมีเวลาไปเจอคุณหมอพอดีทัศนีก็อยากไป
0: เจอหมอก็จะได้ยาเลยนะก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรกินแล้วเดี๋ยวเขาให้ยามาเลยแล้วก็นวดบำบัดนิดหน่อยก็หายแล้วค่ะ
2: โอ้ดีเลย
14: มีแผนไปดูไหมคะ
0: อะไรนะคะ
14: ที่มหาลัยจังหวัดขอนแก่นสาเหลี่ยมไหมคะ
0: ไม่ได้ยินครับขอโทษ
14: ที่เห็นมหาลัยขอนแก่นที่คุณหมอไปนะมีคุณหมอนวดแผนไทยด้วยไหมคะ
0: มีเต็มเลยถ้าไปถึงก็จะเดินส่งนวดให
1: ้
0: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณทัศนี
14: ขอบคุณค่ะ
0: สว
14: ั
0: สด
14: ี
0: ค
14: ่
0: ะ
1: มีคุณอำนวยถามมาว่าน้ำมะขามเปียกแก้ระบายได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะในบางรายก็ใช้ได้บางรายก็ใช้ไม่ได้ก็น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกมะขามเปรี้ยวนะคะต้องเป็นมะขามเปรี้ยวนะแล้วก็ขยำกรองเอาแต่น้ำหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปกรองน้ำออกมาเสร็จเรียบร้อยก็ไปต้มก่อนนะคะไม่ต้มไม่ได้นะเพราะบางทีมันอาจจะถ่ายเพราะการติดเชื้อก็ได้ก็ต้องต้มให้สะอาดก่อนหลังจากนั้นเก็บเข้าตู้เย็นเวลาที่เราจะกินนะคะแล้วก็ตักออกมาแล้วก็ชงกินกับน้ำอุ่นธรรมดาหรือชงกินกับน้ำขิงก็ได้ก็ทำให้เกิดการขับถ่ายระบายได้ดีด้วยค่ะ
1: ค่ะมีสายเข้ามาค่ะ
2: ครับคุณนาจากจังหวัดราชบุรีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
15: ค่ะสวัสดีค่ะหมอ
0: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะพิธีกรทั้งสองท่านค่ะ
1: ค
15: ่
1: ะ
15: คืออยากจะสอบถามหมอเนตรดาวหน่อยอะค่ะคือมันมีความรู้สึกว่าง่วงเดี๋ยวนี้ง่วงนอนบ่อยตั้งแต่เช้าบางทีพอทำอะไรเสร็จเนี้ย9โมง10โมงก็อยากจะนอนตลอดเวลาเลยอะค่ะอายุ62ค่ะ
0: ต้องคืนนอนหลับได้ไหมคะ
15: ถ้า
0: ต้องคืนนอนหลับได้ดี
15: ไม่เคยคือช่วงหัวค่ำอะค่ะจะหลับดีจากอย่าง6โมงทุ่มนึงอะไรเงี้ยค่ะไปถึง3ทุ่ม4ทุ่มเงี้ยจะหลับดีเหมือนแบบแล้วพอตื่นตอน02แล้ว03อะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยหลับอะค่ะหลับตื่นแต่ตอนกลางวันมีความรู้สึกว่าง่วงบ่อยมากอะค่ะ
0: ค่ะก็ง่วงกลางวันกลางคืนอาจจะพักผ่อนแต่มันก็พักผ่อนได้นะคะถ้าเราพักผ่อนได้6ชั่วโมงขึ้นไป
15: ไม่ผิดอะไรใช่มั้ยคะ
0: อะไรนะคะ
15: ไม่ผิดปกติอะไรใช่มั้ยคะ
0: ไม่ผิดปกติเพราะว่าผู้สูงอายุอะค่ะส่วนใหญ่ของเราจะพูดกันถึงเรื่องว่าพอผู้สูงอายุสักดีจะกำเริบประมาณ02ประมาณ03 04เนี่ยตื่นแล้วค่ะแล้วก็จะไม่นอนแล้วเดี๋ยวพอใกล้เช้าพอสว่างก็เริ่มง่วงใหม่ เขาก็เลยแนะนำว่าให้เริ่มกินยาหอมค่ะ ยาหอมแล้วกลางวันให้กินของขมกลางวันให้กินของขมเช่นน้ำใบบัวบกมะระขัดไข่มะระตุ๋นต้มยาจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นอาหารหรือสะเดาน้ำปลาหวานอะไรแบบเนี้ยที่เป็นของขมขมเขาก็ให้กินในช่วงมื้อกลางวันเช่น10โมงถึงบ่าย2โมงให้กินของขมบริเวณประมาณเวลานั้นก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งก็ทำให้ดีที่กำเริบค่อยๆเบาบางลง ก็โดยการรับของขมของขมที่นี่คืออาหารลดขมนะคะไม่ใช่ยาขม
15: ค่ะ
0: ค่ะ
15: อ๋อต้องเป็นอาหารใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
15: แกงขี้เหล็กก็ได้เป็นสะเดา
0: แกงขี้เหล็ก
15: อาหาร
0: อาทิตย์ไม่เป็นใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็จะเกิดกับคนที่มีปัญหาเรื่องนี้ไว้ที่แกงขี้เหล็กก็ช่วยได้มะระต้มกระดูกหมูมะระยัดไส้มะระผัดไข่และพวกนี้ค่ะหรือน้ำพริกที่มีมะระขี้นกก็รับประทานในช่วงเวลานั้นก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งค่ะ
1: ลองดูค่ะ
15: ไม่
0: แล้วก็ทานยาหอมแล้วนะคะไม่ผิดปกติค่ะแต่เริ่มทานยาหอมเช้ากับก่อนนอนได
15: ้เลยค่ะหรือทาเทพจิตหรืออินทรจักรคะคุณหมอ
0: ได้ทั้งคู่เลยค่ะเช้ากับเย็นก็จะช่วยได้แล้วก็ยาหอมทำให้การหลับของเรายาวนานเพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
15: ค่ะ
1: เรียบร้อยนะคะ
15: ขอบคุณมากค่ะคุณหมอ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะคุณนาจากราชบุรีมีคำถามสั้นๆค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าสูตรต้มถั่วเขียวใส่ขิงเนี่ยคุณจิรพรถามมาว่าขิงต้องเอาเปลือกออกไหมคะ
0: เปลือกออกก็ได้ไม่ออกก็ได้ค่ะแต่ต้องล้างให้สะอาด
1: อ๋อต้องล้างให้สะอาดนะคะ
0: ค
1: ุณลุงดำถามว่ามียาแก้ต่อมลูกหมากโตไหมคะ
0: มีแต่เป็นตำรับค่ะก็ทำยากถ้าเป็นไปได้มาหาดีกว่าค่ะเรามีตำรับไว้ให
1: ้อ๋อคุณลุงดำถ้าอยู่กรุงเทพก็ไปที่เพชรเกษม68นะคะวันพรุ่งนี้
0: ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ไปขอนแก่นได้ค่ะเสาร์อาทิตย์สุดท้ายแล้วค่ะ
1: ค่ะไปขอนแก่นแล้วก็มีถามเรื่องนิ้วล็อกค่ะเมื่อสักครู่ยังไม่ปิดสายนะคะตอนนี้ยังไม่ปิดสายเบอร์โทรศัพท์02-276-9718เหมือนเดิมนะคะนิ้วล็อกทรมานมากคุณสำเภาบอกว่าทั้งมือทุกนิ้วแต่พอใช้ท่าอวดแหวนเพชรของอาจารย์แนะนำแล้วหายเลยต้องทำเป็นประจำค่ะถ้ายังไงคะอาจารย์สอนหน่อยค่ะ
0: ท่าอวดแหวนเพชรก็คือยื่นมือออกไปข้างหน้าตรงๆห้ามงอข้อศอกแล้วก็เอาสมมติว่าเราใส่แหวนค่ะแล้วเราก็หันหลังมือเนี่ยจะต้องกระดกขึ้นเหมือนดูแหวนเพชรอะค่ะมันดูแหวนเพชรกระดกขึ้นแล้วก็เอามืออีกข้างหนึ่งจับที่ปลายนิ้วทั้ง4นิ้วค่ะแล้วก็ดึงเข้ามาค่ะดึงเข้ามาจนกระทั่งใต้ท้องแขนตึงลองทำดูนะคะถ้าดึงจนสุดเลยค่
1: ะ
0: ข้อศอกห้ามงอนะข้อศอกห้ามง
1: อ
0: ดึงจนตึงที่สุดเลยค่ะจนรู้สึกว่าตึงใต้ท้องแขนแล้วก็ข้อศอกต้องแอนขึ้นมานะคะแล้วก็นับ1ถึง5ค่ะน
1: ับ
0: 1ถึง5พอครบ5ปล่อยช้าๆค่ะปล่อยช้าๆนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนมือนะคะปล่อยช้าๆหลังจากนั้นให้เอานิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้กำค่ะค่อยๆรวบกำลงมาแล้วเอากำปั้นชี้ลงดินค่ะกำก่อนค่ะเมื่อกี้เรายกมือไว้ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เอานิ้วกำให้หมดเลยกำให้หมดนิ้วข้างเดิมนะคะข้างเดิมแล้วก็เอากำปั้นทิ่มลงดินค่ะทิ่มลงดินจนกระทั่งแขนนะคะตึง
1: ค่ะ
0: ทิ่มให้สุดค่ะให้สุดแล้วก็ข้อศอกอย่างง
1: อ
0: กดลงไปจนกระทั่งเราคิดว่าบอกว่าที่สุดของเราแล้วมันจะมีอาการตึงบริเวณแขนแล้วนับ1ถึง5เหมือนเดิ
1: ม
0: พอครบ1ถึง5ปล่อยช้าๆกลับไปท่าเดิมค่ะกลับไปท่าเดิมก็คือตั้งมือขึ้นแล้วก็ดึงเข้าหาตัวเองจนกระทั่งใต้ท้องแขนตึงนับ 1-5 ค้างไว้ปล่อยช้าๆกรรมแบบนั้นนะคะทำไปสัก 20-30 รอบ30ครั้งนะคะก็1เซตก็เช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นทำอย่างนี้ค่ะอาการนิ้วล็อกก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ดีจังเลยนี่ท่าร
2: ู้สึกจะยืดทั้งแขนเลยนะสักครู่เนี้ยนะทั้งใต้แขนทั้งด้านบนเลยนะครับเอาละครับมีสายมาจากบางบัวทองคุณเล็กสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะคุณหมอคะเป็นท
0: ้
16: องผูกอ่ะเป็นเหมือนคุณเมื่อกี้นี่แหละคือท้องผูกค่ะแล้วมันถ่ายมาเนี่ยนะสีอุจจาระมันก็ไม่ดำนะคะแต่มันมีเลือดสดๆอ่ะออกมานิดเดียวอ่ะติดอุจจาระเนี่ยมันแปลว่าเป็นมะเร็งลำไส้อย่างเงี้ย
0: อย่างค่ะยังแค่อุจจาระที่มันแข็งมันขูดมันเป็นลิสิดวงค่ะแต่เป็นลิสิดวงที่อยู่ข้างในถ้าลิสิดวงที่อยู่ข้างนอกมันจะมีหัวบริเวณปากทวารหนักตอนนี้มันขูดอยู่มันขูดมันเพราะว่ามันแข็งเกินไปมันก็ทำให้ขูดแล้วมีเลือดถ้ามะเร็งลำไส้มันจะค่ะถ้ามะเร็งลำไส้มันจะมีอาการมากกว่านี้เยอะเลยค่ะ
16: แล้วที่เป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยเขาบอกมันไม่ใช่เลือดสดใช่ไหมคะมันเป็นเลือดแห้งๆติดอุจจาระใช่ไหมคะ
0: มันมาได้ทั้งเลือดสดและเลือดแห้งค่ะมันมาได้ทั้งคู่ค่ะบางคนก็ออกมาเป็นลิ่
1: ม
0: แต่ว่าก็จะเป็นท้องผูกสลับท้องเสีย
16: อ๋อนี่มันผูกลูกเดียวเลย คุณหมอเองนะคะคือมันถูกเนี่ยเราเคยกินมะขามแข่แล้วก็เลิกกินหยุดกินพอเราไม่กินเนี่ยมันเราก็มากินผักกินอะไรอย่างที่คุณหมอพูดเลยนะกินทั้งน้ำทั้งผักนะมันก็จะถ่ายทุกวันแล้วนะเดี๋ยวนี้นะเช้าๆมันจะถ่ายแต่มันก็จะถ่ายแข็งแต่มันถ่ายไม่เยอะมันจะถ่ายวันนึงพอโทษทีนะถ้าใครกินข้าวอยู่มันถ่ายแค่ก้อนไม่โตเท่าไหร่อ่ะแค่ก้อนพอสมควรอ่ะก็ไม่เยอะอะค่ะคือแต่มันถ่ายทุกวันอย่างนี้แปลว่ามันถ่ายไม่หมดใช่ไหมคะ
0: มันถ่ายไม่หมดค่ะแล้วมันก็เริ่มมีก้อนแข็งๆลำไส้มันก็เริ่มเคลื่อนตัวค่ะไม่อันตรายอะค่ะเพียงแต่เราจะไม่สบายตัวเราจะไม่สบายตัวมันก็จะดูดเอาสารอาหารเก่าๆไปใช้วิธีการก็คือทำให้ลำไส้เคลื่อนตัวแนะนำลองหาตีพลามารับประทาน
1: ตีพลาค่ะ
16: แล้วอย่างนี้เราจะปล่อยไว้อย่างนี้ให้มันถูกให้มันถ่ายว่าทุกวันเงี้ยแต่ว่าถ่ายไม่หมดเนี้ยกับการที่ว่าเราจะลุมันออกบ้างอย่างนี้ยังไงดีประกัน
0: รู้ออกบ้างก็ดีค่ะแต่ไม่ค่อยแนะนำให้กินยาถ่ายไม่ค่อยแนะนำให้กินยาถ่ายทุกวันแต่ยังแนะนำให้กินน้ำมากค่ะมาก
16: ถึงวันเลยเราก็จะกินมะขามแขกสักทีมันจะกลับไปดื้ออีกไหมคะเนี้ย
0: ก็ไม่ดื้อค่ะถ้า10 วันกินครั้งหนึ่งแต่อยากให้กินตีพลาทุกวันมันจะค่อยๆช่วยได้แล้วก็สุดท้ายมันจะต้องไม่พึ่งพาตีพลาก็ถ่ายได้ด้วยตัวเองแต่สุดท้ายกลับเป็นเดิมนะคะเพิ่มน้ำกับเพิ่มผัก
1: ค
16: ่
1: ะ
16: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
16: อยากจะกราบเลยเนี่ยบอกงงเลยเครียดมาหลายวันแล้วมันเป็นอะไรหร
1: ือ
16: เปล่า
1: อย่าไปกังวลค่ะ
0: ใจเย็นๆค่ะ
16: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก
1: ค่ะคุณเล็กบางบัวทองปิดท้ายคำถามนี้นะคะคุณปิยเนตรปิยนิตนะคะบอกว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเป็นแล้วก็ผัดภาวะซีสต์ในตับอ่อนขนาดเล็กผ่าตัดมาแล้วปีนึงแต่ว่ายังจุกเสียดอยู่อยากจะถามว่าดื่มน้ำมะนาวหลังอาหารเช้าทุกวันได้ไหมคะอาจารย
0: ์คือหลังจากผ่าตัดถุงน้ำดีค่ะท้องอืดอยู่แล้วแล้วต้องหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่เป็นของทอดของมันแกงกะทิพวกนี้ค่ะต้องหลีกเลี่ยงด้วยเพื่อลดภาวะอาการท้องอืดเฟ้อส่วนการดื่มน้ำมะนาวหลังอาหารเช้าก็ไม่ใช่ปัญหานะคะก็จะดื่มได้น้ำมะนาวอุ่นหรอคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าน้ำมะนาวอุ่นมันก็เสียดายนะมันไม่ได้วิตามินซี
1: น้ำมะนาวธรรมดาน้ำธรรมดาดีกว่า
0: ใช่ค่ะในน้ำธรรมดาดีกว่าค่ะก็จะได้วิตามินซีไปด้วยค่ะ
1: กินได้นะคะค่ะหมดเวลาวันนี้แล้วอาจารย์เดี๋ยวไป
0: พบก
1: ับอาจารย์เสาร์อาทิตย์นะคะที่ขอนแก่นอ
0: าจารย์นี้ก็เปิดเหมือนเดิมค่ะที่เพชรเกษม68ค่ะภาวนาคลินิกการแพทย์แผนไทย
1: แล้วก็ยินดีบริจาคสมุนไพรด้วยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์
17: คร
1: ับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะขอบคุณทุกท่านนะคะติดตามรับชมรับฟังทางเพจ Facebook ด้วยแล้วก็ทางวิทยุด้วยค่ะวันนี้ทั่วที่ถิ่นไทยลาไปก่อนแล้วพร้อมทีมงานค่ะ
17: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งพร้อมเชิญชวนให้ขยายการลงทุนในไทยเพิ่มเติมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาผู้ประกอบการไทยและเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมเชิญชวนขยายการลงทุนในไทยเพิ่มเติม
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศโดยมีนายโจเซฟซีชัยประธานกรรมการอาลีบาบากรุ๊ปให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทของอาลีบาบากรุ๊ปในฐานะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่พัฒนาระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัลอย่างครบวงจรมีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคพร้อมเชิญชวนอาลีบาบากรุ๊ปขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมโดยเฉพาะในด้าน AI บริการคลาวด์และโลจิสติกโดยย้ำถึงศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและประตูเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอาเซียนชาววิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาตามสภาพความเป็นจริง
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์การขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งขณะนี้มีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า2ล้าน9แสนรายโดยกว่าร้อยละ40เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะและเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยตั้งเป้าหมายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนการดูแลกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งเดิมที่ไม่ได้ลงทะเบียนในรอบใหม่หรือผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมในรูปแบบสัดส่วน 60-40 ต่อเนื่องไปอีก2เดือนซึ่งครอบคลุมประชาชนกลุ่มนี้ประมาณ6ล้านรายและยืนยันว่าภาครัฐยินดีรับจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นและหากมีความจำเป็นก็พร้อมที่จะจัดหางบประมาณเพิ่มเติมมารองรับเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ครอบคลุมในทุกมิติต่อไปอติพลสถัพรมารายงาน
1: หน่วยยามฝั่งไต้หวันพบเห็นเรือของจีนจำนวน55ลำเคลื่อนไหวรอบเกาะไต้หวันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของหน่วยงานยามฝั่งไต้หวันที่ระบุว่าทางการไต้หวันตรวจพบเรือของรัฐบาลจีนจำนวน55ลำซึ่งรวมถึงเรือหน่วยยามฝั่งและเรือวิจัยทางทะเลรอบเกาะไต้หวันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น30ลำจากเดือนก่อนหน้าและเพิ่มขึ้นร้อยละ120เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวตอกย้ำถึงความเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นของหน่วยยามฝั่งจีนในยุทธศาสตร์การกดดันไต้หวันของรัฐบาลจีนซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่ทางการไต้หวันและสร้างความกังวลให้กับชาติตะวันตกรวมถึงสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและเยอรมนีอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของจีนและสำนักงานกิจการไต้หวันของจีนยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดของหน่วยงานยามฝั่งไต้หวันปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบลมฝนฟ้าคะนองรับลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเทพาอำเภอจนะอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอหัดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานอำเภอสายบุรีอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอรามันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอสุขิรินทร์อำเภอสงไห่ปาดีอำเภอจะนะอำเภอรือเสาะอำเภอศรีสาครอำ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
3: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
4: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคปภ.เราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคปภ.พร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคปภ.1186 Line Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

การศึกษาของบุตรหรือเตรียมเงินออมเพื่อวัยเกษียณนอกจากนี้เบี้ยประกันชีวิตยังสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดช่วยให้ได้รับทั้งความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ทางภาษีไปพร้อมกันก่อนตัดสินใจควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและเลือกแบบประกันที่เหมาะกับความจำเป็นและกำลังชำระเบี้ยของตนเองเพื่อให้ประกันชีวิตเป็นหลักประกันที่สร้างความอุ่นใจให้กับคุณและครอบครัวเลือกประกันชีวิตที่ใช่ตรงใจตรงไลฟ์สไตล์

0: ำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: You are listening EEC Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ขององค์การระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Insight
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการ EEC Insight ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 14:35 น.จนถึง 15:00 น.ตรงออกอากาศพร้อมกัน5สวท.ด้วยกันได้แก่สวท.ชลบุรีสวท.ระยองสวท.จันทบุรีสวท.ตราดและสวท.สระแก้วค่ะวันนี้ดิฉันณัฐยาโทธการนันท์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะโครงการ EEC นะคะที่รัฐบาลปลูกปั้นมากันกว่า8ปีซึ่งทางทีเซฟค่ะได้มีการลงทุนในธุรกิจไมซ์เร่งการลงทุนขับเคลื่อนในพื้นที่ EEC ค่ะโดยมีนักลงทุนต่างชาตินะคะที่ประสงค์จะเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องปีละหลายหมื่นล้านบาทแต่ว่าในส่วนของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินได้แก่ดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็อุตภาวที่เปิดประมูลไปตั้งแต่ปี2562ก็ยังไม่ได้เริ่มลงเสาเข็มนะคะทำให้แผนการขับเคลื่อน EEC เนี่ยยังไม่บรรลุเป้าหมายล่าสุดค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าสกพอหรือ EECO ค่ะรวมทั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEPก็ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วยอุตสาหกรรมไมซ์โดยดร.สุภวรรณตีระรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์กรมหาชนหรือ TCEPได้ระบุนะคะว่าความสำคัญของอุตสาหกรรมซึ่งเรียกว่าอุตสาหกรรมไมซ์เนี่ยมีบทบาทในการสร้างเวทีที่เชื่อมโยงดึงการลงทุนเครือข่ายนวัตกรรมและต่อยอดสู่ความร่วมมือเชื่อมโลกสู่พื้นที่ EEC ค่ะโดย TCEP ก็จะใช้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นเครื่องมือการตลาดและการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนและนักเดินทางไมซ์จากทั่วโลกได้เข้าถึงศักยภาพของ EEC ผ่านเวทีสร้างเครือข่ายและธุรกิจจากการประชุมงานแสดงสินค้าการเจรจาธุรกิจการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจค่ะรวมถึงการพัฒนาแนวทาง Factory Visit Loading เพื่อเชื่อมโยงการประชุมและการลงทุนเข้ากับประสบการณ์การเรียนรู้ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่และยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการในพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสให้กับชุมชนค่ะพร้อมทั้งจะขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่าน3โครงการสำคัญด้วยกันได้แก่โครงการที่1ค่ะโครงการ EmpowerEastern Exhibition หรือว่า EEE เพื่อเป็นการส่งเสริมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมทางธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะโครงการที่2คือโครงการ EEC Mice Product Premium เพื่อยกระดับสินค้าบริการและผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ EEC ค่ะและโครงการที่3คือโครงการ EEC Mice Cluster Destination เพื่อส่งเสริมการตลาดการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานสินค้าบริการชุมชนสถานที่จัดงานและการจัดงานในพื้นที่ EEC ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อร่วมกันผลักดัน EEC สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนและ Mice ในระดับโลกค่ะขณะเดียวกันนะทางดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการ EECO ก็ได้พูดถึงพันธกิจหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ EEC ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งอนาคตของภูมิภาคผ่านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายและการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการลงทุนค่ะ จึงได้มีการลงนาม MOU ร่วมกันกับ KSEP แล้วก็เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาประกอบกิจการในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้นรวมทั้งจะเป็นช่องทางทางการตลาดที่สำคัญของ EECO ที่จะพัฒนาและยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์และบริการจากพื้นที่และชุมชนในพื้นที่3จังหวัด EEC ค่ะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้เกณฑ์ตามมาตรฐาน EEC Select รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆให้กับผู้ประกอบการชุมชนวิสาหกิจชุมชนผ่านอุตสาหกรรมและกิจกรรมไม้ซึ่งก็จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนรวมถึงยกระดับสู่สินค้าที่ตรงตามต้องการของตลาดค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยนับเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะในการบูรณาการศักยภาพด้านการลงทุนและอุตสาหกรรมไม้ที่จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากทั่วโลกและสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ EEC ค่ะ
3: ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
4: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0
3: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ

0: การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.ระดมความคิดสร้างศูนย์กีฬาโดยได้มีการขับเคลื่อนโครงการศูนย์กีฬานานาชาติที่จังหวัดชลบุรีสู่มาตรฐานพื้นที่รองรับมหกรรมกีฬาระดับโลกนะคะอันนี้เนี่ยก็คือทางกกท.เขาได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาโครงการศูนย์กีฬานานาชาติที่จังหวัดชลบุรีซึ่งก็มุ่งหวังที่จะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานสนามกีฬาสิ่งอำนวยความสะดวกความต้องการของแต่ละกีฬาแต่ละชนิดแล้วก็แนวทางของการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้โครงการสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานการแข่งขันระดับนานาชาติศูนย์กลางการฝึกซ้อมกีฬาศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูรองรับการจัดอีเวนต์ขนาดใหญ่สู่เมืองที่สร้างความเจริญในภูมิภาคเมืองน่าอยู่อัจฉริยะและเกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวสำหรับข้อมูลและข้อเสนอแนะนะคะที่ได้รับก็จะนำไปใช้ประกอบการจัดทำรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่ากพอ.ให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการดำเนินการโครงการภายใต้รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนตามแนวทาง EEC Track ต่อไปค่ะซึ่งทางกกท.ก็มีความเชื่อมั่นนะคะว่าโครงการศูนย์กีฬานานาชาติจังหวัดชลบุรีเนี่ยจะเป็นก้าวสำคัญที่จะพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านกีฬาของประเทศไทยไปสู่เวทีระดับโลกค่ะ
1: การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของรัฐบาลไทยที่ได้ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ Eastern Seaboard เมื่อกว่า30ปีก่อนครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายกว่า 8.3 ล้านไร่ในบริเวณ3จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองฉะเชิงเทรามีภารกิจสำคัญคือพัฒนาศักยภาพความพร้อมเพื่อรองรับการลงทุนใหม่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและเชื่อมประโยชน์การลงทุนไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและสังคมให้เติบโตแบบยั่งยืนปัจจุบัน EECได้ร่วมผลักดันปัจจัยที่จำเป็นให้พร้อมรองรับการลงทุนใหม่ที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะใน5คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักได้แก่อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรม BCG ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนอุตสาหกรรมบริการรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่ชุมชนให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบนิเวศการลงทุนที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยภูมิยุทธศาสตร์ที่เหนือกว่า EEC จึงเป็นหมุดหมายของการลงทุนในภูมิภาคเป็นพื้นที่แห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยศักยภาพและพร้อมดึงดูดการลงทุนทั่วโลกเข้าพื้นที่ด้วยปัจจัยสำคัญหลักได้แก่แลนด์ที่ดิน EEC พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษหรือที่เรียกว่า EEC Promotional Zone เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน Labor แรงงานเตรียมระบบพัฒนาทักษะแรงงานให้สามารถต่อยอดรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาพร้อมกับการลงทุนโดยคำนึงถึงสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการของนักลงทุนตามหลัก Demand Driven Human Resource Development Logistics Infrastructure and Utilities โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดต้นทุนในการประกอบกิจการและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีกรณีการหยุดชะงักทางธุรกิจเนื่องจากสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ Law and Regulation กฎระเบียบสำหรับการประกอบกิจการ EEC มีกลไกที่จะทำให้เกิดความง่ายแก่การลงทุนและอำนวยความสะดวกในการเข้ามาประกอบกิจการในพื้นที่ความพิเศษของการลงทุนในพื้นที่ EEC คือการให้สิทธิประโยชน์การลงทุนรูปแบบใหม่ที่นักลงทุนสามารถเจรจาตกลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมกับโครงการที่จะลงทุนโดยการให้สิทธิประโยชน์มากน้อยเพียงใด EEC จะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประเทศชาติได้รับเป็นสำคัญเช่น มูลค่าเงินลงทุนจริงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่การใช้ทรัพยากรและผู้ประกอบการในประเทศเป็นหลักธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมรวมถึงประโยชน์ที่จะเชื่อมโยงลงไปถึงพื้นที่โดยสิทธิประโยชน์จะมีทั้งในรูปแบบของการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรและในรูปแบบของสิทธิพิเศษอย่างอื่นเช่นการเป็นเจ้าของที่ดินอาคารชุดสำหรับการพักอาศัยสิทธิในการได้รับวีซ่าและการอนุญาตให้ทำงานหรือ work permit สำหรับบุคลากรของนักลงทุนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์ผู้บริหารหรือบุคคลที่อยู่ในอุปการะของบุคคลดังกล่าวนอกจากนั้นนักลงทุนยังสามารถใช้บริการต่างๆผ่าน EEC One Stop Service เพื่อขออนุมัติและขออนุญาตในการยื่นคำขอประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้การดำเนินธุรกิจรวดเร็วลดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้คือภารกิจหลักของ EEC เพื่อวางรากฐานความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยสู่การเป็นหมุดหมายปลายทางสำคัญของนักลงทุนและประชากรนานาชาติเชื่อมต่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนจนเกิดผลสำเร็จทางเศรษฐกิจกลับคืนมาให้สังคมในทุกระดับเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ถูกปลูกบนผืนดินเดียวกันถึงแม้จะต่างเมล็ดพันธุ์แต่ก็ยังสามารถเติบโตเคียงข้างกันไปเป็นร่มเงาให้กันและกันจากปัจจุบันไปจนถึงอนาคตต่อเติมเศรษฐกิจเติมเต็มชีวิตเติบโตไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

บริษัท Origin Vertical Corporation จำกัดได้มีการพูดคุยเพื่อเป็นเรื่องของการชูศักยภาพบางแสนสู่สมาร์ทซิตี้รับเมกะโปรเจกต์และอุตสาหกรรมใหม่ผลักดันในพื้นที่ EEC นะคะโดยนายอภิสิทธิ์สุนทรชูเกียรติประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Origin Vertical Corporation จำกัดได้เป็นผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมในเครือบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนหรือว่า ORI ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าล่าสุดนะคะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีในส่วนของโครงการ Origin Pay บางแสนค่ะก็เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการส่งมอบมียอดขายแล้วประมาณ 80% แล้วก็คาดว่าจะสามารถปิดการขายได้ครบ 100% ภายในปี69นี้โดยยูนิตที่เหลือส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นห้องขนาด24และ28ตารางเมตรขณะที่ห้องฝั่งวิวทะเลได้รับความนิยมสูงและเหลือจำนวนจำกัดโดยห้องที่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้อย่างชัดเจนจะเริ่มตั้งแต่ชั้น15ขึ้นไปนะคะโครงการนี้เนี่ยเขาบอกว่าถือเป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์แห่งเดียวในย่านบางแสนที่สามารถพัฒนาภายใต้ข้อกำหนดผังเมืองเดิมก่อนมีการปรับปรุงผังเมืองใหม่ส่งผลให้โครงการได้รับความข้อเปรียบเทียบด้านความสูงของอาคารได้เปรียบเป็นอย่างดีนะคะและมีสถานะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของพื้นที่เนื่องจากว่าโครงการใหม่ในอนาคตก็จะถูกจำกัดความสูงเหลือเพียงแค่ประมาณ8ชั้นทำให้โอกาสที่จะเกิดคอนโดมิเนียมสูงๆในลักษณะเดียวกันมีค่อนข้างจำกัดแล้วส่วนเรื่องของการลงทุนค่ะ Origin ก็มีโปรแกรมบริหารการเช่าสำหรับนักลงทุนโดยบริษัทสามารถช่วยดูแลการปล่อยเช่าการตกแต่งห้องและการบริหารจัดการผู้เช่าให้ครบวงจรปัจจุบันอัตราค่าเช่าอยู่ในพื้นที่เนี่ยประมาณ 11,000 ถึง 14,000 บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับขนาดห้องคิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยเนี่ยราว 6-7% ต่อปีค่ะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EEC ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็ระยองกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงสำคัญผ่านโครงการโครงสร้างพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลได้แก่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเฟส3และการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภารวมถึงมอเตอร์เวย์ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อภูมิภาคช่วยให้การเดินทางคล่องตัวโดยไม่ต้องผ่านตัวเมืองขณะเดียวกันค่ะพื้นที่ EEC ก็ยังเป็นศูนย์กลางนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโดยมีการลงทุนใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมจากประเทศจีนรวมถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญอย่างเช่นเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าดิจิทัลเทคโนโลยีการแพทย์สุขภาพเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนนอกจากนี้ก็ยังมีการลงทุนจากผู้ประกอบการรายใหญ่หลายรายด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูล Data Center รวมถึงการขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของผู้พัฒนานิคมรายใหญ่ส่งผลให้เกิดความต้องการที่อยู่อาศัยจากทั้งโรงงานไทยและต่างชาติในระดับต่างๆค่ะตั้งแต่วิศวกรผู้บริหารไปจนถึงบุคลากรเฉพาะทางที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ค่ะซึ่งบางแสนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าปัจจุบันแตกต่างจากอดีตอย่างชัดเจนทั้งในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมการคมนาคมและไลฟ์สไตล์ของเมืองโดยเทศบาลเมืองแสนสุขก็ได้มีการเดินหน้าพัฒนาเมืองในแนวทาง Green and Smart City มีการยกระดับระบบขนส่งอัจฉริยะระบบความปลอดภัยเมืองอัจฉริยะและการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบางแสนเขาสามมุกแหลมแท่นแล้วก็พื้นที่สาธารณะต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้เนี่ยในปัจจุบันบางแสนก็ถือว่ายังเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยเนื่องจากว่าสามารถเดินทางจากกรุงเทพได้สะดวกใช้เวลาเพียงประมาณ1ชั่วโมงค่ะประกอบกับมีร้านอาหารคาเฟ่แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็กิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งงานวิ่งบางแสนมาราธอนไตรกีฬาแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีค่ะโดยข้อมูลจากเทศบาลเมืองแสนสุขนะคะก็บอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เนี่ยมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญโดยปัจจุบันค่ะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า5ล้านคนต่อปีหรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 14,000 คนต่อวันซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่ค่ะ
สำหรับภาพรวมในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในบางแสนนะคะในช่วงปี 65 ถึง 69ราคาคอนโดมิเนียมในพื้นที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-7% ต่อปีขณะที่ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอยู่ที่เฉลี่ย 8-12% ต่อปีค่ะขณะที่ข้อมูลสถิตินะคะก็ชี้ชัดว่าประชากรในชลบุรีเติบโตสูงมากโดยคาดการว่าจะถึง 3.4 ล้านคนในปี 2580ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในบางแสนเติบโตอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงศักยภาพของพื้นที่ที่ได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกับรายการ EEC Insight ได้ถูกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกัน5สทในภาคตะวันออกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีขยายเวลาอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงวันที่20กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
6: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
7: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีขยายเวลาอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ถึงวันที่20กันยายนนี้พร้อมเปิดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสอำนวยความสะดวกประชาชน
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569ออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบการอุทธรณ์ได้อย่างเพียงพอพร้อมยืนยันว่าการตรวจสอบสิทธิ์จะดำเนินการทุก2ปีเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปถึงผู้มีสิทธิ์อย่างแท้จริงทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้เปิดศูนย์ One Stop Service รองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือใช้กลไกของกรมการปกครองอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านอำนวยความสะดวกในการรับคำร้องและให้ข้อมูลแก่ประชาชนด้านนายนรชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าได้ประสานจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเร่งประชาสัมพันธ์ทั้งสิทธิประโยชน์ของโครงการและขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์แก่ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก้ไขปัญหาและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิของรัฐได้อย่างทั่วถึงปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือด้านสื่อมวลชนไทยจีนจำนวน3ฉบับโดยมีนายกรัฐมนตรีของทั้ง2ประเทศเป็นสักขีพยาน
9: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการสื่อสารมวลชนระหว่างไทยและจีนรวม3ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวซินหัวบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวอีโพสเดลี่และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกลุ่มสื่อแห่งชาติจีน การลงนามดังกล่าวมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเป็นสักขีพยานสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการยกระดับความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับจีนในมิติชวิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เร่งบูรณาการหน่วยงานแก้ปัญหาให้เกษตรกรพร้อมชู5แนวทางหลักทั้งลดต้นทุนพัฒนาแหล่งน้ำและเร่งยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร
10: นางสาวปิยรัตน์ ศรีไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ณกลุ่มเกษตรกรสวนส้มปฏิรูปที่ดินคทช.แปลง1อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกกรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วสำหรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้เน้นย้ำ5ประเด็นสำคัญได้แก่การเร่งตรวจวิเคราะห์สภาพดินเพื่อลดต้นทุนปุ๋ยการส่งเสริมพืชที่มีตลาดรองรับการขับเคลื่อนกฎหมายยกสิทธิที่ดินสปก.ให้ใช้ค้ำประกันเงินกู้การตั้งเป้าหมายออกหนังสือยืนยันสิทธิสปก.ให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคม2569ครอบคลุมเกษตรกร600รายและการเร่งรัดจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างครอบคลุมเพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
1: ่กราบต้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะ

หรือนายหน้าประกันภัยให้ถูกต้องผ่าน LINE @OIC Connect หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและควรโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้นไม่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวแทนพร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากพบข้อเสนอเบี้ยประกันราคาถูกผิดปกติหรือการโฆษณาเกินจริงควรตรวจสอบให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเพราะตรวจสอบก่อนจ่ายมั่นใจได้ว่าคุ้มครองจริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม 2569 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับคณะทำงานตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมสรุปผลเสนอนายกรัฐมนตรีช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
5: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น

0: ออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกันที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้คณะทำงานตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพบข้อพิรุธสอบท้องถิ่นในช่วงหลังสอบเตรียมสรุปผลเสนอนายกรัฐมนตรีในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้
2: พันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพิมพ์รองผู้บังคับการดำเนินการตำรวจภูธรภาค6ในฐานะโฆษกคณะทำงานตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายครั้งที่3ซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากระบวนการจัดสอบแบ่งออกเป็น3ช่วงได้แก่ก่อนสอบระหว่างสอบและหลังสอบโดยจุดที่พบข้อพิรุธมากที่สุดอยู่ในขั้นตอนหลังการสอบคณะทำงานจึงมุ่งตรวจสอบในเชิงระบบทางด้านการบริหารและวิชาการโดยเปรียบเทียบการดำเนินงานกับมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือSOP ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบต่อรัฐบาลไม่ได้มุ่งตรวจสอบความผิดของบุคคลหรือบริษัทใดเป็นการเฉพาะส่วนการสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นนั้นเป็นการสอบภายใต้กฎหมายเฉพาะแยกจากการสอบข้าราชการส่วนกลางที่อยู่ภายใต้สำนักงานกพ.โดยมีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักซึ่งได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยภายนอกเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบทางนี้คณะทำงานมีกำหนดสรุปรายงานผลการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายในวันที่4สิงหาคมหรือไม่เกินวันที่5สิงหาคมและจะแถลงความคืบหน้าเบื้องต้นอีกครั้งในวันศุกร์นี้ดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเตือนภัยกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทิพย์ย้ำหากพบว่าค่าใช้จ่ายต่ำกว่าความเป็นจริงยิ่งเสี่ยงถูกหลอกพร้อมเร่งดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง
3: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหลอกลวงเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ว่าพบผู้เสียหายจากจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาจังหวัดละประมาณ150คนโดยผู้เสียหายยืนยันว่าได้จ่ายเงินให้กับกลุ่มผู้ชักชวนและผู้รับเงินคนละ 25,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถพาเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ได้แต่เมื่อตรวจสอบกับบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายพบว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์อยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไปจึงเชื่อได้ว่าการเสนอราคาเพียง 25,000 บาทเป็นการหลอกลวงประชาชนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาแล้วบางส่วนและจะเร่งดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมฝากเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ประสงค์เดินทางไปประกอบศาสนกิจในประเทศซาอุดีอาระเบียให้ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตและอย่าหลงเชื่อข้อเสนอที่คิดค่าใช้จ่ายต่ำกว่าความเป็นจริงเขามีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังกว่า200นายเปิดปฏิบัติการรื้อสิ่งปลูกสร้างรุกป่าสงวน11จุดทวงคืนหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตพร้อมย้ำผู้บุกรุกป่าและชายหาดต้องถูกดำเนินคดีอย่างไม่มีข้อยกเว้น
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดยุทธการทวงคืนหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตโดยนำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า200นายจากชุดพยัคฆ์ไพรพญาเสือและฉลามขาวเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดจำนวน11จุดหลังพ้นขั้นตอนการอุทธรณ์ตามกฎหมายโดยย้ำว่ารัฐบาลจะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบังคับใช้กฎหมายโดยทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มทุนรายใดป่าไม้ชายหาดและที่ดินของรัฐเป็นสมบัติของประชาชนหากพบการครอบครองหรือออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบจะดำเนินการเพิกถอนและรื้อถอนตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังยืนยันอีกว่าหลังการรื้อถอนแล้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์และพัฒนาเป็นพื้นที่ป่านันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศพร้อมเดินหน้าทวงคืนพื้นป่าและทรัพยากรของรัฐทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อคืนทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชนอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดนุ้ยได้รับความเสียหายจากการบุกรุกรวมประมาณ15ไร่ส่วนสิ่งปลูกสร้างอีก39รายการยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองและจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกำมะลาไสอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรอำเภอปราสาทอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองรับลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอสายบุรีอำเภอกระเพาะอำเภอปะนาวเรอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอยะรังอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอบันเดนสตาอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอกาบังอำเภอทานโตอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอบาเจาะอำเภอเจาะไอ

จังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mega
1: กราบก้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
3: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
4: ก่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์อย่าเพิ่งรีบโอนเงินตรวจสอบตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยให้ถูกต้องผ่าน LINE @OIC Connect หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและควรโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้นไม่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวแทนพร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากพบข้อเสนอเบี้ยประกันราคาถูกผิดปกติหรือการโฆษณาเกินจริงควรตรวจสอบให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเพราะตรวจสอบก่อนจ่ายมั่นใจได้ว่าคุ้มครองจริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186

ค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม 2569 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: ีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4วันเผยว่าจีนยืนยันลงทุนไทยเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทมุ่งผลักดันไทยเป็นฐานการผลิต AI และเทคโนโลยีชั้นสูงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงภาพรวมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตลอด4วันที่ผ่านมาว่าประสบความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนระหว่างไทยและจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่า BOI แห่งที่4ในประเทศจีนพร้อมหารือกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศจีนที่แสดงความพร้อมใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ระบุอีกว่าผู้บริหารบริษัทชั้นนำของจีนหลายแห่งเลยทีเดียวต่างก็ยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมแล้วกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้แหละครับและก็เตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมกันด้วยคาดว่าจะสร้างการจ้างงานกว่า 30,000 ตำแหน่งควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยโดยนักลงทุนก็เห็นแล้วครับว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานขณะที่ทางรัฐบาลก็เดินหน้าปรับปรุงมาตรการอำนวยความสะดวกผ่านโครงการที่ชื่อว่า Thailand Fast Pass ของ BOI เพื่อเร่งรัดการอนุมัติการลงทุนลดขั้นตอนการดำเนินธุรกิจและก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกันด้วยครับส่วนทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่เรารู้จักกันนี่แหละครับในห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI และยานยนต์สมัยใหม่กันด้วยพร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทุกรายแล้วครับก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมวัดต้าฉือนครเฉิงตูพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธชินราชจำลองที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแก่วัดเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงศาสนาและวัฒนธรรมไทยและจีนนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาและคณะได้เยี่ยมชมวัดต้าฉือซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่กว่า 1,600 ปีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศจีนแหละครับและแถมยังเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตูกันด้วยซึ่งก็สะท้อนการผสมผสานระหว่างมรดกทางศาสนาสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตร่วมสมัยได้อย่างกลมกลืนและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในวัดพุทธที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนเลยทีเดียวครับโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในวัดพร้อมรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาและบทบาทสำคัญของวัดแห่งนี้รวมทั้งเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและ พระพุทธชินราชจำลองซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทยและประดิษฐานอยู่ภายในวิหารกวนอิมของวัดกันด้วยโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแก่วัดต้าฉือไว้ซึ่งพระพุทธชินราชจำลององค์ดังกล่าวนับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนก็สะท้อนถึงความเคารพในคุณค่าทางจิตใจร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านสื่อของมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ต่างก็ชื่นชมการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้วครับแล้วย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยจีนคู่กับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากการรายงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกันแล้วสื่อท้องถิ่นของประเทศจีนยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนคนจีนโดยเฉพาะการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีซึ่งสะท้อนความเป็นมิตรและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยสื่อหลักในเครือเสฉวนเดลี่ได้รายงานภารกิจของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในเวทีการลงทุนและเศรษฐกิจของจีนหรือเสฉวนไทยประจำปี2569โดยเลือกนำประโยคภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ขึ้นเป็นพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีไทยกล่าวคำว่าเจียโยเจียโยคำนี้แหละครับติดต่อกัน4ครั้งด้วยกันนั่นคือเจียโยเจียโยเจียโยและเจียโยครับซึ่งก็เป็นการแทนการเน้นประเด็นเศรษฐกิจหรือการลงทุนแล้วก็เป็นคำที่ให้กำลังใจที่ชาวจีนนิยมใช้ในความหมายว่าสู้ต่อไปหรือเดินหน้าไปด้วยกันรวม4ประโยคอันได้แก่เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและเดินหน้าเพื่อนที่ดีครับโดยสื่อเสฉวนก็ระบุแล้วครับว่าถ้อยคำดังกล่าวสะท้อนความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนรวมไปถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนและก็ได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยอีกว่าการที่สื่อท้องถิ่นของจีนเลือกหยิบถ้อยคำภาษาจีนสั้นๆของนายกรัฐมนตรีไทยขึ้นมาพาดหัวข่าวแบบนี้ทั้งที่ภายในงานนั้นก็มีประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนจำนวนมากมายเลยทีเดียวอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าสื่อของจีนให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนและการสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนควบคู่ไปกับความร่วมมือในระดับรัฐบาลและภาคธุรกิจนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเทศไทยมีการเปิดโต๊ะเจรจา4บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนกันด้วยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ารัฐบาลไทยเปิดโต๊ะเจรจา4บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนสำเร็จเกินคาดด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า 70,000 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทัพทีมประเทศไทยเปิดโต๊ะเจรจาเจาะลึกแบบตัวต่อตัวกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศจีนณเมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างเช่นบริษัทฉางอานออโตโมบิลค่ายรถ EV ระดับท็อปเทียร์ของจีนได้ตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาแห่งแรกนอกประเทศจีนแล้วครับโดยตั้งโรงงานที่จังหวัดระยอง ก็เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศที่ไทยมี FTA ด้วยพร้อมเตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเป็น 200,000 คันต่อปีครับแล้วก็ดึง SME ไทยเข้าสู่ซัพพลายเชนได้แล้วถึง40แห่งด้วยกันขณะที่กลุ่มนวัตกรรมประมวลผลข้อมูล AI อย่างบริษัท InnoLight Technology ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้านอุปกรณ์ส่งข้อมูลทางแสงก็เตรียมขยายฐานการผลิตในประเทศไทยแล้วครับซึ่งจะสร้างการจ้างงานกว่า 20,000 อัตราด้วยกันพร้อมทั้งได้มีการผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยร่วมวิจัยและพัฒนากับวิศวกรไทยกว่า 1,500 คนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมีการคาดการณ์กันว่าจะกวาดเม็ดเงินลงทุนเข้าไทยได้สูงถึง 70,000 ล้านบาทเลยทีเดียวก็แบ่งเป็นการต่อยอดฐานลงทุนเดิม 50,000 ล้านบาทและเตรียมอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนใหม่อีกกว่า 20,000 ล้านบาทครับซึ่งปัจจัยสำคัญก็มาจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เร่งให้กลุ่มทุนต้องย้ายฐานการผลิตออกจากจีนมายังอาเซียนโดยมีประเทศไทยนี่แหละครับเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆ นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกันหน่อยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดยโสธรมอบบ้านพอเพียงคืนรอยยิ้มให้คุณยายวัย72ปีพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนฐานรากครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.พร้อมคณะผู้บริหารได้มีการลงพื้นที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรเพื่อส่งมอบบ้านพอเพียงให้แก่นางบัวผันอุปพันธ์หญิงชราวัย72ปีท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและรอยยิ้มของชาวบ้านในพื้นที่และจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้นั้นยังมีการเปิดเผยข้อมูลภาพรวมความสำเร็จของโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืนโดยมีผลการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดยโสธรตั้งแต่ปี2560ถึง2569ครอบคลุมพื้นที่9อำเภอ54ตำบล182โครงการด้วยกันครัวเรือนก็ได้รับประโยชน์ 1,261 ครัวเรือนงบประมาณสะสมรวมทั้งสิ้นก็ 27,365,573 บาทแล้วครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นอำเภอกุดชุมถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบที่มีการบริหารจัดการและกระจายงบประมาณได้อย่างทั่วถึงโดยสามารถจ่ายงบประมาณสนับสนุน 6,675 บาทครบทั้ง10พื้นที่คิดเป็น 100% เต็มเลยครับรวมโครงการ40โครงการด้วยกันซึ่งทางกระทรวงอว.และก็ภาคีเครือข่ายต่างๆก็มุ่งหวังแหละครับว่าการยกระดับที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงปลอดภัยครั้งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพพิตำอย่างเป็นทางการผลักดันเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสอำนวยความสะดวกการเดินทางยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพพิตำและตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญที่สุดที่ลงพื้นที่นั่นคือการนำความมุ่งมั่นของทางรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมาส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนผ่านการเปิดใช้ทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพพิตำอย่างเป็นทางการซึ่งถนนสายนี้รวมไปถึงโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในอีก8อำเภอเป้าหมายที่กำลังเร่งรัดกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอพิปูนอำเภอฉวางอำเภอช้างกลางอำเภอลานสกาอำเภอพรหมคีรีรวมไปถึงพื้นที่สำคัญอย่างอำเภอท่าศาลาและอำเภอนพพิตำล้วนถือว่าเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสแล้วครับที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านการเข้าถึงการศึกษาการแพทย์การขนส่งสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวและการค้าขายของคนในพื้นที่พร้อมทั้งได้กำชับให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อถนนสายหลักกว้างขวางรองรับปริมาณรถถนนสายรองเชื่อมโยงเข้าถึงทุกชุมชนนั่นเองครับพี่น้องไปทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภารกิจในการลงพื้นที่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันบ้างโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการมอบสวัสดิการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วย้ำว่าพร้อมบูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่าอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับเพื่อติดตามงานพัฒนาสังคมและมอบสวัสดิการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โดยทางกระทรวงพม.ได้จัดกิจกรรมที่ชื่อว่าพม.สร้างสวัสดิการอยู่ดีมีโอกาสมอบความช่วยเหลือรวม9รายการด้วยกันครอบคลุมการช่วยเหลือเด็กครอบครัวยากจนผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่งคนพิการผู้สูงอายุรวมถึงสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนปรับสภาพที่อยู่อาศัยมอบรถเข็นวีลแชร์สนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนโครงการซ่อมบ้านพอเพียงและกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปและก็ยังได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่ชื่อว่าพม.สร้างสุขสำหรับคนทุกวัยจำนวน14บูธด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.นี่แหละเขาก็จะเดินหน้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการอย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีคุณภาพกันต่อไปด้วยพร้อมทั้งจะมีการใช้ฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางเตรียมรับมือภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการชี้แจงของรัฐบาลในเรื่องการขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติถึงปี2570เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและลดปัญหาแรงงานขาดแคลนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อจนถึงวันที่11ธันวาคม2570ว่าก็เพื่อประคองระบบเศรษฐกิจลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการโดยในช่วงที่รัฐบาลผ่อนผันและขยายเวลานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมระบบระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลตรวจสอบให้แรงงานต่างด้าวได้อยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและแรงงานเถื่อนแล้วในขณะเดียวกันยังช่วยให้ภาคธุรกิจไม่ขาดแรงงานกันด้วยและก็ไม่ถูกกดดันจากมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศกันด้วยครับแล้วขอย้ำอีกว่ารัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปนะครับ ย้ำรัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าจะขยายเวลาผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิมที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเท่านั้นก็ขอให้นายจ้างและสถานประกอบการติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของกรมการจัดหางานคือ www.doe.go.th และสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2เพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์นั่นเองครับพี่น้องและไปตามติดกันเรื่องของการทำงานหน่วยงานที่ชื่อสคบบอกว่ายุคใหม่ต้องทำงานเชิงรุกโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาย้ำชัดว่าสคบยุคใหม่ต้องทำงานเชิงรุกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18กรกฎาคม2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละครับได้มีการมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนเปิดงานซื้อบ้านอย่างรอบรู้2569ณสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเลยครับว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการยกระดับการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบให้เป็นหน่วยงานที่ทำงานเชิงรุกมุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและประชาชนต่อการทำงานของภาครัฐโดยเน้นการป้องกันปัญหาก่อนเกิดความเสียหายควบคู่กับการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วโปร่งใสและสามารถติดตามความคืบหน้าได้ในทุกขั้นตอนสำหรับการจัดงานซื้อบ้านอย่างรอบรู้2569ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยการตรวจสอบข้อมูลโครงการสิทธิ์ของผู้บริโภคข้อควรระวังในการทำสัญญาการโอนกรรมสิทธิ์รวมถึงแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อบ้านนี่แหละครับเพื่อให้ผู้บริโภคทั้งหลายสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบลดความเสี่ยงจากการถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมครับโดยทางสคบเองก็พร้อมรับฟังเร่งดำเนินการและติดตามความคืบหน้าในทุกขั้นตอนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างรวดเร็วโปร่งใสและก็สร้างความเชื่อมั่นว่าทุกปัญหาของผู้บริโภคจะได้รับการดูแลอย่างจริงจังตามแนวทางการทำงานเชิงรุกของสคบยุคใหม่นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวก็ย้ำกันทุกวันแล้วครับว่าประเทศไทยเราเองจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาประสบนิกรชาวไทยได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรำและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณผู้ฟังคะนับแต่วันที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคตความโศกเศร้าได้ปกคลุมหัวใจของประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาที่ยังทรงดำรงพระชนชีพนั้นได้ประทับอยู่ในจิตใจของปวงประสบนิกรชาวไทยและได้หล่อเลี้ยงหัวใจของไทยทั่วทั้งแผ่นดินยังคงมีกำลังใจในการสืบสานพระราชปณิธานใต้ร่มพระบารมีค่ะวันนี้ค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ที่นำความชุ่มฉ่ำเย็นชโลมใจประสบนิกรและทำให้แผ่นดินบุรีรัมย์จากที่เคยถูกขนานนามว่าบุรีรัมย์ตำน้ำกินด้วยเพราะความแห้งแล้งให้ฟ้าฝนคอยกำหนดโชคชะตาได้กลายเป็นแผ่นดินที่ผาสุกร่มเย็นค่ะราษฎรมีอยู่มีกินมาจบจนปัจจุบันและในช่วงแรกนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านย้อนรอยความทรงจำการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งแรกในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิวัฒน์โรจนาวันอดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนกลางของหนังสือพิมพ์ในกรุงเทพนะครับนอกจากการเป็นนักข่าวนี่ผมจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบในวิชาประวัติศาสตร์จึงได้สะสมเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์ไว้จำนวนไม่น้อยและหนึ่งในหนังสือภาพถ่ายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์เนี่ยจะมีภาพถ่ายชุดหนึ่งผมได้มีโอกาสไปเก็บรวบรวมภาพเก่าที่เกี่ยวกับพระราชวงศ์ของไทยเนี่ยมาดูอีกทีหนึ่งแล้วผมก็พบว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชวงศ์ของไทยนะครับมีการพูดถึงการมาเยี่ยมเยียนราษฎรในประเทศไทยโดยเฉพาะบุรีรัมย์เนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่ยุคราชการที่9เริ่มต้นมานะครับท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมจังหวัดบุรีรัมย์4ครั้งด้วยกันนะครับมีครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4แต่ครั้งที่อยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวบุรีรัมย์มากที่สุดก็คือการเยี่ยมเยียนราษฎรเมื่อปี2498นะครับภาพการมาเยี่ยมเยียนราษฎรในปี2498นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ราชดำเนินมาถึงบุรีรัมย์เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2498พร้อมกับสมเด็จพระราชินีนะครับวันที่มาถึงบุรีรัมย์วันนั้นเป็นวันอาทิตย์ปรากฏว่าราษฎรเนี่ยมาเฝ้ารอรับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมากทันทีที่รถไฟแล่นช้าเข้าสู่ชานชาลาของสถานีรถไฟบุรีรัมย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ได้เบี่ยงพระองค์ออกมาจากตัวโบกี้รถเพื่อจะถ่ายรูปป้ายสถานีตัวอาคารสถานีและฝูงชนประชาชนที่มายืนรออยู่เป็นจำนวน มหาศาลนะครับหลังจากลงจากรถไฟพระที่นั่งแล้วท่านก็เสด็จลงมาที่บันไดณหลังสถานีรถไฟเราก็จะเห็นภาพที่มีช่างภาพถ่ายเอาไว้คือทั้งสองพระองค์อยู่ในระหว่างลงจากบันไดและเตรียมการที่จะขึ้นรถพระที่นั่งเก๋งที่กหาบดีของเมืองบุรีรัมย์เนี่ยนำมารับเสด็จนะครับหลังจากขึ้นรถเรียบร้อยแล้วทั้งสองพระองค์ ก็นั่งอยู่ในรถแล่นผ่านซุ้มประตูเมืองที่ทำเป็นรูปทรงจีนจัดทำโดยข้าบดีของเบือนบุรีรัมย์นะครับเมื่อถึงซุ้มประตูออกจากสถานีรถไฟเนี่ยรถพระที่นั่งก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนนิวาสเมื่อผ่านถนนนิวาสแล้วก็จะผ่านไปสู่ถนนสุนทรเทพทั้งสองข้างถนนของสุนทรเทพนี่ประชาชนทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะติดทำป้ายติดธงชาติแล้วก็เขียนคำว่าทรงพระเจริญอยู่ที่หน้าร้านของตัวเองนะครับเมื่อผ่านถนนสุนทรเทพไปถึงวัดกลางพระอารามหลวงซึ่งอยู่ปลายสุดของถนนนะครับในสมัยก่อนทั้งพระสงฆ์ก็มีการตั้งประลัมพิธีสวดพระถามงคลคาถาให้กับสมเด็จทั้งสองพระองค์นะครับรถยนต์ที่นั่งรถยนต์พระที่นั่งที่ผ่านไปเป็นรถเบนซ์ที่ข้าบดีของเมืองบุรีรัมย์จัดมานะครับแล่นไปเข้าสู่ถนนจิระและเป้าหมายของถนนจิระก็คือการไปสู่สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่าที่เป็นหลังที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังนะครับในขณะที่รถแล่นไปถึงนี่จะมีประชาชนเนี่ยนั่งอยู่ที่สนามหญ้าหน้าสารกลางจังหวัดมืดฟ้ามัวดินมาจากทั่วสารทิศของเมืองบุรีรัมย์นะครับนั่งรอรับเสด็จอยู่และเมื่อขึ้นไปถึงสารกลางจังหวัดเนี่ยทางจังหวัดได้มีการให้ท่านปราศัยกับราษฎรนะครับภาพนี้จะเป็นภาพที่มีอยู่ทุกบ้านเป็นรูปสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์เป็นสารกลางไม้นะครับจะมีทั้งสองพระองค์ยืนอยู่ตรงกลางภาพซึ่งมันไม่ชัดนะครับแต่เราก็รู้ทันทีว่านี่คือภาพในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระราชินีนะครับข้างล่างนี่เป็นเจ้าที่ยืนรักษาความปลอดภัยอยู่นะครับรูปนี้เป็นรูปที่ต้องมีทุกบ้านนะครับพูดถึงความประทับใจที่ผมได้รับฟังมานะครับที่บ้านผมนี่จะติดรูปทั้งหมดที่มีร้านถ่ายรูปเนี่ยเขานำมา อัดขายแล้วปรากฏว่าช่วงผมเป็นเด็กเนี่ยผมไปทุกบ้านเนี่ยก็จะมีภาพชุดที่มาบุรีรัมย์ครั้งแรก2498มีเกือบทุกบ้านสมัยก่อนมีคำพูดว่าภาพในหลวงเนี่ยเป็นภาพที่ทุกบ้านจะต้องมีแต่สำหรับบุรีรัมย์ผมจะพูดว่าภาพที่สมเด็จทั้งสองพระองค์เสด็จเมืองบุรีรัมย์ในปี2498นี้จะเป็นภาพชุดที่ทุกบ้านต้องมีครบหมดนะครับเป็นที่เล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่พระมหากษัตริย์และพระราชินีเสด็จมาเยี่ยมราษฎรถึงถิ่นที่อยู่ย่อมแสดงให้เห็นว่าความรักของราษฎรที่มีต่อในหลวงและพระราชินีเนี่ยมีแต่จะเพิ่มขึ้นไม่มีวันเสื่อมคลายเพราะฉะนั้นเมื่อมีการระลึกถึงแล้วก็คนวีรัมก็จะระลึกถึงการมาเยี่ยมราษฎรเมื่อปี2498
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาประสบนิกรชาวไทยได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพ์ภกาอุ้ยรำและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ คุณผู้ฟังคะนับแต่วันที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคตความโศกเศร้าได้ปกคลุมหัวใจของประสงค์นิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาที่ยังทรงดำรงพระชนชีพนั้นได้ประทับอยู่ในจิตใจของปวงประสบนิกรชาวไทยและได้หล่อเลี้ยงหัวใจของไทยทั่วทั้งแผ่นดินยังคงมีกำลังใจในการสืบสานพระราชปณิธานใต้ร่มพระบารมีค่ะวันนี้ค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ที่นำความชุ่มฉ่ำเย็นชโลมใจประสบนิกรและทำให้แผ่นดินบุรีรัมย์จากที่เคยถูกขนานนามว่าบุรีรัมย์ตำน้ำกินด้วยเพราะความแห้งแล้งให้ฟ้าฝนคอยกำหนดโชคชะตาได้กลายเป็นแผ่นดินที่ผาสุกร่มเย็นค่ะราษฎรมีอยู่มีกินมาจวบจนปัจจุบันและในช่วงแรกนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านย้อนรอยความทรงจำการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งแรกในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
3: เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2498ทันทีที่รถไฟพระที่นั่งที่แล่นจากจังหวัดสุรินทร์มาถึงสถานีรถไฟบุรีรัมย์เมื่อเวลา10:10 น.ทำให้วันอาทิตย์ธรรมดาวันหนึ่งกลายเป็นวันมหามงคลของชาวบุรีรัมย์ในทันทีทันใดเป็นสาเหตุให้ราษฎรจากทุกอำเภอเดินทางมารอรับเสด็จที่บริเวณสถานีรถไฟกันอย่างล้นหลามพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนของจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกันจัดซุ้มประตูจีนเพื่อรับเสด็จอย่างสวยสดงดงามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็ทรงปรารถนาที่จะได้พบราษฎรด้วยเช่นเดียวกันเพราะเมื่อรถไฟพระที่นั่งเพียงแต่ชะลอความเร็วก่อนเทียบชานชาลาพระองค์ก็ทรงเบี่ยงพระวรกายออกมาถ่ายภาพราษฎรที่รอรับเสด็จอยู่สองข้างทางรถไฟเมื่อเสด็จพระราชดำเนินลงจากขบวนรถไฟพระที่นั่งทั้งสองพระองค์ก็ขึ้นประทับรถยนต์เก๋งที่ข้าบดีนำมาเพื่อเป็นรถยนต์พระที่นั่งชั่วคราวรถยนต์พระที่นั่งคันดังกล่าวทำหน้าที่นำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล่นออกจากบริเวณสถานีรถไฟเลี้ยวซ้ายเข้าถนนนิวาสเลี้ยวขวาเข้าถนนสุนทรเทพซึ่งเป็นย่านการค้าของเมืองพ่อค้าชาวจีนต่างพากันตกแต่งร้านค้าตั้งโต๊ะรับเสด็จตลอดเส้นทางที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินผ่านบนชายคาร้านค้าก็มีการแขวนป้ายที่เขียนด้วยอักษรตัวโตๆว่าทรงพระเจริญราษฎรที่ยืนเฝ้ารอรับเสด็จอยู่สองข้างทางต่างโบกธงชาติพร้อมกับเปล่งเสียงทรงพระเจริญกันอย่างพร้อมเพรียงกันเสียงทรงพระเจริญจึงดังกึกก้องติดตามรถยนต์พระที่นั่งที่แล่นไปตามถนนสุนทรเทพผ่านวัดกลางผ่านถนนจิระผ่านร้านค้าบ้านเรือนของราษฎรผ่านที่ว่าการอำเภอเมืองผ่านศาลจังหวัดบุรีรัมย์และจนถึงศาลกลางจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีราษฎรทุกเพศทุกวัยจากทุกอำเภอเฝ้ารอรับเสด็จแน่นสนามหญ้าหน้าศาลกลางจังหวัดสายพระเนตรของทั้งสองพระองค์ขณะประทับเคียงคู่กันบนศาลกลางจังหวัดบุรีรัมย์ทรงแสดงออกให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะได้ใกล้ชิดกับราษฎรอย่างเปี่ยมล้นอริยบทระหว่างเสด็จพระราชดำเนินลงจากศาลกลางจังหวัดเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับราษฎรที่รอเข้าเฝ้าบริเวณสนามหญ้าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์วันมหามงคลวันนั้นเล่าให้ฟังว่าเวลาร่วมชั่วโมงที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์ประทับตรัสถามตรัสเล่ากับเหล่าราษฎรอย่างเป็นกันเองร มทั้งทรงรับของที่ระลึกจากเด็กๆจากผู้อาวุโสชาวบุรีรัมย์ที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทำให้บรรยากาศที่นั่นกลายเป็นวันที่แสนจะอบอุ่นประทับใจติดตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้เล่ามาจนถึงวินาทีนี้เมื่อล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินออกจากสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์แล้วจากนั้นก็เสด็จพระราชดำเนินประทับรถไฟพระที่นั่งออกจากสถานีรถไฟบุรีรัมย์ไปยังสถานีรถไฟลำปลายมาสก่อนเที่ยงของวันเดียวกันรถไฟพระที่นั่งก็เล่นถึงสถานีรถไฟลำปลายมาสพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอลำปลายมาสได้กราบบังคมทูลให้เสด็จพระราชดำเนินลงจากรถไฟพระที่นั่งเพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งที่ไม่ได้อยู่ในหมายกำหนดการล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์ทรงอนุญาตตามที่ราษฎรทูลขอจึงเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถไฟพระที่นั่งให้ราษฎรชาวอำเภอลำปลายมาสได้ชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังสถานีรถไฟนครราชสีมาและประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกัน
1: คุณผู้ฟังคะภาพเก่าเล่าเรื่องทำให้เราได้ย้อนไปในวันประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้ประสงค์นิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์ได้ต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในภาคอีสานคือบทบันทึกแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์สังคมไทยพระองค์ทรงเสด็จเยือนถิ่นอีสานไม่เพียงเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเท่านั้นแต่ยังเพื่อร่วมลงมือแก้ไขปัญหาของชาวบ้านอย่างแท้จริงค่ะเส้นทางเสด็จของแต่ละจังหวัดนะคะจึงเปรียบเสมือนแผนที่แห่งความเมตตาที่เชื่อมโยงหัวใจของพระราชินีกับประชาชนผู้ยากไร้ทั่วผืนแผ่นดินอีสานนั่นเองค่ะตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพและโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นนะคะทั่วทั้งภาคอีสานและบุรีรัมย์เนี่ยก็คือหนึ่งในที่อยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ค่ะซึ่งโครงการไม่เพียงเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพให้พี่น้องประชาชนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นการสร้างเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นชาวบ้านผ่านงานหัตถกรรมผ้าไหมและการทอผ้าที่กลายเป็นอัตลักษณ์ระดับชาติช่วงตามรอยพระเมตตาจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงผ้าไหมนาโพมรดกแผ่นดินจากน้ำพระราชหฤทัยสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอย

0: ณยายประจวบจันนวลอายุ73ปีผู้นำกลุ่มทอผ้าไหมศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งแต่เดิมคืออำเภอพุทธไทยสงฆ์เป็นหนึ่งในสี่ทหารเสือผ้าไหมไทยจากอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้รับยกย่องจากสมเด็จพระพันปีหลวงในฐานะผู้ที่ช่วยสืบสารและเผยแพร่วัฒนธรรมการทอผ้าไหมให้โด่งดังไกลไปทั่วโลก
1: คำจากคุณพ่อค่ะคุณพ่อเป็นครูสอนทอผ้ารุ่นแรกของประเทศเลยค่ะเป็นพ.ศ.80เนี่ยแล้วก็สืบทอดสืบทอดจากคุณตาตุ้มทองนี่แหละค่ะค่ะทีแรกก็ชาวบ้านเขาทอผ้ามันเกิดแห้งแล้งติดต่อกัน 4-5-6 ปีชาวบ้านไม่มีข้าวจะทานไม่มีน้ำจะใช้ก็ดีมีแต่ผ้าไหมมิดทอไว้ใช้เองก็นำไปแลกข้าวที่แต่งถิ่นแล้วก็ทราบถึงสมเด็จท่านนั้นก็เลยให้ราชทะเลขาออกมาดูพวกเราค่ะพวกเราก็เลยนำผ้าไปขายเตรียมเพื่อพุทธสงฆ์ท่านก็รับซื้อไว้ตั้งแต่ราคาตอนนั้นราคาผืนละ50-60บาทท่านก็ซื้อให้ราคาผืนละ180เข้าไปในวังต่อมาท่านก็รับซื้อให้ผืนหนึ่ง500-600ราคาสูงที่สุดเลยค่ะชาวบ้านก็มีอยู่มีกินก็ได้ตั้งเป็นศิลปาชีพตั้งแต่นั้นมาค่ะโอ้แต่ก่อนถนนหนทางนี่เป็นลึกๆแหละเป็นลึกๆยังไม่มีถนนหนทางท่านก็มาช่วยเหลือให้มีงานทำนี่แหละค่ะเอาผ้าไหมแล้วก็มารับซื้อที่อำเภอพุทธสงฆ์ปีละครั้งนะคะให้ราชเลขาออกมาพวกเราก็จะพาชาวบ้านออกไปขายผ้าพอดีปีหนึ่งท่านจะออกมาครั้งเดียวดิฉันเห็นว่ามันนานเกินไปชาวบ้านไม่รู้จะไม่มีเงินจะซื้อข้าวซื้ออะไรก็เลยขอนายเพอนะว่าจะไปส่งผ้าที่ในวังได้ไหมเพราะมีพี่ชายเป็นทหารรับใช้อยู่ที่ในวังพอดีท่านก็อนุญาตก็เลยพายกระเป๋าขึ้นรถเมย์ไป2วัน3วันค่ะได้เข้าเฝ้าแล้วก็ตามเสด็จไปเมืองนอกวอชิงตันดีซีด้วยค่ะไปเผยแพร่การทอผ้าไหมนี่แหละค่ะเป็นเวลา1เดือนแล้วก็ท่านก็จะเสด็จมาที่สกลนครก็เข้าเฝ้าเอาผ้าไปประกวดพวกเราก็จะนำชาวบ้านไปหาท่านค่ะที่จังหวัดสกลนครท่านก็ดูผ้าชมผ้าพวกเราว่าผืนไหนก็สวยสวยมากสวยทุกผืนค่ะท่านชอบทุกลายทุกผืนบอกว่าผ้าไหมนี่สวยก็ได้สร้อยตั้งหลายเส้นค่ะสร้อยถ้ารางวัลถึงจะได้ค่ะถ้าไม่ได้รางวัลก็

0: ยังไม่มีถนนหนทางที่ถ่ายรูปไว้นะแต่เห็นไม่ดีพอท่านมาช่วยพวกเราชาวบ้านก็ได้ส่งลูกเรียนหนังสือได้รับราชการกันเกือบทุกครัวเรือนเลยค่ะรู้สึกใจหายค่ะไม่คิดแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังว่าไม่เป็นความจริงเลยใช่หรือเปล่าอย่างนี้นะคะความรู้สึกค่ะใจหายคิดถึงพระองค์ท่านมากเพราะท่านให้ความช่วยเหลือพวกเราราษฎรหมู่บ้านเรานี่ได้อยู่ดีกินดีก็เพราะท่านค่ะพอได้ทานไปแล้วก็ส่งเลือกเรียนหนังสือได้รับราชการมากมายเลยเกือบทุกเรือนแล้วค่ะ
1: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลทรงเล็งเห็นคุณค่า
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดมาตรการส่งเสริมถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศรอบแรกมีผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนกว่า 3,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
7: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
7: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
3: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมหลังเปิดมาตรการส่งเสริมถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศรอบแรกมีผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนเกินเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กว่า 3,000 ล้านบาท
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติครั้งที่1ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนรอบแรกระหว่างวันที่13มกราคมถึง31มีนาคมพบว่ามีผู้ยื่นเอกสารครบถ้วน74โครงการรวมค่าใช้จ่ายผลิตกว่า 3,051 ล้านบาทสะท้อนถึงการตอบรับจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนมีโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและยื่นขอรับงบ สนับสนุนภายในเดือนพฤษภาคม2570จำนวน59โครงการประกอบด้วยภาพยนตร์9โครงการละครและซีรีส์38เรื่องและมิวสิกวิดีโอ12โครงการรวมมูลค่ากว่า 2,417 ล้านบาทโดยโครงการทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และกลไกที่คณะกรรมการกำหนดส่วนมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของต่างชาติอีกทั้งยังมีความเห็นชอบในการปรับโครงสร้างกลไกคณะอนุกรรมการใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์พร้อมเน้นย้ำการพิจารณาเงินสนับสนุนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมาริชโยรายงาน
3: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด32จังหวัดชายแดนขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับฝ่ายความมั่นคงรับมือภัยคุกคามตามแนวชายแดนทุกมิติน
11: ายอังสิตสัมมันทรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด32จังหวัดชายแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพร้อมกล่าวว่าเพื่อเป็นการลดภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จึงขอให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกของศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านระดับจังหวัดขับเคลื่อนงานอย่างจริงจังโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาและกัมพูชาเนื่องจากปัจจุบันพบปัญหาภัยคุกคามด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และยาเสพติดจึงขอให้หน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะในอำเภอในพื้นที่ติดชายแดนต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและผู้นำท้องถิ่นสกัดกั้นและเฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดรวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งผลักดันโครงการตำบลปลอดยาเสพติดเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในลักษณะโดมิโนเอฟเฟกต์ขยายผลความสำเร็จจากระดับตำบลสู่ระดับอำเภอและระดับจังหวัดโดยตั้งเป้าหมายสูงสุดในการเป็นจังหวัดที่ไร้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายยาเสพติดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: มณฑลทหารบกที่39เปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารเสริมประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติและภัยคุกคามในพื้นที่
12: พลตรีนพดลวัชรจิตบวรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39เป็นประธานเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารณค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถอำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นโดยเป็นการฝึกรูปแบบเสมือนจริงที่บูรณาการการใช้กำลังและขีดความสามารถจากทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถประสานการปฏิบัติและตอบโต้ต่อภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆและสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งการใช้กำลังทหารในการป้องกันและตอบโต้ภัยคุกคามและภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆทั้งนี้การฝึกดังกล่าวยังเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกหน่วยงานจะได้เรียนรู้ระบบการประสานงานเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนเพื่อให้สามารถประสานเป็นหนึ่งปฏิบัติได้จริงและพร้อมรับมือทุกสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปพัทธิราธรรมาสวทพิษณุโลกรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
14: ก่อนซื้อประกันภัยอย่าลืมหลักง่ายๆเช็คชัดชัวร์เช็คตรวจสอบตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยว่ามีใบอนุญาตถูกต้องผ่านเว็บไซต์คปภ.ชัดอ่านรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจชัวร์ชำระเบี้ยผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งเพียง3ขั้นตอนเช็คชัดชัวร์ก็ช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความมั่นใจในการซื้อประกันภัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @OICconnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
15: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่า น้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความ

ไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

ได้ยินไหมเสียงแห่งเสน่ห์ของประเทศไทยจากครกใบเล็กสู่ครัวโลกจากวัตถุดิบพื้นบ้านสู่เมนูระดับโลกนี่คืออาหารไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกเล่าความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผ่านทุกคำที่ลิ้มรสร่วมกันสนับสนุนอาหารไทยกินไทยใช้ของไทยส่งต่อเสน่ห์ไทยให้กับคนทั้งโลกได้รู้จักเพราะทุกจานคือความภาคภูมิใจของคนไทย

0: สูงวัยแล้วชอบทำอะไรกันจะเครียดไหมจะอยู่กันอย่างไรนะ
1: ไม่ต้องห่วงเลยค่ะรัฐมีการอาชีพให้ผู้สูงวัยทำได้ง่ายๆมีรายได้เสริมดูแลตนเองได้สบายๆแถมมีเวลาออกกำลังกายสุขภาพดีทำงานอยู่บ้านไม่ต้องออกไปเสี่ยงติดเชื้อโรคนอกบ้านสูงวัยอย่างเราหนุ่มสาวขึ้นเป็นกองสุขใจสุดๆจ้า
2: ว้าว
3: โฮ้ยเจ๋งอ่ะสูงวัยใจยังเจ๋งอ่ะ
4: ทุกวันนี้การใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราแต่คุณรู้หรือไม่ว่าการกระทำผิดทางดิจิทัลอาจส่งผลร้ายแรงต่อคุณและคนรอบข้าง
5: การละเมิดลิขสิทธิ์การโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลการแอบอ้างและเผยแพร่ข้อมูลเท็จล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและสามารถทำให้คุณถูกดำเนินคดีได้ควรระมัดระวังและใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและถูกต้อง
4: ความปลอดภัยของคุณสำคัญที่สุดเพียงแต่คุณทำตามกฎหมายและใช้งานสื่อดิจิทัลด้วยความรับผิดชอบก็จะช่วยลดความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้มาร่วมกันสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและน่าอยู่ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดกันครับ
6: คุณรู้หรือไม่ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณเลิกเผาขยะตั้งแต่วันนี้เพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะครับ
7: ท่ามกลางโลกที่ผันผวนมีพลังหนึ่งที่ยังคงทะยานขึ้นอย่างสง่างามอาเซียนศูนย์กลางเติบโตใหม่ของโลกในปี2569คาดเศรษฐกิจอาเซียนขยายตัวกว่า 4.4% ขับเคลื่อนโดยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียพลังจากการบริโภคการบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงทั้งภูมิภาคอาเซียนไม่ใช่แค่ฐานการผลิตแต่คือแม่เหล็กการลงทุนโลกเชื่อมโยงการค้าเสริมแก่งห่วงโซ่อุปทานเมื่ออาเซียนรวมพลังเราจะไม่เพียงเติบโตแต่กำหนดอนาคตเศรษฐกิจโลกไปด้วยกัน
8: พ่อเห็นไหม
9: อะไรแม่
8: เจ้าหน้าที่คนนั่นหลับซองอะไรบางอย่างสงสัยจะให้สินบนเจ้าหน้าที่ช่วงนี้เหมือนจะมีประมูลงานก่อสร้างดูท่าไม่ปกติเลยน่ะ
9: ช่างก็เถอะไม่ใช่เรื่องอะไรของเราแม่จะไปยุ่งทำไม
8: ไม่ได้สิพ่อเรื่องแบบนี้เราต้องไม่ปล่อยผ่านต้องช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสเพราะว่าเงินทุกบาทเป็นเงินภาษีของพวกเรานะพ
9: ่อแล้วแบบนี้เราจะทำอะไรได้ล่ะ
8: เราก็แจ้งเบาะแสการทุจริตกับทางปปช.ได้ไงพ่อโทรแจ้งสายด่วนปปช.1205
9: งั้นแม่ก็โทรเลยแล้วกันนะ
8: ซะงั้นพ่อโอเคจัดไป
4: ประชาชนคือหูตาของแผ่นดินร่วมกันแจ้งเบาะแสการทุจริตโทร1205เพื่อสังคมที่ใสสะอาดสอดส่องแจ้งเบาะแสรวมสร้างสังคมสุจริตพบเบาะแสการทุจริตสกิดปปช.
10: เรื่องเด่นประเด็นดังฟังกันแบบสบายๆท่านกำลังฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่คุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพานะครับบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างสถานีวิทยุในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานสวทจันทบุรีท่านผู้ฟังอยู่กับผมตรงชัยมีทับทิมนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้จันทร์ที่20กรกฎาคม2569เผอแป๊บเดียวนะครับเข้าสู่สัปดาห์ที่3นะครับของเดือนกรกฎาคมนะครับสัปดาห์หน้าวันหยุดต่อเนื่องหลายวันนะครับท่านผู้ฟังสัปดาห์นี้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงของ20 21 22แล้วก็23รวมไปถึง24นะครับแล้วก็ต่อเนื่องสัปดาห์หน้าก็จะมีวันหยุดต่อเนื่องถึง3วันด้วยกันนะครับ28 29แล้วก็30นะครับก็ถือว่าเป็นในช่วงเดือนที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันส่วนหนึ่งก็หลายคนก็จะใช้ช่วงวันหยุดต่อเนื่องเหล่านี้นะครับเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆใช้วันหยุดให้คุ้มค่านะครับแล้วก็ที่สำคัญพื้นที่ภาคตะวันออกยังเป็นหนึ่งตัวเลือกที่สำคัญของนักท่องเที่ยวในการที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสน่ห์ของภูเขาเสน่ห์ของทะเลที่มีความหลากหลายนะครับทางภูมิภาคภูมิศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทะเลของชลบุรีนะอยู่ใกล้กับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับระยองก็มีนะครับมีท้องทะเลที่สวยงามเช่นเดียวกันนะครับไล่ลงมามีที่จันทบุรีมีที่จังหวัดตราดจังหวัดตราดก็จะมีกลุ่มเกาะมากมายนะครับท้องทะเลก็สวยงามไม่แพ้จังหวัดต่างๆในพื้นที่ของภาคตะวันออกเช่นเดียวกันนะครับก็มีทะเลให้เลือกนะครับหลากหลายจังหวัดต้องบอกแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับหลายพื้นที่นอกจากจะสร้างกิจกรรมเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วกิจกรรมเรื่องของกีฬานะครับก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับพื้นที่ของจันทบุรีก็จะเป็นพื้นที่ที่จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวหลายคนสงสัยว่าเป็นอย่างไรกีฬาที่สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไล่เลี่ยงกันนะครับซึ่งก็จะมีกีฬาหลากหลายประเภทนะครับที่จะ

ลินสักวันหนึ่งเธอต้องเป็นแฟนเราเราจะทำให้เธอรักเราให้ได้

0: รื่องเด่นประเด็นดังฟังกันแบบสบายๆท่านกำลังฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: 18นาฬิกากับอีก25นาทีนะครับท่านผู้ฟังยังให้เกียรติติดตามรับฟังคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพานะครับบูรณาการร่วมกันระหว่างสถานีวิทยุในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับทักทายท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางสวทตราสวทจันทบุรีนะครับสวทระยองสวทชลบุรีรวมไปถึงสวทสระแก้วนะครับทักทายท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางระบบ AM ของสวทจันทบุรีที่ผ่าน125กิโลเฮิรตซ์นะครับรวมไปถึงทักท่านผู้ฟังที่รับฟังแล้วก็รับชมผ่านทาง Facebook Live นะครับที่ไลน์สวทจันทบุรีด้วยนะครับทักทายท่านฟังทุกช่องทางนะครับพบกันยามเย็นสบายๆนะครับแบบนี้18นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกานะครับผ่านทางคลื่นอ่าวไทยบุรพานะครับจันทร์ถึงศุกร์นั่นเองนะครับ24ถึง25กรกฎาคมนี้นะครับขออภัย24ถึง26กรกฎาคมนี้นะครับก็คือวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับจันทบุรีเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาที่จะเป็นการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาร่วมมือกับทางจังหวัดจันทบุรีนะครับจัดกิจกรรมที่เรียกว่าสปอร์ตทัวริซึมเฟสติวัลนะครับ2026เป็นการยกระดับเมืองกีฬากระตุ้นการท่องเที่ยวจัดขึ้นในช่วงของสุดสัปดาห์นี้นะครับ24ถึง26กรกฎาคมแล้วก็มีการแถลงข่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยท่านรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับท่านสุรศักดิ์เกิดจันทึกนะครับก็มีการจัดการแถลงข่าวมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะครับรวมไปถึงนะครับชี้แจงนะครับแล้วก็ไล่เลี่ยงเรื่องของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในงานนี้นะครับซึ่งการจัดกิจกรรมตามเรื่องของกีฬากระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับที่จะมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายแล้วก็เป็นไฮไลท์นะครับของการจัดการแข่งขันก็คือในเรื่องของมวยไทยอาชีพนะครับอันนี้ก็คือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยนะสำหรับมวยไทยก็เป็นกีฬาที่ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจให้ความนิยมนะครับสำหรับมวยไทยมีในส่วนของการวิ่งมินิมาราธอนนะการวิ่งมินิมาราธอนผมไปดูเส้นทางที่จะมีการวิ่งละนะครับท่านผู้ฟังเส้นทางนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่หมายถึงตลอดเส้นทางที่มีการแข่งขันมินิมาราธอนเนี่ยตลอดเส้นทางจะเป็นเส้นทางที่เราจะผ่านเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจันทบุรีนะครับนอกเหนือจากการวิ่งได้สุขภาพได้เรายังได้ดูเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวของจันทบุรีด้วยนะครับมีการแข่งขันบาสเกตบอล3ประเด็น3คูณ3หรือว่าการแข่งขันบาสเกตบอล3คนนั่นเองนะครับบอกว่ามีนักกีฬาทั้งในระดับชาตินะแล้วก็มีนักกีฬาชื่อดังเขาร่วมการแข่งขันด้วยมีการในส่วนของการแสดงกีฬาสาธิตประเภทกีฬาเชียร์นะกีฬาเชียร์ใครที่เคยดูเรื่องของการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ที่มีการเต้นออกกำลังกายพร้อมกันมีการตีลังกามีการเขาเรียกว่ามีการโชว์ลีลาต่างๆเนี่ยก็จะมีการนำมาแสดงในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีในส่วนของกีฬาที่เป็นกิจกรรมสปอร์ตอินเตอร์เทนเมนต์เอ็กซ์โปนะครับมีในส่วนของการรวบรวมนำในส่วนของสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารเครื่องดื่มแล้วก็การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนำมาทำการจัดแสดงนะครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแล้วก็การออกกำลังกายสำหรับทุกช่วงวัยนะครับแล้วก็ยังมีการแสดงศิลปินนะการแสดงของศิลปินชื่อดังนะครับที่จะมาร่วมสร้างสีสันและก็ความบันเทิงให้ตลอดงานนะครับศิลปินที่จะมีการมาแสดงนะครับท่านผู้ฟังก็ต้องบอกว่าเป็น3วัน3คืนที่หลายคนรอคอยนะครับอย่างเช่นศิลปินวันที่24กรกฎาคมมีลำไยไหทองคำนะครับ25กรกฎาคมมีก้องห้ว ยไร่นะครับแล้วก็26กรกฎาคมปิดท้ายการแสดงสนุกสนุกกับศิลปินวงพาราด็อกนะใครที่ชื่นชอบนะครับศิลปินทั้ง3ก็มานะครับมาชื่นชมมาร่วมชมคอนเสิร์ตกันได้นะครับ24ถึง26กรกฎาคมนี้นะครับจันทบุรีก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสปอร์ตทัวริซึมเฟสติวัล2026นะครับยกระดับเมืองกีฬากระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับ24ถึง26กรกฎาคมนี้นะครับก็เรียนเชิญนะครับใครที่มีในส่วนของกิจกรรมที่ยังไม่มีกิจกรรมหรือว่ายังไม่มีโปรแกรมเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับจันทบุรีก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่สำคัญแล้วก็ไม่ไกลนะไม่ไกลจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวมไปถึงพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกด้วยนะครับช่วงนี้เราพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะครับมีบทเพลงเพราะๆที่จัดเตรียมกันก็ไว้นำมาฝากท่านผู้ฟังครับ

ด่นประเด็นดังฟังกันแบบสบายๆท่านกำลังฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา

วันนี้คุณชมายได้ประเด็นเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ18นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกาผ่านทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาวันนี้ผมต้องใช้วิทับทีมพร้อมได้ทีมงานนำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเวลาเดียวกันนี้โชคดีมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกมิติก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่9ติดต่อกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกมิติก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันนี้
2: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569สิ้นสุดลงแล้วโดยในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการหน้ามหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้ร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในช่วงเริ่มการหารือโดยได้แสดงความขอบคุณต่อการต้อนรับที่อบอุ่นอย่างแท้จากรัฐบาลจีนพร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างสองประเทศในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิด
3: Founding Thailand and China are like one family. We support each other during times of need. Our comprehensive strategic cooperativePartnership is underpinned by mutual trust and respect. Also, I commended President Xi and your government for the timely initiation of the World AI Conference. Thailand and China can work together to unlock this new engine of growth. We need to build global governance on AI, which is based on equality and inclusivity.
2: ภายหลังการหารือผู้นำของทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU รวม15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศพร้อมเชิญชวนอาลีบาบากรุ๊ปขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยมีกำหนดถึงปลายทางท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:40 น.ชวิษาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และการพัฒนาทุนมนุษย์ระหว่างไทยและจีนพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศนิวเคลียร์ฟิวชั่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามร่างบันทึกความเข้าใจและความตกลงด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระหว่างกระทรวงอว.กับกระทรวงและหน่วยงานระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งสิ้น5ฉบับณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งการลงนามครั้งนี้ถือเป็นการเปิดประตูบานใหม่ที่จะนำพาประเทศไทย ก้าวข้ามขีดจำกัดทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวผ่านการยกระดับระบบนิเวศด้านการอุดมศึกษาและนวัตกรรมของไทยให้เชื่อมโยงกับจีนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเจาะจงในเทคโนโลยียุทธศาสตร์ที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมไทยจีนด้านการสำรวจอวกาศห้วงลึกการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่นการทำงานร่วมกันในระบบดาวเทียมนำทางตลอดจนการสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมในสาขาที่เป็นโลกอนาคตทั้งเกษตรอัจฉริยะอาหารแห่งอนาคตปัญญาประดิษฐ์พลังงานและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างกำลังคนคุณภาพสูงที่พร้อมตอบโจทย์โลกยุคใหม่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาน
4: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันมีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า 2,900,000 รายโดยกว่า 140 เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังรวมถึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ปัจจุบันยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากว่า 45,000 คนเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดโดยตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ในวันที่1ตุลาคมนี
5: ้ก็ต้องดูเรื่องอย่างนี้ครับว่า1คือมาขอทบทวนดูแลความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เกณฑ์เนี่ยที่ไม่ผ่านเรื่องรถเนี่ยหลายคนก็ไม่ผ่านเรื่องอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จำนวนที่เพิ่มขึ้นก็ยินดีรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอก็หางบประมาณเพิ่มนะครับแล้วท่านที่หลุดออกไปนะครับก็จะรีบดูว่ามีมาตรการอื่นรีบคุยเรื่องมาตรการอื่นมาดูแลต่อในลำดับต่อไปนะครับถ้าบางอย่างปรับเกณฑ์ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเรื่องของการศึกษานอกระบบโรงเรียนเนี่ยนะครับถ้าจำเป็นเนี่ยก็จะปรับเกณฑ์ทั้งหมดครับเพราะว่าดูความเดือดร้อนแต่ตอนนี้กำลังไล่ดูข้อมูลอยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงศึกษานะครับที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาทาบกับระบบครับ
4: นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านรายได้เนื่องจากพบข้อมูลการหักภาษีหน้าที่จ่ายแบบ Dynamic Data ในระบบทั้งที่ประชาชนหลายรายไม่เคยมีรายได้ดังกล่าวจริงซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากการทุจริตโดยการแอบอ้างนามชื่อของประชาชนไปเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อคืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเร่งด่วนที่สุดภายในวันที่1ตุลาคมรวมทั้งจะมีการติดตามผู้ที่แอบอ้างสิทธิ์ของผู้อื่นต่อไปปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอปรับเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์รถเก่าครอบครองจักรยานยนต์2คันโอนลอยและสิ้นสภาพให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนได้ยื่นทบทวนสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยืนยันว่าเจตนารมณ์เพื่อคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในส่วนของกระทรวงคมนาคมพบปัญหาสำคัญคือเงื่อนไขการถือครองกรรมสิทธิ์ยานพาหนะซึ่งตามเงื่อนไขเดิมระบุว่าผู้รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีรถ4ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเพื่อการเกษตรที่อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน1คันแต่ในความเป็นจริงประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์จากสาเหตุหลากหลายประการกระทรวงคมนาคมได้ประสานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์และเตรียมนำข้อเสนอใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้โดยจะเสนอให้ปรับเกณฑ์ใหม่ด้วยการไม่นำรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีมาคิดเป็นเงื่อนไขตัดสิทธิ์รวมถึงเสนอให้ผู้ที่ถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีจำนวน2คันที่ยังมีภาระในการผ่อนชำระสามารถผ่านเกณฑ์และรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้เช่นกัน
6: สำหรับประชาชนที่เสียสิทธิ์จากปัญหารถสูญหายสิ้นสภาพถูกนำชื่อไปสูญสิทธิ์ซื้อรถหรือขายโอนลอยไปแล้วนั้นกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศพร้อม

0: ค่าเนี่ยนะครับกับการใช้งานเนี่ยมันพอสมควรกันแต่อย่างไรก็ดีปีเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะสุดท้ายอยู่ที่สภาพตัวรถจึงต้องเป็นเกณฑ์การให้อุทธรณ์ในบางกิจกรรมที่ประชาชนไปดำเนินการมันไม่สามารถตรวจสอบได้ทางทะเบียนตั้งแต่ครั้งแรกอย่างเช่นการโอนลอยอย่างเงี้ยเราในทางปฏิบัติเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับหรือรถที่สิ้นสภาพไปแล้วแล้วเขาไม่มาจดยกเลิกทะเบียนอย่างเงี้ยในทางปฏิบัติมันไม่มีทางทราบโดยอัตโนมัติเลยฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของการที่ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาแจ้งให้ทราบ
1: นายสิริพงษ์ยังกล่าวถึงเกณฑ์ในส่วนของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษานอกระบบอย่างสกร.หรืออาชีวศึกษานอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพรัฐบาลได้ยืนยันว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไม่ให้บุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษานพศรแก้วคำรายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Service ให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมจัดชุดอำเภอพึ่งได้รับเรื่องอุทธรณ์สำหรับผู้ที่เดินทางไม่สะดวกและเร่งประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวเพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังร่วมแถลงข่าวชี้แจงการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะดำเนินการในทุก2ปีเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนว่ามีผู้มีรายได้บางส่วนยังคงได้รับสิทธิ์ทำให้นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและจำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และยอมรับว่าหลักเกณฑ์บางประการอาจยังไม่สะท้อนความเป็นจริงจึงได้นำมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าข้อมูลที่ใช้พิจารณาสิทธิ์เป็นข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยดำเนินการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยใช้กลไกของกรมการปกครองในการลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียโอกาสกระทรวงมหาดไทยได้เปิดศูนย์ One Stop Service รองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเดินทางไม่สะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์และได้รับการพิจารณาสิทธิ์อย่างทั่วถึง
4: แต่การยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการยื่นอุทธรณ์ที่พี่น้องประชาชนหลายๆส่วนนะครับหรือพี่น้องประชาชนหลายๆท่านเนี่ยมีข้อกังวลใจว่าอาจจะเข้าไม่ถึงในระบบของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือการเดินทางนะครับอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจจะมีความลำบากก็เดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยนั้นจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างโดยที่กระทรวงมหาดไทยนั้นจะทำเป็น One Stop Service ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่จะมายื่นอุทธรณ์
3: ขณะที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ขณะนี้มีทั้งผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ผ่านการตรวจสอบกรมการปกครองได้ประสานงานกับจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ลงทะเบียนรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลจัดให้เช่นค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณาจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐหรือ One Stop Service ที่อำเภอสามารถเดินทางมายังศูนย์ดังกล่าวได้สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจะใช้ช่องทางอำเภอพึ่งได้โดยจัดเจ้าหน้าที่อำเภอส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปรับเรื่องราวต่างๆในพื้นที่ขอให้ทุกคนฟังประกาศจากทางราชการเน้นประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านโดยเฉพาะระยะเวลาการยื่นทบทวนโครงการที่ได้ขยายระยะเวลาออกไปอีกซึ่งต้องรอมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
5: คือเราได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐนะครับโดยตั้งเป็น One Stop Service ศูนย์บริการที่อำเภอเพราะนั้นในส่วนของทั้งผู้ได้รับสิทธิ์เองนะครับที่จะลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์เพิ่มเติมที่ทางรัฐบาลมอบให้แล้วก็ผู้ที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาสามารถที่จะไปแจ้งทบทวนสิทธิ์ได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง
3: นอกจากนี้ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกอำเภอชี้แจงทำความเข้าใจข้อมูลข่าวสารต่างๆในระดับพื้นที่

0: หากพื้นที่ใดเกิดปัญหาร้องเรียนหรือเข้าใจไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่อำเภอต้องลงไปรับเรื่องราวและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ต่อไปขณะเดียวกันยังมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยปลัดจังหวัดไปกำกับติดตามการดำเนินงานทั้งหมดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการทุกภาคส่วนนำงานวิจัยสนับสนุนการบริหารจัดการและวางแนวทางป้องกันอย่างยั่งยืนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากประเด็นที่สังคมให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนั้นขอยืนยันว่าในประเด็นดังกล่าวเป็นหนึ่งในประเด็นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดซึ่งที่ผ่านมากระทรวงได้เดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องพร้อมได้กำหนดมาตรการดำเนินการสำคัญ3ด้านได้แก่การควบคุมและกำจัดประชากรปลาหมอคางดำเพื่อลดการแพร่ระบาดและผลกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นและระบบนิเวศการฟื้นฟูระบบนิเวศและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบควบคู่กับการติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเช่นการแปรรูปเป็นอาหารสัตว์และปลาปนเพื่อลดปริมาณปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติและเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวอีกว่าจะประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและงานวิจัยมาสนับสนุนการบริหารจัดการปัญหาปลาหมอคางดำและสัตว์น้ำต่างถิ่นรวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันและฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างเป็นระบบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยคดีทุจริตสอบท้องถิ่นยึดหลักฐานเป็นหลักคาดว่าจะส่งสำนวนให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ภายในวันที่4สิงหาคมนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าพนักงานสอบสวนได้เชิญเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒซึ่งรับผิดชอบการจัดสอบเข้าให้ปากคำแล้วในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาส่วนประเด็นเส้นทางการเงินและส่วนที่อาจเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงนั้นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกมิติแต่จะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างรอบคอบทั้งนี้ในส่วนของสำนวนคดีหากรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบถ้วนภายในกรอบเวลาที่กำหนดประมาณวันที่4สิงหาคมนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะส่งสำนวนให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะที่ผู้สมัครสอบอีกกว่า 5,000 คนที่ยังไม่ได้เข้าสอบจะต้องรอผลการตรวจสอบจากกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนนำข้อมูลมาใช้ประกอบการดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหานักศึกษาจบใหม่อย่างจริงจังหลังข้อมูลแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานพบว่าแม้จะมีตำแหน่งงานว่างสะสมทั่วประเทศกว่า 300,000 อัตราแต่ยังมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 51,000 คนที่ยังไม่มีงานทำสะท้อนปัญหาทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งนี้รัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือกับ35บริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อร่วมกันพัฒนาแรงงานทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการพร้อมยกระดับแพลตฟอร์มไทยมีงานทำให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้หางานและนายจ้างเพิ่มโอกาสในการจับคู่งานลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและช่วยให้บัณฑิตจบใหม่มีงานทำได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมนำข้อมูลความต้องการของภาคเอกชนมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรวมถึงปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการจ้างงานเพื่อให้การผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจในอนาคต ผู้ที่กำลังมองหางานหรือนายจ้างที่ต้องการรับสมัครพนักงานสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสการมีงานทำพัฒนาคนให้ตรงกับงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกำลังคนคุณภาพอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดเผยในวันนี้ว่า IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเครื่องบินของสหรัฐที่สนามบินอากาบาในจอร์แดนพร้อมกันนี้ยังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารและยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่ฐานทัพอันอาดิรีและฐานทัพอากาศอาลีอันซาเลมในคูเวตIRGC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำเกิดระเบิดและไม่สามารถเล่นต่อไปได้หลังพยายามเล่นผ่านน่านน้ำทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซซึ่งไม่ปลอดภัยพร้อมกล่าวหาว่ากองทัพสหรัฐสนับสนุนให้เรือพาณิชย์ใช้เส้นทางเดินเรือดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่9ติดต่อกันเพื่อตอบโต้ที่ทหารอเมริกันเสียชีวิต3นายและสูญหายอีก1นายจากการโจมตีของอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสนทนากับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศและได้เน้นย้ำว่าแคนาดาจะต้องควบคุมไฟป่าในรัฐออนแทริโอให้ดีกว่านี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าส่งผลกระทบในหลายรัฐของสหรัฐทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงในรัฐออนแทริโอทางตอนกลางของประเทศโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายล้านไร่และหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐตั้งแต่เขตมิดเวสต์ไปจนถึงเขตมิดแอตแลนติกทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยที่แคนาดาปล่อยให้ไฟป่าลุกลามจนกลุ่มควันปกคลุมสหรัฐต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 22:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:43 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น.
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวาทบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสาชนนิสังคุณอัครเดชคำพีระคุณดีชธรชัยโสดาและคุณคุณกรสิมิทักษ์นะครับนะวันนี้อยู่ด้วยกันพร้อมกันนะที่ห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับรายการแวดวงกีฬานะครับ20 กรกฎาคม 2569นะครับหลังจากที่ขอบตาดำมาเกือบ2เดือนนะฮะกับมากรรมฟุตบอลโลกนะฮะคู่ค่ำต้องเรียกว่าคู่ดึกคู่จนถึงคู่ช่วงเช้านะเตะกันมาจนถึงคู่ชิงชนะเลิศนะรวมถึงคู่ชิงที่3เมื่อวันเสาร์แล้วก็ได้แชมป์ก็เรียบร้อยแล้วยินดีกับสเปนนะครับสาวกกระทิงดุนะครับก็สมราคานะครับเล่นด้วยระบบทีมนะครับระบบทีมแล้วก็นักกีฬานี่เข้าใจระบบทีมแล้วก็เล่นความเร็วนะเพรสซิ่งเก่งเร็วด้วยอะไรด้วยนะเอาชนะอาร์เจนตินานะครับ1-0นะครับนะฮะก็คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026นะครับไปครองนะครับฟุตบอลโลกปีนี้มีเจ้าภาพกว่า3ชาตินะครับนะสุดท้ายรอบชิงเนี่ยแข่งกันที่สหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างแชมป์ยุโรปอย่างสเปนแชมป์โลกหนึ่งสมัยเจอกับอาร์เจนตินาแชมป์อเมริกาใต้แล้วก็แชมป์โลก3สมัยครับคู่นี้แลกกันมันนะครับแต่ว่าเล่นกันแบบที่อาร์เจนตินาเนี่ยแหมเหมือนจะเล่นติดดาบไปด้วยนะนะครับค่อนข้างจะติดดาบไปด้วยนะครับเหมือนจะแหมตัดเกมอ่ะนะฮะก็ปะทะกันเดือดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วล่ะนะปะทะกันตลอดนะครับแต่ว่าก็ทำประตูกันไม่ได้นะถึงแม้ว่าสเปนจะมีโอกาสบุกมากกว่านะฮะมีกว่ายิงด้วยอะไรด้วยนะล้ำหน้าบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็อาร์เจนตินามีสักครั้ง2ครั้งมั้งไม่ได้เข้ากรอบเลยนะครับ90นาทีเนี่ยนะครับก็ 0-0 อยู่นะแล้วเจอจังหวะหนึ่งเอ็นโชเฟอร์นันเดสเนี่ยนะครับไปเจอใบเหลืองใบที่2เป็นเหลืองแดงนะฮะจังหวะเข้าทำฟาวรุนแรงมีเขาบ่นเหลืองแดงเขาบ่นนะครับเหลืองที่2นี่เข้าฟาวรุนแรงนะฮะก็โดนออกไปพอออกไปแป๊บก็เหลือ10คนสเปนนี่พอมีคนมากกว่านะฟอร์มก็เหนือกว่าอยู่แล้วนะก็บุกนะฮะคองเกมบุกยาแล้วมีโอกาสได้ประตูชัยนะครับจากฟอรานตอเรสหลุดเข้าไปยิงเหน่งๆเลยให้ทีมนำนาทีที่106นะครับนะฮะแล้วก็จบแล้วก็ทีมชนะไป 1-0 นะฮะเกมจบแต่กองเชียร์ผู้เล่นสำรองไม่จบครับแลนโดปาเลสนะครับไม่ได้ลงเล่นกับเขาด้วยนะฮะแต่ว่าอารมณ์เดือดนะฮะลงไปทำร้ายผู้เล่นของสเปนนะเจอใบแดงอีกคนหนึ่งนะทายก็จบเกมนะกระทิงดูสเปนก็คว้าแชมป์โลกปี2026นะครับนี่แชมป์โลกเป็นสมัยที่2ของสเปนนะเมื่อ16ปีที่แล้วเขาคว้าแชมป์นะครับนะตอนนั้นคว้าแชมป์คว้าแชมป์โลกปี2026ย้อนไป2ปีที่แล้วก็แชมป์ยูโรนะเหมือนกับตอนที่สมัยที่เขาได้แชมป์ฟุตบอลโลกปี2010อ่ะช่วงนั้นเขาก็ได้ก่อนนั้นก็ได้แชมป์ยูโรด้วยก็หมายความว่าทีมใน2ปีที่แล้วเนี่ยนะยังเข้าใจระบบนะเล่นด้วยตามระบบของโค้ชที่วางไว้ก็คือลุยเลดาฟอนเต้นะครับเขาบอกว่าภูมิใจครับนักเตะชุดนี้เติบโตกันมาแนวคิดที่เราตั้งไว้เป็นแนวคิดแบบนี้นะฮะทำอย่างสุดความสามารถพวกเขาก็เป็นตัวอย่างของทีมกลุ่มครอบครัวกลุ่มนักเตะที่ยอดเยี่ยมภูมิใจมากที่ได้เดินทางร่วมกับพวกเขาแล้วก็ได้เคียงข้างกันจนได้รับเกียรติได้แชมป์นะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะครับของสเปนก็คือหลุยเดลาฟอนเต้เนี่ยเป็นกุญสือคนที่2ของสเปนที่คว้าแชมป์ทั้งยูโรและฟุตบอลโลกได้สำเร็จนะก่อนหน้านั้นก็คือบีเซนเต้เดอบอสเก้คนนี้ก็เคยทำไว้อย่างที่บอกนะในปี2010-2012นะครับก็สุดยอดนะครับสเปนนะครับส่วนผู้แพ้นะลิเนลสกาโลนี่กุญสืออาร์เจนตินาก็ยอมรับสภาพนะครับบอกว่าสเปนดีกว่าก็สมควรเป็นแชมป์นะครับลิเนลสกาโลนี่เนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ของหลุยเดลาฟอนเต้นะสมัยที่เรียกว่าการที่ FIFA จัดเรื่องของการอบรมเนี่ยนะเรื่องของโค้ชโปรไลเซนอะไรต่างๆเนี่ยทางด้านของหลุยเดลาฟอนเต้เนี่ยก็จะเป็นก็เรียกว่าเป็นอาจารย์ของลิเนลสกาโลนี่แหละนะนะครับนี่ก็คือเรื่องของฟุตบอลนะครับรางวัลอื่นๆครับโรดี้ฮะก็คว้ารางวัลโกลเด้นบอลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นะครับก็คือโรดี้เนี่ยเล่นกองกลางที่คุมจังหวะของสเปนได้ดีนะนะครับก็สมควรนะคือเล่นดีมาตั้งแต่โรดี้เนี่ยตั้งแต่อยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็มีการบาดเจ็บนะตอนนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมานะครับก็เป็นคนดึงจังหวะคุมจังหวะนะจังหวะรุกจังหวะรับของสเปนนะฮะโรดี้นะครับผู้รักษาประตูซุปเปอร์เซฟก็อูนายซิมอนนะครับนะโกลเด้นผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมนะของสเปนนะครับแล้วก็ดาวรุ่งแห่งปีครับเปากูบาซี่นะครับก็คนนี้ก็มาจากสเปนเช่นเดียวกันนะครับเป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นะครับส่วนโกลเด้นบูทนะครับรางวัลดาวซันโวนะก็เป็น คาริอันเอ็มบาเบ้นะครับจากฝรั่งเศสนะเพราะว่านู่นเลยนะนัดวันเสาร์ยิงได้อีก2ลูกแล้วก็แซงบรรดาซันโบเลย10ประตูนะครับเดี๋ยวจะได้คุยเรื่องนี้นะครับพูดถึงโรดรี่กัปตันทีมชาติสเปนโรดรี่นะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่เขาคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นะครับก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในทัวร์นาเมนต์นี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นใหม่ๆนะที่กำลังเติบโตลุกขึ้นสู้เพื่อชีวิตการค้าแข่งที่สดใสนะครับโรดรี่เนี่ยเป็นนักเตะคนที่11นะในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรางวัลบัลลังก์ดอร์มาครองได้สำเร็จนะครับส่วนทางด้านของเอ็มบัปเป้ที่ผมบอกนะได้รางวัลรองเท้าทองคำโกลเด้นบูทนะได้2สมัยติดต่อกันเลยนะเมื่อ4ปีที่แล้วยิง8ประตูก็ได้รางวัลรองเท้าทองคำปีนี้ก็ได้อีก10ประตูนะเพราะว่าในนัดที่ชิงที่3อังกฤษนะเจอกับฝรั่งเศสคู่นี้เล่นไม่มีความกดดันหลายทีละทั้ง2ทีมก็เอาตัวสำรองมาลงเล่นนักเตะทั้ง2คู่ทั้ง2ทีมก็เล่นด้วยความที่ไม่มีความกดดันน่ะอยากจะฟอร์มเต็มที่รุกก็เต็มที่นะครับฝรั่งเศสก็เน้นเกมรุกกระดันหลังสูงอังกฤษก็รับโต้กลับเร็วตามสไตล์นะครับผลปรากฏว่าอังกฤษชนะฝรั่งเศส6-4นะครึ่งแรกนำไปด้วย6-40นะเคเดนไรท์เอสลีย์คอนซ่าบุคาโยซาก้ายิง2ลูกอ่ะครึ่งแรกก็นำ4-0นะครึ่งหลังฝรั่งเศสนะเดเลเดชองซึ่งคุมทีมไปนัดสุดท้ายก็แก้เกมนะฮะก็ส่งนักเตะหลักๆลงมานะก็แก้เกมถอดกองหลังนะก็รุกใส่อังกฤษนะครับเคลียนเอ็มบัปเบ้นะครับบาสเล่บาโกล่านะเคลียนเอ็มบัปเบ้ไล่มา3-4นะส่วนทางด้านของอังกฤษก็แก้เกมการส่งจุดเบลลี่แฮมลงมานะครับแล้วก็บุคาโยซาก้าก็ยิงจุดโทษนะให้ทีมนำ 5-3 อุสมานเดเมเล่ก็ยิงให้อังกฤษนี้ไล่มาให้อุสมานเดเมเล่นะยิงให้ฝรั่งเศสไล่มา4-5นะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ90+6แหละนะครับมีโอกาสที่จะเสมอกันแต่ว่าจุดเบลลิงแฮมครับโอ้โหกระชากเดียวมันจากกลางสนามล็อกหลบกองหลังหลบผู้รักษาประตูและยิงลอดขากองหลังครับลูกเก่งของจุดเบลลิงแฮมให้อังกฤษชนะ 6-4 ก็ถือว่าเป็นการชิงอันดับที่3ที่ใครพลาดดูแล้วเสียดายเลยอ่ะนะเสียดายเลยนะแล้วก็10ลูกอ่ะนะคุ้มเลยทีเดียวนะครับทั้ง2ทีมโชว์เรื่องของเกมรุกนะครับสุดท้ายอังกฤษก็ได้อันดับที่3นะเงินรางวัลไป29ล้านปอนด์นะแล้วก็ฝรั่งเศสได้ที่4 27ล้านปอนด์นะจบปั๊บทั้ง2ทีมกองเชียร์2ทีมก็ปรบมือกับทั้ง2ทีมแล้วก็ปรบมือกับเดเดชองนะที่อำลาทีมนี้นะครับ26นัดนะฟุตบอลโลกนะครับอังกฤษได้เหรียญทองแดงจบอันดับที่3อันดับดีที่สุดของสวีไลออนนะของอังกฤษนะในฟุตบอลโลกตั้งแต่แชมป์โลกเมื่อปี1966นะก็สู้ต่อไปนะแฟนอังกฤษนะก็ฟุตบอลคัมมิ่งโฮมเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนะค่อยว่ากันนะครับส่วนคิเลียนเอ็มบัปเป้เนี่ยที่บอกนะครับเป็นดาวซันโบ2สมัยติดต่อกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยทำสถิติฟุตบอลก็ถือว่ายิงไปแล้ว22ประตูจาก22เกมนะก็ครองสถิติยิงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดนะแล้วก็เป็นดาวซันโว2สมัยติดต่อกันด้วยนะครับส่วนบุคาโยซาก้าก็เป็นนักเตะอังกฤษรายที่4ที่แฮตทริกในฟุตบอลโลกนะครับนัดที่ชิงที่3เนี่ยบุคาโยซาก้านะยิงแฮตทริกด้วยนะครับโดยเฉพาะจุดโทษเนี่ยจูดเบลลิงแฮมมอบลูกบอลให้กับซาก้าเลยไปปิดแฮตทริกนะแล้วก็เขาเป็นนักเตะอังกฤษคนที่3นะคนที่4นะที่ทำแฮตทริกในฟุตบอลโลกก่อนนั้นมีใครฮะเจฟเฮิร์สนะครับการีเลนิเกอร์แฮร์รี่เคนนะครับนี่คณะของอังกฤษนะครับส่วนจูดเบลลิงแฮมนะก็7ประตูนะของนักเตะอังกฤษที่ทำประตูได้ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งเดียวนะก็ยิงได้7ประตูนะฮะเป็นตัวแบกกองกลางที่ทำเกมรุกได้ดีนะจูดเบลลิงแฮมอายุยังน้อยนะนะฮะอนาคตของจูดเบลลิงแฮมก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับก็ว่ากันต่อไปนะครับนะ6-4คู่ชิงที่3อังกฤษกับฝรั่งเศสก็ทำลายสถิติที่ยิงกันเยอะมากเลยนะนะครับหลายประตูที่ยิงกันเยอะนะแต่ว่าเยอะสุดของฟุตบอลโลกเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มหรือรอบสุดท้ายรวมกันแล้วเนี่ยออสเตรียกับสวิตเซอร์แลนด์ยิงกัน12ประตูนะ7-5คราวนั้นนะครับบราซิลกับโปแลนด์เนี่ย11ประตูนะฮังการีกับเยอรมันตะวันตกเนี่ย11ประตูนะฮังการีกับเอลซัลวาดอร์นี่ผมจำได้ผมดูในฟุตบอลโลกเนี่ยนะ10-1ผมจำได้นะตอนนี้ไอ้คู่นี้เนี่ย1982เนี่ยดูทันอยู่นะฮะนี่ก็อีกสถิติหนึ่งเหมือนกันนะครับส่วนแหวนฟุตบอลโลกแหวนแชมป์โลกนะครับนะผลิตออกมา2026วงนะครับก็แบ่งให้กับนักเตะสเปนที่คว้าแชมป์โลกคราวนี้30วงนะฮะโดยวัดขนาดกันเรียบร้อยแล้วนะฮะฟีฟ่าก็ยังเปิดให้กับแฟนฟุตบอลได้จับจองแหวนแชมป์โลกมาครอบครองนะโควต้าอีก1,996วงนะฮะราคาก็อยู่ที่ประมาณวงละ 433,890 บาทใครมีสตางค์ก็ไปจัดดูนะแหวนฟุตบอลโลกนะครับที่แชมเปี้ยน Ring 2026นะครับเว็บไซต์ Champion Ring 2026มีตัง 400,000 ก็ไปซื้อสักวงหนึ่งนะครับแค่ $12,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับมีทองเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะก็ไปหาเอาเองนะครับเจอไงทราบนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งฟุตบอลโลกก็นะสาธารณชาติก็กลับไปนะนะเริ่มต้นกันใหม่ฟุตบอลลีกนะครับเดี๋ยวแอสตันวิลล่านะนักเตะชุดฟุตบอลโลกคราวนี้นะแอสตันวิลล่าก็มีหลายคนนะก็จะมาทางด้านของอุ่นเครื่องนะกับ BG ไม่มียูริเทเลมองนะครับเพราะว่าย้ายไปอยู่ BG ย้ายไปอยู่เมืองเขาขอให้ย้ายไปอยู่แมนยูไปแล้วนะขอไปนึกว่าจะได้มาอยู่กับอาร์เซนอลทัวร์ด้วยนะคราวนี้ไม่มานะพอย้ายไปแล้วนะครับก็ใครที่จะหาบัตรชมก็ติดตามกันได้นะครับส่วนฟุตบอลโค้กครับภาคเหนือนะครับรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเชียงใหม่ FC นะเอาชนะแม่โจ้ยูไนเต็ดนะครับ3ประตูต่อ1นะครับในฟุตบอลโซนภาคเหนือนะครับรอบชิงเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเชียงใหม่ FC ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะแม่โจ้3ต่อ1นะครับก็ทั้ง2ทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับเข้ามาเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครต่อไปนะครับไปยินดีกับเทนนิสกันบ้าง นะครับนะนักกีฬาไทยคว้าแชมป์ครับเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการแอนก้าโอเพ่นเงินรางวัลกว่า 115,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับรอบชิงชนะเลิศลวงข้าวลานาทราริดีนะครับรอบรองนี่เอาชนะนักกีฬาจากเช็กนะครับเวนชูล่าวินมานโกวามา2ต่อ0เซตนะครับ62 60ผ่านเข้าชิงชนะเลิศเจอกับสาวเบลเยียมนะครับนะก็คือทางด้านของฮาเน่เฟอร์ตอวิงเคลมือ3แล้วก็มือ98ของโลกจากเบลเยียมการแข่งขันเป็นไปอย่างสูสีแล้วก็รวงข้าวลานาทาราริดีนะครับก็ถือว่าเป็นมือ2ของรายการนะครับเอาชนะไป2ต่อ1เซต64 46และ63นะครับก็ได้แชมป์เป็นรายการที่2นะครับรายการ WTA 125เนี่ยต่อจากรายการออสติน125ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเงินรางวัลก็ประมาณ 15,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 500,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็คะแนนสะสมอันดับโลกอีก125คะแนนนะครับยินดีด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 Astana Women Open นะครับเงินรางวัลก็น้อยลงมาหน่อยนะครับประมาณ 585,000 บาทที่กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานเมื่อวันที่19กรกฎาคมนะครับหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศนะครับกมลวรรณยอดเพชรนะครับน้องบัวนักเทนนิสไทยนะครับมือ1012ของโลกก็เข้าชิงกับเอคาเทรีนาทูเปียเทียนานะครับมือ8ของโลกนะครับมือ690ของโลกนะครับก็สู้กันอย่างสูสีนะครับแล้วปรากฏว่ากมลวรรณเนี่ยแพ้ในเซตแรกนะครับ6-7ไทเบรก6-8นะครับกลับมาชนะในเซตที่2 6-4แล้วก็เซต3ชนะ6-5นะครับนำ 6-5 และชนะ 7-5 นะครับชนะ 6-4 และ 7-5 นะครับชนะ 2-1 เซตใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงนะฮะ3ชั่วโมงกว่านะเป็นการคว้าแชมป์อาชีพประเภทเดี่ยวครั้งแรกนะครับเงินรางวัลประมาณ 78,000 นะแล้วก็คะแนนสะสมอีก15คะแนนนะครับแล้วก็ในการแข่งขันนะครับท่านเอกอัครราชทูตณกรุงอัสตานานะครับคุณปิยพินนิรมฤกษ์นะครับได้มาให้กำลังใจและมาเชียร์ตลอดการแข่งขันด้วยนะฮะตลอดที่ข้างสนามด้วยนะครับนี่ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนเทนนิสอีกรายการนึงนะครับน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับนักเทนนิสสาวไทยมือ318ของโลกนะครับคว้าแชมป์หญิงคู่นะฮะไม่ได้ลงเล่นหญิงเดียวแต่หญิงคู่คว้าแชมป์นะครับในการแข่งขัน Women World Tennis Tour รายการ W35 Dallas Summer Series นะฮะเงินรางวัล 30,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ1ล้านบาทที่เท็กซัสสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่18นะฮะตรงกับบ้านเราก็วันที่19นะครับจับคู่กับโคกี้หว่องหยงอีนะครับนักเทนนิสสาวฮ่องกงนะครับมือคู่158ของโลกแล้วก็เป็นคู่มือ1ของรายการนะครับรอบชิงเนี่ยเจอกับคู่ของยูเครนนะก็คืออานิตาอาเตียเยว่านะครับจับคู่กับสหรัฐก็คือโซเฟียเดเวลินนะครับแล้วก็เราคู่ของน้องไหมมนัญชยาชนะไป 6-3-6-1 คว้าแชมป์นะครับเงินรางวัลประมาณ 58,833 บาทนะครับแล้วก็เงินสะสมได้คะแนนสะสมอีกคนละ35คะแนนยินดีด้วยนะครับสำหรับตำแหน่งของไหมนะครับคือทีนี้ของเราตอนนี้นะในระดับChallengerระดับที่ต่ำกว่า WTA นะครับก็ได้แชมป์นะฮะแล้วก็ไปแข่งขันแล้วก็ได้กำลังใจมาด้วยนะแล้วก็รายการต่อไปที่เราแข่งขันในการเดินสายแบบนี้ก็คือเอเชียนเกมแหละนะครับก็จะได้มีกำลังใจนะสร้างกำลังใจที่เข้มสร้างกำลังใจที่ดีไปคว้าแชมป์มานะแล้วก็ฟอร์มที่กำลังยอดเยี่ยมนะครับมีผลต่อในการแข่งขันครั้งต่อไปก็คือเอเชียนเกมนะที่ญี่ปุ่นนะครับ ส่วนบ้านเรานะฮะการแข่งกีฬาทางน้ำนะครับว่ายน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปนะแชมเปี้ยนชิพก็ของเราก็ทยอยก็คว้าเหรียญรางวัลกันเยอะนะครับตอนนี้ผ่านมา3วันเมื่อวานนี้เนี่ยคว้ามา4เหรียญทอง14เหรียญเงินแล้วก็16เหรียญทองแดงนะครับไปเชียร์กันแล้วก็ให้กำลังใจทางด้านของนักกีฬาว่ายน้ำของเรานะครับการแข่งว่ายน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยที่หัวหมากนะครับเป็นการแข่งวันที่3เมื่อวานนี้นะครับนักกีฬาของเราก็โชว์ฟอร์มได้เยี่ยมนะครับฉลามออมอัชวินสุทธิวรชัยเนี่ยคว้าทองในการเชียง50เมตรนะนะฮะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะครับหลายๆคนก็ลงแข่งขันก็คว้าเหรียญรางวัลด้วยนะก็ยินดีด้วยนะก็นักกีฬาไทยของเราก็เก่งนะเรื่องของว่ายน้ำนะรุ่นตามรุ่นอายุนะเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปเนี่ยนะหลายๆรุ่นนะไปแข่งขันนะครับก็นอกจากฉลามออมนะผู้ชายเรียกฉลามออมนะถ้าผู้หญิงก็เรียกเงือกนะเงือกนะฉลามออมมาคว้าไปนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้อีกนะครับนะได้อีก2เหรียญทองนะวชิรยานทละวงนะครับวัย13ปีนะก็คว้าเหรียญทองในประเภทฟรีสไตล์100เมตรนะแล้วก็ได้เหรียญเงินกบอีก100เมตรนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือทางด้านของกิตติภูมินะกิตติภูมิของเราก็คว้าเหรียญทองนะกิตติภูมิพรไพศาลวิจิตรอีกหนึ่งดาวรุ่งของไทยก็คว้าเหรียญทองนะครับในกบ100เมตรในรุ่น13ปี14ปีนะครับนะก็คว้าเหรียญไปแล้วหลายประเภทเราก็ได้เหรียญเงินเหรียญทองแดงนะครับนะก็แล้วก็กีฬาอื่นๆนะเริ่มแข่งขันแล้วก็ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับก็เริ่มแข่งขันกันแล้วแล้วก็อีกกีฬาประเภทหนึ่งก็คือว่ายน้ำลีลานะแข่งขันกัน22กรกฎาคมที่ศูนย์กีฬาทางน้ำเอแบกบางนาไปให้กำลังใจนักกีฬากันนะครับส่วนว่ายน้ำของเยาวชนของไทยที่แข่งขันกันมาแล้ว4วัน6ทอง16เงินแล้วก็19ทองแดงนะเมื่อวานนี้ได้มา3นะเมื่อวานนี้4นะวันนี้ได้มาอีก2นะครับแล้วรวมแล้วก็6ทอง16เงินแล้วก็19ทองแดงเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะนักกีฬาว่ายน้ำของเรานะจะฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจากว่ายน้ำนะครับคุณฟังครับเดี๋ยวเรื่องของฟุตบอลที่ไทยเกมกันมานะเมื่อวันเสาร์ว่าใครจะได้แชมป์แล้วก็ที่3นะปรากฏว่าก็ทายผิดกันนั่นเลยนะตั้งแต่คู่ของอังกฤษกับฝรั่งเศสนะมีคนทายอังกฤษ2ท่านนะครับนะครับที่เหลือก็ทายฝรั่งเศสหมดเลยนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งมาทายตอนที่อังกฤษชนะไปแล้วก็ถือว่าผิดกติกานะครับแล้วก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มาทายนะคนที่มาทายว่าอังกฤษชนะนะแล้วก็ไปดันทายอาร์เจนตินาก็อดหมดเลยนะครับนะฮะหลายๆท่านก็ทายกันละคนเดียวทายกันหลายคำตอบนะก็ถือว่าผิดกติกานะครับก็ถือว่าไม่มีใครได้รางวัล นะครับขอให้ไม่ได้รางวัลในแวดวงกีฬาแต่ขอให้ได้รางวัลกับไปรษณีย์ไทยนะครับหลายๆท่านคงจะไปลุ้นรางวัลกับไปรษณีย์ไทยหลายล้านอยู่นะนะครับนะนี่คือเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกย้ำอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับ CV ครับยินดีกับกัมพูชานะเขาเก่งจริงๆนะสนามนี้เขาเก่งจริงๆที่ฟิลิปปินส์นอกจากที่ชนะไทยไป3ต่อ1นะในรอบรองชนะเลิศนะครับรอบชิงชนะเลิศกัมพูชาที่มีการตบที่แข็งแกร่งมากการบล็อกที่ดีนะครับเอาชนะอินโดนีเซียระดับแชมป์ซีเกมแล้วก็แรงกิ้งสูงในเอเชียนะครับในอาเซียนนี่อินโดนีเซียเหนือกว่าไทยเหนือกว่าใครทั้งหมดแหละอันดับโลกของอินโดนีเซีย44กัมพูชา125นะครับอินโดนีอดีตแชมป์ซีเกม12สมัยแชมป์รายการนี้3สนามนะครับแล้วก็ซีวีคัพสนามแรกนะครับครั้งที่6สนามแรกที่แคนดอนซิตี้ฟิลิปปินส์นะครับกัมพูชาเจอกับอินโดนีเซียนะครับกัมพูชาเคยแพ้อินโดนีเซียรอบแรกนะครับ3เซตรวดแต่ว่ารอบชิงไม่มีนะไม่มีความพ่ายแพ้อีกแล้วนะก็ชนะนะครับชนะไป3ชนะอินโดนีเซียไปนะฮะ3ต่อ2เซตนะกัมพูชาโอ้โหสุดสุดๆอ่ะ25 23 28 26 23 25 22 25และเซตสุดท้ายกัมพูชาชนะ5ต่อ11นะครับคว้าแชมป์นะกัมพูชาใครได้ดูต้องชมเขานะต้องบอกว่าใครได้ดูต้องชมเขาโค้ชเก่งนะนักกีฬาก็เล่นดีแล้วตัวสูงสูงทั้งนั้นเลยฮะโอ้โหระดับ2เมตรเนี่ยผมดูมี 2-3 คนนะนัดที่เจอกับไทยไม่ใช่ว่าไทยสู้ไม่ได้นะไทยก็สู้เต็มที่อ่ะแต่ว่าโอ้โหเขาบล็อกเก่งจริง นะฮะเขาเหนียวด้วยนะแล้วก็เจอกับกัมพูชาที่เจอกับอินโดนีเซียเขาแก้เกมมาดีนะเคยแพ้มาคราวนี้เขาแก้เกมดีแล้วเขาชนะอินโดนีเซียแล้วครับโอ้ถือว่าเป็นการล้างตาอินโดนีเซียแล้วคว้าแชมป์ CV Cup นะนะฮะทางด้านของการแข่งขันรายการนี้ CV Cup ครั้งที่6สนามแรกไปครองนะครับส่วนชิงที่3ไทยกับเวียดนามนะฮะก็เราชนะเวียดนามไป3-1เซตนะครับได้เหรียญทองแดงนะครับเราแพ้กัมพูชา1-3เซตนะในรอบรองนะครับมาชิงกับเวียดนามที่ไปแพ้อินโดนีเซียมา3เซตรวดนะครับ7ครั้งในรายการนี้นะในการเจอกันเราชนะ4แพ้3นะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเวียดนามชนะเราหมดเลยนะทั้ง2สนามนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเรามาเคยเจอกับเวียดนามใน4เกมเราชนะไป3-0แล้วก็มาชนะรายการนี้นะฮะ3-1เซตนะครับนะเราก็ชนะนะครับทางด้านของโค้ชปาร์คกีวอนนะครับไม่ว่าจะจัดชุดใหญ่ของเรานะอย่างน้อยๆแพ้มารอบรองขอได้ที่3ก็ดีนะอาจารย์ปาร์คกีวอนนะส่งทางด้านของพาณิชย์พินิจดีอนุชิตพักดีแก้วชัยวัฒน์ถุงดำธนทัศน์ทวีรัตน์บุญยฤทธิ์วงทองเป็นเซตเตอร์นะครับแล้วก็มีณัฐพงษ์ชาชำนาญเป็นตัวรับอิสระนะครับคือในเซตแรกนี้เวียดนามชนะไปก่อนนะครับ25-23แต่ว่าไทยก็แก้เกมมา3เซตรวดนะครับชนะ30-28นะเกม2นี่สูเซต2นี่สูสีมากนะ30-28น่ะนะโอ้โหหัวใจจะวายนะครับแล้วก็เกม3ชนะ25-20คุมได้พอเกม4เนี่ยเวียดนามก็สู้ครับสู้ฮะเราก็เราก็เหนียวอ่ะสุดท้ายเราชนะ28-26ครับโอ้นะเราก็ได้ที่3นะเหรียญทองแดงนะครับก็เป็นเหรียญทองแดงครั้งที่3แล้วรายการนี้หลังจากที่ใครเคยทำได้มา2ครั้งแรกนะครับสนามต่อไปนะครับไทยเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชานะครับนู่นนะไปที่กรุงจาการ์ตานะครับเพื่อไปแข่งขันสนามที่2นะครับ CV ครับสนาม2กันต่อ22-26กรกฎาคมคราวนี้ไปดูกันนะฮะอินโดนีเซียเขาก็มั่นหมายปั้นมือเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพนะเขาก็มองนะครับว่าอยู่สายเดียวอ่ะใครและชิงใครถ้าชิงกับเวียดนามถ้าชิงกับกัมพูชานะก็น่าสนุกอีกนะแต่ไทยเราล่ะอยู่ที่ไทยเรานะครับอยู่ที่ว่าเรารอบรองเจอใครนะครับนี่แหละไทยจะวางแผนยังไงนะครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจนะเพราะเราก็อดีตแชมป์เก่าเหมือนกันใน CV Cup เนี่ยนะครับชิงที่3มันน้อยไปแล้วสำหรับทีมชาติไทยระดับแชมป์4เกมเราต้องไปชิงชนะเลิศบ้างนะแต่อย่างว่านะคุณผู้ฟังครับไม่ใช่ว่าเราแค่เก่งอย่างเดียวนะมองคู่ต่อสู้ด้วยกัมพูชาเขาก็เหนียวขึ้นเก่งขึ้นจริงๆอินโดนีเซียเขาก็ระดับแชมป์เก่านะเรียงกิ้งดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะรวมถึงเวียดนามนะที่นะไม่ได้ตกไปไหนนะครับนะรอติดตามกันนะครับใน CV Cup นะครับคุณฟังครับเรื่องของความเร็วในเรื่องของฟอร์มูล่า1นะครับแต่ว่าไม่ใช่ฟอร์มูล่า1นะเป็น F2 ฟอร์มูล่า2นะฮะนักกีฬาของเราที่ไปแข่งขันนะก็คือน้องเติ้ลทัศนพลนะครับทัศนพลอินทรภัวศักดิ์นักแข่งชาวไทยนะครับสร้างผลงานโดดเด่นในครั้งนะครับในการแข่งขันฟอร์มูล่า2นะครับขึ้นโพเดียมครั้งแรกในรุ่นนี้ในสนามที่8ของ F2 ฤดูกาล2026นะครับที่สปาฟองโกชองประเทศเบลเยียมขออภัยนะครับประเทศเบลเยียมในการแข่งขันในฟิวเจอร์เรสนะครับน้องเติ้ลทัศนพลเนี่ยนะครับออกสตาร์ทจากกริดที่2ขึ้นนำช่วงหนึ่งครับอย่างไรก็ตามด้วยกฎของ F2 นะบังคับเข้าพิษ1ครั้งในฟิวเจอร์เรสนะในฟิวเจอร์เรสแล้วก็มีอุบัติเหตุหลายครั้งทำให้มีการโบกธงแดงยุติการแข่งขันชั่วขณะหนึ่งนะครับก็ต้องเปลี่ยนเรื่องของจาก25รอบนะก็เป็น60นาทีนะครับเปลี่ยนกติกาเปลี่ยนรอบเปลี่ยนจากรอบเป็นนาทีนะทัศนพลน้องเติ้ลนะก็ทำงานได้ดีในสนามแห่งนี้นะจบอันดับที่3นะครับแล้วก็มีนักแข่งหลายคนนะเข้าเส้นชัยแล้วก็โดนบวกวินาทีด้วยอะไรด้วยนะครับโอเวอร์ลิมิตแท็กลิมิตอะไรต่างๆนะทั้งไงของเราก็พยายามสู้อย่างเต็มที่นะครับนะก็จบอันดับที่3นะครับนะก็ลุ้นสนามต่อไปก่อนนะสำหรับทางด้านของเติ้ลทัศนพลอินทรภูวศักดิ์นะครับนี่คือเรื่องของความเร็วนะความเร็วที่มาแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับนะฮะจากนั้นไปดูเรื่องของฟุตบอลหน่อยนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นอะไรกันบ้างนะครับหลังจากที่เก็บตัวซ้อมกันอยู่นะฮะจะแข่งขันกันแล้วนะวันที่25เนี่ยเจอกับลาวใช่ไหมบุกไปลาวก่อนนะครับก็ได้ลุ้นกันละนะฮะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนะครับแล้วก็ของเราก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะครับก็หลังจากที่2วันที่ผ่านมานะเราก็ฝึกเรื่องเตรียมเรื่องของฟิตเนสนะว่าฟอร์ม ฟิตเนสนะวันนี้ที่สนาม BGTC นะครับที่ทีมชาติไทยซ้อมอยู่นะซ้อมนะเพื่อเตรียมความพร้อมในการหลังจากที่เราอุ่นเครื่องนะอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC มาแล้วนะครับแล้วก็เราซ้อมกับทีมเยาวชน U21นะซ้อมกับเยาวชน U21 ของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดนะเพื่อทดสอบเกมรุกเกมรับนะก็เราก็นี้ตั้งเป้าหมายไว้ดีขึ้นนะฮะในเกมรุกเกมรับนะฮะก็เหลือใกล้แล้วนะสำหรับทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลศึกชิงแชมป์อาเซียนนะตอนนี้ซ้อมกันเองนะต้องบอกก่อนนะซ้อมกันเองนะซ้อมกับการท่าเรือซ้อมกับ U21 นะการแข่งขันศึกชิงแชมป์อาเซียน2026นับจากวันนี้เหลืออีกเพียง4วันทีมชาติไทยนะจะเจอกับลาวแล้วนะครับนะวันที่25กรกฎาคมนะครับ20นาฬิกาสนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16นะครับ20นาฬิกา25กรกฎาคมนี่คือรายการใหญ่ของอาเซียนนะครับศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับเราอยู่ร่วมกลุ่มกับมาเลเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและสปป.ลาวนัดแรก25กรกฎาคมนะครับอยู่ที่โค้ชนะครับนะจุดจูนนะจูนความลงตัวระบบทีมการเข้าใจของโค้ชอย่างไรของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับนะสอบตอนนี้ซ้อมกันอยู่จะบินไปเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบนะครับแต่ว่าวันแข่งขันนะครับ25กรกฎาคมแน่นอนน่าจะไป24นะเดินทางไปลาวนะฮะดึงนะครับส่วนนัดอื่นๆนะครับก็กลับมาเจอกับมาเลเซียนะครับนัดที่เจอกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมเนี่ยบัตรเปิดจำหน่ายแล้วนะครับก็ติดตามได้ไทยทิกเก็ตนะครับส่วนใครจะไปเชียร์ที่ลาวนะครับทางลาวก็มีบัตรทีมเยือนไว้จำหน่ายด้วยก็ไปดูติดตามทางเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับใครที่อยากไปดูไทยกับลาวที่ลาววันที่25กรกฎาคมนะครับนี่คือวาดวงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปในการอุปสมบทสามเณรอิสรานนท์วรเดชานุกูลนักธรรมเอกปริยัติธรรม 1-2 ประโยคณพัทธสีมาพระวิหารใหญ่วัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน5จุดสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ลัลลนาธาราฤดีคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้สำเร็จในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA Enga Open ที่ประเทศตุรกีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:31 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการอุปสมบทสามเณรอิสรานนท์วรเดชานุกูลนักธรรมเอกประเด็นธรรม 1-2 ประโยคณพัทธสีมาพระวิหารใหญ่วัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครต่อจากนั้นทรงหล่อพระพุทธวชิรมกุฏเนื่องในอภิลักขิตสมัย130ปีประสูติการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทัยีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมและเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทุกหนประกอบพิธีประกอบด้วยคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีในวันที่25กรกฎาคมเวลา 17:00 นณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่26กรกฎาคมคณะธรรมยุทธ์จัดพิธีณวัดเทพศิรินทราวัดเทพศิรินทราวาสเวลา 14:00 คณะสงฆ์หนเหนือจัดณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเวลา 14:00 คณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังเวลา 13:00 และวันที่27กรกฎาคมคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครเวลา 15:00 มาลชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน5จุดสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์วันที่24ถึง31กรกฎาคมนี
3: ้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ว่างานดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมุ่งเน้นการฟื้นฟูวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ใน5จุดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่จุดที่1สวนสาธารณะป้อมมหาการจะมีการปิดถนนมหาชัยเพื่อจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมตักบาตรชมการแสดงจากศิลปินและเลือกซื้อสินค้าของดีจากทั่วประเทศจุดที่2คลองพดุงกรุงเกษมจะมีการจัดแสดงกิจกรรมทางเรือและการออกร้านจำหน่ายอาหารโดยเฉพาะอาหารฮาลาลจุดที่3คลองหลอดวัดราชนัดดารามจะมีบูธจำหน่ายสินค้าของดีจาก50เขตทั่วกรุงเทพมหานครและการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่คนไร้บ้านจุดที่4คลองหลอดวัดราชบพิตร จะเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านนิทรรศการการแสดงผลงานศิลปะและการออกร้านจำหน่ายหนังสือมือสองและจุดที่5ถนนคนเดินคลององอาจจะมีกิจกรรมสตรีทอาร์ตและนิทรรศการภาพวาดฝาผนังจากฝีมือเยาวชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศโดยการจัดงานทั้งหมดนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดระยะเวลาการจัดงานสามารถติดตามรายละเอียดจุดตักบาตรเส้นทางการเดินทางและกำหนดการกิจกรรมต่างๆได้ทาง Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์และกรุงเทพมหานครชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงส่งมอบบ้านกาชาดให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในอำเภอปากพยูนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
4: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านกาชาดซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ71พรรษาโดยได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ้านหลังละ 120,000 บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยให้มีบ้านเป็นของตนเองโดยเน้นการคัดเลือกผู้ที่มีความประพฤติดีมีความขยันอดทนและมีความตั้งใจในการดำเนินชีวิตโดยมีนางวิมลมาศวาจากิจนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับครั้งนี้ได้ส่งมอบบ้านกาชาดเลขที่12/5หมู่ที่7ตำบลเกาะนางคำอำเภอปากพยูนให้แก่ครอบครัวของนายทรงพลเครือวันอายุ26ปีซึ่งเป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยซึ่งการมอบบ้านกาชาดหลังนี้เป็นการมอบบ้านกาชาดหลังที่7ของปี2569โดยการก่อสร้างนอกจากงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงแล้วยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้มีจิตศรัทธากำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้างรวมถึงช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบ้านให้มีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอีกด้วยนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับหลักเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้เรียนกรมส่งเสริมการเรียนรู
5: ้นายอัครนันท์ จันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหากรณีมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้รัฐบาลเตรียมเสนอการปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อทบทวนเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและนักศึกษานอกระบบรวมถึงผู้เรียนในสังกัดสกร.โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าทางด้านกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งนี้การปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในสังกัดสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะทบทวนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของผู้เรียนซึ่งเข้าศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและเพื่อไม่ให้การศึกษาเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสวัสดิการที่จำเป็นของรัฐจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เทศบาลนครหาดใหญ่เร่งช่วยเหลือหญิงชราหลังข้อมูลยานพาหนะคลาดเคลื่อนกระทบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: กรณีคลิปหญิงชราวัย85ปีเดินทางไปตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากระบบระบุว่ามีทรัพย์สินเกินเกณฑ์เพราะครอบครองรถยนต์2คันกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ล่าสุดนายสุภวิทย์มณีโชติหรือสท.เล็กสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่เขต2พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่านางสาววาสนากาญจนรัตน์หรือยายน้อยมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยากลำบากเร่ร่อนไม่มีที่พักอาศัยแน่นอนและใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเก็บของเก่าเลี้ยงชีพมีรายได้เพียงวันละ 50-70 บาทจากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลในระบบระบุรหัสการครอบครองยานพาหนะยร.12จำนวน2คัน จนเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งที่แท้จริงเป็นรถจักรยานยนต์3ล้อส่วนบุคคลหรือรถพ่วงข้างโดยรถคันแรกถูกขโมยไปเมื่อ7ปีก่อนและไม่ได้ยกเลิกทางทะเบียนก่อนจะซื้อคันใหม่มาใช้ประกอบอาชีพทำให้ข้อมูลยังคงปรากฏเป็นรถ2คันส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐสธ.เล็กระบุว่าได้รวบรวมเอกสารเพื่อ

0: หรือว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถลงข่าวถึงการยกระดับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือศูนย์สรส.สู่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนยุคดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือและการคุ้มครองสวัสดิภาพได้อย่างรวดเร็วโดยพัฒนาศูนย์สรส.ครอบคลุม4มิติสำคัญได้แก่การเพิ่มศักยภาพสายด่วนพม1300โดยเพิ่มเจ้าหน้าที่อีก27อัตราเปิดให้บริการครบ30คู่สายในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นพร้อมปรับระบบฝากข้อความและเชื่อมฐานข้อมูลยืนยันตัวตนผู้แจ้งรวมถึงขยายช่องทางการรับแจ้งเหตุผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูเพื่อประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาคีได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังนำ AI มาช่วยเจ้าหน้าที่ค้นหาข้อมูลและตอบข้อซักถามประชาชนได้อย่างแม่นยำพร้อมใช้ระบบโซเชียลมอนิเตอริงติดตามปัญหาสังคมจากสื่อออนไลน์หากพบเหตุวิกฤตระบบจะแจ้งเตือนผู้บริหารและหน่วยงานในพื้นที่ภายใน30นาทีถึง1ชั่วโมงเพื่อส่งทีมเข้าช่วยเหลือทันทีอีกทั้งประชาชนยังสามารถติดตามความคืบหน้าของการให้ความช่วยเหลือผ่านระบบ e-tagging ของกระทรวงพม.ได้ด้วยตนเองเพื่อให้ทราบสถานะการดำเนินงานทุกขั้นตอนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกเลิกการใช้ชื่อโครงการแลนบริดจ์เพื่อสร้างความสบายใจให้ทุกฝ่ายส่วนความชัดเจนของโครงการต้องรอการสรุปผลอีกครั้ง
2: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการแลนบริดจ์และร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC โดยยืนยันว่าจากนี้จะไม่มีการใช้คำว่าโครงการแลนบริดจ์และพ.ร.บ. SEC อีกต่อไปเพื่อสร้างความสบายใจให้กับทุกฝ่ายส่วนทิศทางที่ชัดเจนทั้งหมดของโครงการยังต้องรอผลสรุปอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีที่ได้มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันไปดำเนินการศึกษาในรายละเอียดเชิงลึกนอกจากนี้ยังต้องรอข้อมูลสำคัญจากการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อนำข้อมูลการหารือเกี่ยวกับส่วนประกอบของท่าเรือทั้งระบบรางและเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างฝั่งอันดามันและอ่าวไทยมาพิจารณาอย่างละเอียดส่วนทำเลที่ตั้งของท่าเรือฝั่งอันดามันนั้นจะต้องพิจารณาจากความเหมาะสมหากดูความพร้อมจากจังหวัดต่างๆทั้งสตูลตรังกระบี่ภูเก็ตหรือพังงาต่างก็มีข้อจำกัดด้านพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทำให้สุดท้ายแล้วจังหวัดระนองและชุมพรก็ยังคงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาโครงการเชื่อมโยงนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพอใจมาตรการส่งเสริมถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศรอบแรกมีผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนเกิดเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กว่า 3,000 ล้านบาทนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติครั้งที่1ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนรอบแรกระหว่างวันที่13มกราคมถึง31มีนาคมพบว่ามีผู้ยื่นเอกสารครบถ้วน74โครงการรวมค่าใช้จ่ายผลิตกว่า 3,051 ล้านบาทสะท้อนการตอบรับจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนมีโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและยื่นขอรับเงินสนับสนุนภายในเดือนพฤษภาคม2570จำนวน59โครงการประกอบด้วยภาพยนตร์9โครงการละครและซีรีส์38เรื่องและมิวสิกวิดีโอ12โครงการรวมมูลค่ากว่า 2,417 ล้านบาทโดยโครงการทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และกลไกที่คณะกรรมการกำหนดส่วนมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของต่างชาติมีผู้ยื่นเอกสารครบถ้วน8โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างกว่า87ล้านบาทอีกทั้งยังมีเห็นชอบในการปรับโครงสร้างกลไกคณะอนุกรรมการใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์พร้อมเน้นย้ำการพิจารณาเงินสนับสนุนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ อธิบดี

0: กรมประชาสัมพันธ์ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านสื่อมวลชนไทยจีน3ฉบับโดยมีนายกรัฐมนตรีของทั้ง2ประเทศเป็นสักขีพยาน
1: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการสื่อสารมวลชนระหว่างไทยและจีนรวม3ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวซินหัวบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวอีโพสเดลี่และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนการลงนามดังกล่าวมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเป็นสักขีพยานสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการยกระดับความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับจีนในมิติชวิษาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายแอนดี้เบิร์นแฮมอดีตนายกเทศมนตรีแห่งเกเทอร์แมนเชสเตอร์จากพรรคแรงงานวัย56ปีเตรียมเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรคนที่59อย่างเป็นทางการในวันนี้ภายหลังพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่จากนั้นนายเบิร์นแฮมจะกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่ด้านนอกบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีทางนี้นายเบิร์นแฮมเข้ารับตำแหน่งแทนนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ซึ่งประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วท่ามกลางแรงกดดันจากสมาชิกพรรคแรงงานภายหลังผลการเลือกตั้งท้องถิ่นที่น่าผิดหวังแม้เขาสามารถนำพรรคแรงงานคว้าชัยชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นเมื่อปี2567นายโมฮิชาโมนอานิฟอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซียเปิดเผยว่ามาเลเซียอาจเผชิญอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ในปีหน้าซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญโดยคาดว่าอุณหภูมิจะสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมและทำลายสถิติเดิมที่ 40.1 องศาเซลเซียสซึ่งเคยบันทึกไว้เมื่อปี2541ที่รัฐปาริสทางตอนเหนือของประเทศทางนี้เอลนิโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการอ่อนกำลังของลมสินค้าและอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกที่สูงขึ้นขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศเตือนว่าปีนี้มีแนวโน้มเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญอย่างรุนแรงอาจทำให้โลกเผชิญสภาพอากาศสุดขั้วบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นอาทิภัยแล้งน้ำท่วมและคลื่นความร้อนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนใช้วัตถุระเบิดทำลายก้อนหินขนาดใหญ่ที่ปิดกั้นเส้นทางเข้าพื้นที่ประสบภัยเพื่อค้นหาผู้สูญหายทั้งหมด34รายจากเหตุดินถล่มทับบ้านเรือนในเขตเพิงซุยนครชงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและทางการต้องอพยพประชาชนกว่า 1,100 คนออกจากพื้นที่ซึ่งขณะนี้เจ้าที่ยังคงระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนสั่งการให้เร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มที่พร้อมตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุดินถล่มขณะที่ทางการจีนส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสี่ยงของดินถล่มในพื้นที่เพิ่มเติมพร้อมเฝ้าระวังการเกิดถล่มซ้ำท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายพื้นที่ของประเทศยังมีฝนตกหนักทำให้ทางการสั่งเพิ่มมาตรการป้องกันภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันเทนนิสหญิงอาชีพระดับ WTA 125 N9 Open ที่ประเทศตุรกีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ91ของโลกเอาชนะฮานเน่ฟานเดอวิงเคลมืออันดับ98ของโลกจากเบลเยียมไป2-1เซต6-4 4-6และ6-3คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จโดยชัยชนะในครั้งนี้นับเป็นแชมป์รายการที่2ของลัลลนาต่อจากศึกออสติน125ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมทีมฟุตบอลชายและหญิงของไทยเป็นทัพกีฬาไทยชุดแรกที่เดินทางไปสู้ศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทัพไทยตั้งเป้า21เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
4: นายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมส่งคณะนักกีฬาไทยร่วมศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนางโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยมีคณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น983คนมีนักกีฬา694คนในการประชุมได้แต่งตั้งพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะเป็นหัวหน้านักกีฬาไทยและตั้งนายวรพงศ์วัฒนศิลป์ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวรับตำแหน่งอาตาเช่ประจำทีมไทยนอกจากนี้ยังมีการชี้แจงเรื่องการเดินทางของแต่ละสมาคมกีฬาให้มีความพร้อมมากที่สุด โดยทีมฟุตบอลชายและหญิงรวมเจ้าหน้าที่70คนจะเป็นทัพแรกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่12กันยายนนี้ทางนี้นายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานโอลิมปิกไทยขอให้ทุกสมาคมกีฬามุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยโดยตั้งเป้าเหรียญทองไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วคือ12เหรียญทองซึ่งจากการตั้งเป้าของแต่ละสมาคมกีฬาที่แจ้งไว้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยคาดหวังไว้รวม21เหรียญทองพี่เจตกาญจนกุลรายงาน
3: ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนด้านวันชัยย้ำเป้าหมายไปถึงแชมป์แต่ต้องโฟกัสการแข่งขันทีละนัดติดตามได้จากรายงาน
5: ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026กลับมาลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบอีกครั้งที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีภายหลังจากเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลงอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC ก่อนการฝึกซ้อมวันชัยจารุนงครานแบ็คซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่าตลอดช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักเตะทุกคนพยายามทำความเข้าใจแท็กติกและบทบาทหน้าที่ที่โค้ชมอบหมายในแต่ละตำแหน่งส่วนการปรับตัวภายในทีมไม่มีปัญหามากนักเนื่องจากนักเตะส่วนใหญ่คุ้นเคยกับผลงานและรูปแบบการเล่นของกันและกันจากการแข่งขันในลีกเหลือเพียงการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของโค้ชเท่านั้นขณะที่เป้าหมายของทีมคือการคว้าแชมป์แต่จะมุ่งเน้นการนำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัดด้านอูแซมมาเชียงคามแบ็กซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกพร้อมตั้งเป้าหมายทำผลงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนอกจากนี้ยังยอมรับว่ารู้สึกกดดันกับการลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งในอดีตธีรธรบุญมาทันเคยสร้างผลงานไว้อย่างโดดเด่นอย่างไรก็ตามจะเปลี่ยนความกดดันให้เป็นแรงผลักดันและความมุ่งมั่นเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ปุริภัทรสอนการรายงาน
3: นายสิริเชษฐ์ภูลทิพยานนท์นายกสมาคมกีฬามิกมาเชียนอาร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งทัพนักกีฬาศิลปะการต่อสู้ผสมผสานหรือ MMA ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการใหญ่แกมมาเอเชียนแชมเปี้ยนชิพ2026โดยมี16ชาติชั้นนำทั่วเอเชียเข้าร่วมชิงชัยซึ่งสมาคมได้ทำการคัดเลือกนักกีฬาดาวรุ่งจากสโมสรสมาชิกทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสเวทีระดับนานาชาติโดยระดับยุวชนและเยาวชนสมาคมส่งดาวรุ่งทีมชาติไทยเข้าร่วมชิงชัยรวม11คนที่ผ่านการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นทั้งด้านทักษะเทคนิคสมรรถภาพร่างกายและสร้างสภาพจิตใจให้พร้อมชนบนสังเวียนทั้งนี้แกมมาเอเชียนแชมเปี้ยนชิพ2026จะจัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
7: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไม่ได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักปันในก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
8: มดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประกวดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าครุกเป็นผลงานการประพันธ์โดยซีลินค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

กว่าจะรู้รสอร่อยข้าวยำแม่ก็ไม่อยู่แล้วลูกเหมือนดื้อแม่พูดประโยคนี้ตั้งแต่ฉันยังเด็กออกจากบ้านหลายปีกลับมาอยู่ด้วยกันอีกห้วงปลายชีวิตยังย้ำคำเดิมจะเชื่อฟังกันง่ายๆอย่างไรเล่าแม่เองใช่ไหมกัดฟันส่งฉันร่ำเรียนจบมหาวิทยาลัยสอบเข้าทำงานบริษัทชั้นนำของประเทศหน้าที่การงานกำลังเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ากลับบอกให้รีบกลับมาสืบทอดกิจการร้านข้าวยำฉันรู้แหละนี่เป็นสิ่งที่แม่สร้างมาหวงแหนเท่าชีวิตทางที่เพิงหมาแงนใต้ร่มเงาต้นกระท้อนหน้าบ้านไม่ควรเรียกว่าร้านรวงอะไรด้วยซ้ำแม้ยอมรับว่ากลุ่มลูกค้าผู้จงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์มีอยู่แน่นอนจำนวนหนึ่งยิ่งคลิปติ๊กต็อกช่วยดึงนักท่องเที่ยวต่างถิ่นตาม GPS มาถึงแม่รู้ดีฉันไม่ชอบข้าวยำกลิ่นน้ำบูดูเหม็นคาวชวนคลื่นเหียนเวียนหัวแค่นี้ก็ชัดอยู่แล้วแม่ดุต่อหน้าคนอื่นว่าฉันดัดจริตแหมแม่ขายข้าวยำลูกสาวกับรังเกียจหลังพ่อของลูกด่วนจากไปข้าวยำนี่แหละส่งลูกเรียนจนจบด้วยคำพูดนี้ฉันจำต้องชิมต่อหน้าชาวบ้านบ้างแซงแสดงหรอกนะซูมเข้ามาใกล้จะเห็นฉันกลั้นหายใจไม่ยอมแตะข้าวราดชุ่มโชกน้ำบูดูผักพื้นบ้านหลายชนิดหั่นคลุกรวมเรียกว่าหมวดข้าวยำโรยข้างจานนั่นก็อีกฉันนับเป็นศัตรูตัวฉกาจกับใบชะพลูกลิ่นเสียดแทงโพรงจมูกพอๆกับดอกดาหลาสีแดงจัดจ้านแสบซ่าลิ้นทางเอาตัวรอดเฉพาะหน้าจึงเลือกเขี่ยเฉพาะเส้นหมี่ขาวผัดกะทิกับกุ้งป่นอีกฝั่งของจานตักเข้าปากเคี้ยวโชว์จริงนะแม่ถ้าจะให้กลับมาเป็นผู้สืบทอดฉันจะลงมือรื้อเพิงมุงใบซีเหรงนั่นทิ้งก่อนเป็นอันดับแรกมันดูเก่าคร่ำคล้ายคอกไก่มากกว่าที่ขายอาหารแม่ก็มัวจะบอกย้ำว่าอยู่อย่างนี้มันดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วใครก็ชอบมานั่งกินข้าวยำบนม้าหินอ่อนใต้ต้นกระท้อนกันทั้งนั้นเย็นสบายไม่ล่ะแม่ต้นกระท้อนเอาไว้อย่างเดิมก็ได้แต่ฉันจะขอช่วยเพื่อนสถาปนิกออกแบบอาคารแบบปูนเปลือยหลังเล็กน่ารักน่ารักงบประมาณก่อสร้าง 4-5 แสนแม่ขายข้าวยำต่อจะได้นั่งอยู่ในโซนพิเศษติดแอร์กับบรรดาหม้อจานไหน้ำบูดูเครื่องข้างเครื่องเคียงทั้งหลายคงใช้พื้นที่ไม่เยอะหลักทางธุรกิจฉันจะลุยคาเฟ่ทันสมัยคิดชื่อร้านเก๋ๆเอาไว้ในใจแล้วช่วงเดือนแรกเปิดแคมเปญพิเศษสั่งกาแฟครบ10 แก้วรับข้าวยำฟรี1 จานเพื่อรองรับคนรุ่นใหม่แม่อาจต้องลดลาวาศอกปรับสูตรเพื่อเอาใจคนเจน Y เจน C บ้างเอาเถอะเอาเข้าจริงมูลเหตุแห่งการร่ำไรไม่กลับจากกรุงเทพเสียทีมันไม่ใช่แค่นั้นรู้ทั้งรู้ว่าฉันปล่อยแม่อยู่คนเดียวมาตลอดเริ่มเจ็บอดอดแอดแอดตามวัยยังกล้าอำแม่เล่นว่าถึงลูกไม่อยู่ด้วยแม่ยังแฮปปี้ท่ามกลางผู้คนอันเป็นที่รักที่ใคร่รอบตัวไม่กลับมาตั้งแต่คราวนั้นเพราะแม่เองนั่นแหละคิดจะจับฉันแต่งงานแบบคลุมถุงชนกับพี่โดมโอ๊ยไม่เอาหรอกนี่มันพอสอนไหนกันแล้วรู้ถึงไหนอายถึงนั่นขนาดงานแต่งไม่เกิดขึ้นจริงยังตกเป็นขี้ปากชาวบ้านมาจนถึงทุกวันนี้แค่เดินเฉียดเขาฉันทำตัวไม่ถูกคนผิวเกรียมแดดหน้าเฉิ่มชอบเอาผ้าขาวม้าพาดบ่าดูเชยหนักมากฉันกลับมาบ้านไม่กี่วันก็เกิดการเผชิญหน้ากับเขาก็แม่อีกนั่นแหละขยันขยอฉันเข้าประชุมหมู่บ้านบอกว่าควรพบปะคนอื่นบ้างแทนที่จะซุ่มเก็บตัวเงียบบนห้องคนที่นี่คงอยากเห็นสาวกรุงเทพอาบน้ำประปามาจนผิวขาวผ่องอย่างเธอสวยอย่างดาราญี่ปุ่นเชียวนะแปลกหน่อยตรงสีผมส้มแซมม่วงขนาดตอนนั้นสีย้อมผมจางลงแล้วนะแหมช่างหาถ้อยคำมากระแนะกระแหนลูกสาวตัวเองนะเนี่ยแม้ผ่านมาหลายปีฉันรู้สึกทุกครั้งที่กลับมาบ้านว่าอย่างปรากฏรังสีของการนินทาจากที่ถูกจับคู่คราวนั้นเป็นสารตกค้าง
รับรู้ว่าคนแอบจับจ้องคู่จิ้นผู้ถูกจับคลุมถุงชนกันยังไม่สำเร็จผลดาวเคราะห์ทั้งสองจะโคจรมาชนกันอีกไหมหนอภาพฝันเทียบมาจากละครหลังข่าวยุคเก่าผู้ใหญ่บ้านหนุ่มใหญ่กับคนสาวออฟฟิศเพิ่งรีไทร์จากเมืองกรุงยอมรับว่าฉันไม่ชอบบรรยากาศบ่ายวันนั้นเลยชาวบ้านนั่งอัดกันอยู่ในศาลาอากาศร้อนอ้าวยังพอไหวคนหันมาจับจ้องฉันแล้วป้องปากซุบซิบยังพอทนแต่ชั่วขณะแดดยามบ่ายแปรเปลี่ยนกลายเป็นสีส้มซีดฉันเกินหดหูซึมเศร้าขึ้นมาฉับพลันอย่างไม่รู้สาเหตุคงเพราะภาพกระทบตรงหน้าส่งถึงสมองความทรงจำบ่งบอกว่าหมู่บ้านของเราไม่เคยเปลี่ยนไปจากเดิมเลยมีใช่แค่เสื้อผ้าหน้าผมท่าทางถ้อยคำสำเนียงกระทั่งกลิ่นตัวเฉพาะของชาวสวนผู้มีเศษน้ำยางติดอยู่ตามซอกเล็บคุณตาผู้รั้งตำแหน่งโฆษกหมู่บ้านยังยืนอยู่ตรงที่เดิมดูหลังค่อมลงมากก็ยังเอานิ้วชี้เคาะไมโครโฟนเป่าเสียงปากดังพรวดออกลำโพงพูดคำว่าโหลโหลซ้ำหลายโหลชวนลำคาญก่อนเริ่มบ่นสะเพเหระด้วยปัญหาขี้หมูราขี้หมาแห้งชาวบ้านก็เล่นเอาเกือบครึ่งชั่วโมงแถมท้ายแว้งแซวฉันว่าขอต้อนรับสาวสวยน้องรินลูกแม่ลื่นกลับมาช่วยกันพัฒนาบ้านเราทุกคนหันมาจ้องฉันผู้นั่งหลบอยู่บนเก้าอี้พลาสติกแถวหลังอีกรอบถึงคิวผู้นำพาดผ้าขาวม้าหน้าเฉิมออกมาพูดบ้างพ่อคนหล่อที่แม่ชื่นชมหนักหนาคิ้วเข้มตาโตแม้หุ่นจะสูงโย่งอย่างพวกนายแบบก็ห่างสเปคฉันมากนะขอบอกกิริยาท่าทางชวนนึกถึงลุงผู้ใหญ่บ้านยุคก่อนโน้นตามเพลงพ.ศ. 2504ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมพี่ท่านยืนคอแข็งทื่อยังกับหุ่นยนต์เลยพูดราบเรียบอย่างกับเดินไปบนผืนดินแห้งแจ้งหัวข้อ1234ตามโพยอันข้างบนสั่งการลงมาไร้ชีวิตชีวาหน้าเบื่อชวนง่วงไปกันได้กับชาวบ้านตกยุคผู้นั่งพยักหน้ารับทุกกรณีไม่มีปากเสียงตอบโต้อันใดฉันพอนึกออกเลยพวกคงพอใจตัวเองมากแล้วที่พาตัวเองมานั่งประชุมอย่างเป็นแถวระเบียบเรียบร้อยตามคำสั่งทางการบางคนได้มานั่งงีบหลับตามประสาคนกรีดยางตื่นทำงานกลางคืนเสร็จแล้วจะได้รีบกลับบ้านไปนอนต่อพิธีกรรมดำเนินมาอย่างนั้นหลายทศวรรษคิดแล้วฉันรู้สึกอึดอัดกระอักกระอ่วนใจมีหน้าเล่าความคิดจับคนคลุมถุงชนยังคงมีอยู่ณที่นี่ไม่ยอมรับรู้ว่าโลกภายนอกเขาไปไกลถึงไหนกันแล้วมีอะไรครุ่นคิดในหัวมากมายเลยแม่คุณตาพิธีกรพูดสวยหรูว่าฉันจะมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงพัฒนาบ้านเกิดเห็นภาพอย่างนี้ชัดในหัวแล้วรู้สึกหมดหวังผู้คนนั่งฟังคำสั่งแบบไม่แอคทีฟส่วนผู้นำเหนื่อยนิ่งอย่างนี้จะไปรอดอย่างไรนึกถึงฝ่ายการตลาดที่ฉันเคยทำงานต่างกันลิบลับแล้วฉันจะช่วยใครได้อย่างไรเสียงปรบมือจากผู้ใหญ่แนะนำฉันว่าเป็นลูกสาวคนเดียวของป้ารื่นข้าวยำคนรุ่นใหม่ไฟแรงกลับมาอยู่บ้านคงได้นำความรู้ประสบการณ์มาช่วยบ้านของเราฉันกำลังคิดอะไรเพลินถึงกับสะดุ้งต้องรีบลุกขึ้นแนะนำตัวพูดอะไรบางอย่างตามเขาต้องการไม่ประหม่าต่อหน้าคนมานานมากแล้วความรู้สึกแบบนั้นกลับมาจู่โจมทำท่าจะพูดไม่ออกพอรวบรวมความคิดก่อนหน้าที่ฉันคิดวิพากษ์วิจารณ์บางอย่างอัดแน่นอยู่ในหัวเลยตัดสินใจทุบเขื่อนความคิดพังทลายออกมากลายเป็นพูดหลายอย่างเกี่ยวกับหมู่บ้านของเราที่ซึ่งแม้ฉันจากไปนานหลายปีกลับมาก็ยังเห็นความล้าหลังดักดาศาลาเก่าโทรมถนนหนทางพังประปาหมู่บ้านขุ่นครักคนกรีดยางยังจนท่วนหน้ายอมรับว่าพูดออกไปเยอะนั่นแหละแม่สับแสงการตลาดที่ฉันคุ้นติดปากผสมอยู่หลายคำคนอาจจะงงสุดท้ายโยนระเบิดใส่ผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้นำควรทำอะไรเชิงรุกมากกว่าที่เห็นหลังมีคนมาฟ้องแม่ด่าฉันเปิงเลยสิลูกไม่น่าเกิดมาเป็นลูกฉันโอ้แรงขนาดนั้นสั่งเตรียมดอกไม้ธูปเทียนขอโทษผู้ใหญ่บ้านเสียตอนนั้นเลยยอมรับว่าฉันโกรธแม่ไม่เข้าข้างลูกยังไปสั่งให้กราบการเขาอีก
พยายามอธิบายเหตุผลสิ่งที่พูดต่อหน้าผู้คนทั้งหมู่บ้านแม่ทำหูทวนลมไม่เข้าใจย้ำอยู่คำเดิมลูกต้องขอโทษพี่โดมช่วงสายวันถัดมาเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าเพิงข้าวยำรถเครื่องสีดำคันเก่าคู่กับผู้ใหญ่บ้านหน้าเฉยเฉยหน้าขำฉันกลับเครียดเหงื่อตกคิดว่างานใหญ่เข้าแน่แล้วหลบจากงานช่วยแม่ล้างจานย่องเข้าบ้านแอบมองจากช่องหน้าต่างว่าจะเกิดอะไรตามมาอีกใจนึกว่าไม่น่าปล่อยแม่รับหน้าอยู่คนเดียวเนื่องจากต้นเรื่องมาจากฉันคิดเดินกลับไปชี้แจงด้วยตัวเองเอาสิยังมีอะไรจะพูดอีกเยอะเสียงหัวเราะดังมาจากตรงนั้นฉันขยี้ตาก็ยังมองไม่ชัดแม่กับเขาสนทนาฟังไม่ถนัดอีกพักใหญ่ก่อนแม่จะตะโกนเรียกฉันกลัวเสียงหัวเราะว่าจะหนีไปไหนรินออกมาคุยกันหน่อยฉันอายมากคล้ายผู้ร้ายยอมจำนนออกจากที่ซ่อนมามอบตัวนายคนนี้จะมาไม้ไหนกันแน่พอเข้ามาใกล้กลับต้องแปลกใจนิดหน่อยผ้าขาวม้าพาดไหล่เสื้อยืดสีขาวตรงปกแต่สีหน้าท่าทางไม่ดุดันเข้มขรึมอย่างกับมนุษย์โบราณตรงกันข้ามเขาดูยิ้มรื่นใสซื่อเหมือนเด็กเขาไม่ได้พูดถึงปัญหาที่ฉันคิดเอาไว้สักนิดชวนคุยถามไทยสารทุกข์สุขดิบหลังกลับมาอยู่บ้านขอโทษขอโพยลืมแวะมาเยี่ยมเยือนกันก่อนหน้านี้ออกตัวว่าทางอำเภอเรียกประชุมบ่อยแทบไม่อยู่ติดบ้านหนึ่งในวาระสำคัญเขากำลังผลักดันข้าวยำแม่รื่นเป็นของดีประจำอำเภอแม่ยิ้มแก้มบานเลยละสิทีนี้พลอยผสมโรงยกนิทานเก่าเรื่องป้าดาแม่พี่โดมผู้เป็นเพื่อนรักเมื่อครั้งคิดจะขายข้าวยำป้าดาอาสาพาเสาะหาแหล่งผลิตบูดูเจ้าอร่อยตามได้ยินเขาเรื่องลือสองสาวร่วมผจญภัยเดินฝ่าป่าทึบอันเรื่องลือว่าเสือลายพาดกลอนยังออกหากินรอดผลกระเพาะเสือทะลุถึงหมู่บ้านชายทะเลอันเสียงคลื่นซัดหาดดังแข่งกับเสียงเรือหางยาวกะเมียชาวประมงเจ้าของบ่อหมักบูดูถูกชะตากับสองสาวอินดี้จากหมู่บ้านริมเขาขนาดสาบานเป็นสามเกลือแก้วกะบอกสูตรต้มบูดูหอมอร่อยซึ่งแม่กระซิบบอกฉันครั้งที่ร้อยว่าง่ายๆแค่เอาพลกลงต้มด้วยพลกหน้าตาอย่างไรแม่ฉันแกล้งเย้าแม่ไม่เล่นด้วยกลับว่าฉันเกิดเป็นลูกหลานชาวใต้ไม่รู้จักกะลามะพร้าวพอเลยแม่พูดไปก็จะเข้าเรื่องที่ฉันไม่อยากฟังป้าดาผู้ล่วงรับเพื่อนแท้ผู้ร่วมเดินทางเสียงเป็นเสียงตายจนก่อเกิดข้าวยำป้ารื่นเป็นที่มาของคำสัญญาตั้งแต่วัยสาวว่าถ้ามีลูกหญิงชายจะให้แต่งงานกันแม่คงผิดหวังในตัวฉันมากไม่ยอมทำตามสัญญาให้ไว้กับเพื่อนรักไหนจะเมินการสืบทอดข้าวยำไม่ถนัดจริงๆนะแม่อย่างที่บอกนั่นแหละถ้าฉันคิดจะทำข้าวยำมันต้องอยู่ในร้านกาแฟหรูสูตรข้าวยำต้องอาศัยการพัฒนาน้ำบูดูรสคาราเมลผักต้องแครอทขูดเป็นเส้นฝอยกะหล่ำปลีเลือกสายพันธุ์ญี่ปุ่นแม้ว่าอย่างนั้นมันอับปลีทะเลาะกับยอดชะพลูบ้านเราเป็นแน่ฉันเสนอไข่ต้มยางมะตูมผ่าซีกแม่หาว่าใส่ไข่เท่ากับลบหลู่ทำลายชาติพันธุ์ข้าวยำจะอะไรขนาดนั้นโลกมันเปลี่ยนในอินเทอร์เน็ตเขาทำซูชิโรข้าวยำอย่าหัวเราะสิคนบ้านเราอดนอนตื่นตีสองตีสามออกไปกรีดยางแล้วไงทำมากได้น้อยชีวิตขัดสนอยู่เช่นเดิมฉันว่ามันถึงเวลาต้องเปลี่ยนบางอย่างอาจต้องใช้ AI เข้ามาช่วยงานสวนหรือเปล่าโลกเปลี่ยนไปแล้วแม่ดูเหมือนฉันพูดคำนี้กับแม่บ่อยพอกับที่แม่พูดว่าลูกมันดื้อไม่เคยฟังใครก็มันจริงนี่จมปลักกับอดีตจนแทบไม่ขยับนึกว่าใต้กะลาครอบของหมู่บ้านคือโลกทั้งหมดหรืออย่างไรคนกรีดยางออกแรงหนักวันละ6ชั่วโมงแลกกับเงินไม่กี่ร้อยแม่เองก็เถอะหยุดพักบ้างไหม
วัยชราหน้าเหี่ยวย่นหลังงองุ้มยังทนตรากตามตื่นตีสองตีสามเวลาเดียวกับคนอื่นเพื่อเตรียมสิ่งละอันพันละน้อยมาประกอบเป็นข้าวยำหนึ่งจานราคาไม่กี่บาทเสร็จงานเลยเที่ยงวันงีบนิดหน่อยลุกขึ้นมากินยาหอมแก้ลมวิงเวียนยาหอมเป็นของเหม็นอีกอย่างสำหรับฉันนั่นแหละทำให้เวียนหัวก็ยังดีกว่าบูดูพอเทยาหอมหนึ่งกำมือเข้าปากแม่ก็พร้อมออกหาของเตรียมสำหรับวันใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้มานานเท่าไหร่ฉันย้ำว่ามีเงินเก็บพอเลี้ยงแม่สบายมากเพื่อรักษาสุขภาพตัวเองเลิกขายข้าวยำเถอะแม่หัวเราะบอกว่าเรื่องของข้าย้อนฉันดูแลตัวเองให้ดีเถอะแม่นั่นแหละดื้อ

0: ู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องคลุกนะคะยังไม่จบแต่เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้พบกันเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับถึงไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับถึงไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้โดยต่อยอดความร่วมมือเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 19:40 นที่ผ่านมาภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวตลอดการเยือนนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจในนครเซี่ยงไฮ้นครเฉินตูและกรุงปักกิ่งโดยหารือกับภาครัฐและผู้ประกอบการชั้นนำของจีนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีรวมทั้งขยายความร่วมมือด้านนวัตกรรมและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศภายหลังการเดินทางถึงประเทศไทยนายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทยอยสรุปผลการหารือและแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือจากการเยือนครั้งนี้ต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ต้อนรับเด็กไทยในครอบครัวบุญธรรมจาก19ประเทศกลับบ้านเกิดเรียนรู้วัฒนธรรมไทย
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยที่ได้รับการอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศได้กลับมาเรียนรู้รากเหง้าภาษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมสร้างความผูกพันกับแผ่นดินบ้านเกิดโดยปีนี้มีเด็กไทยจากครอบครัวบุญธรรมใน19ประเทศจำนวน105คนเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมครอบครัวบุญ ธรรมและผู้แทนองค์กรด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมรวมกว่า300คนโดยจะร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้ทั้งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเยี่ยมชมสถานที่สำคัญและเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กทั้งนี้โครงการสู่มาตุภูมิดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2535เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและกระชับความร่วมมือด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในระดับนานาชาตินิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งชาวไร่อ้อยตรวจสอบสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสด69บาทต่อตันเพื่อลดฝุ่น PM 2.5
8: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิถุนายน2569ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตรา69บาทต่อตันเพื่อส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาไร่อ้อยและยกระดับคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือได้แก่ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดตามหลักเกณฑ์ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานน้ำตาลทรายแดงโดยขอให้เกษตรกรเร่งตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐพร้อมยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดก่อนดำเนินการยืนยันข้อมูลกับสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายและสมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมหรือ i-industry เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการของภาครัฐอย่างครบถ้วนและรวดเร็วปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21นาฬิกา10นาทีถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราพานแก้วค่ะสำหรับวันจันทร์นี้นะคะสาระสารพันนำความรู้เรื่องราวต่างๆในทุกๆแวดวงนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยในทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวของมัจฉะค่ะจริงๆแล้วคำว่ามัจฉะเนี่ยถ้าเขียนให้ถูกต้องต้องอ่านว่ามัจจะที่สะกดด้วยมอม้าไม้หันอากาศแล้วก็ตอเต่านะคะจอจานสะละอะนะคะซึ่งคำว่ามัจจะเนี่ยก็คือทั่วไปถ้าเราจะคุ้นเคยกันที่เราเรียกกันคุ้นปากชินปากเนี่ยก็คือมัจฉะนั่นแหละค่ะมัจฉะที่พูดถึงเนี่ยคือเป็นเครื่องดื่มสีเขียวๆนะคะคล้ายๆกับชาเขียวอ่ะนะก็วันนี้นะคะนำเรื่องราวของตัวมัจฉะนะคะปันขออนุญาตใช้คำว่ามัจฉะแล้วกันนะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะได้เข้าใจนะคะตรงกันแต่อย่างที่บอกไปนะจริงๆแล้วถ้าเขียนให้ถูกต้องต้องเขียนว่ามัจฉะนะคะเอาล่ะค่ะก็เดี๋ยวจะพาไปทำความรู้จักกับเครื่องดื่มตัวนี้นะคะที่ตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยมกันไปทั่วโลกนะคะแล้วก็จุดเริ่มต้นเนี่ยของเจ้าตัวเครื่องดื่มมัจฉะหรือมัจจะเนี่ยคือเขาเริ่มต้นมาจากประเทศจีนก่อนที่พระนิกายเซนเนี่ยเขาจะนำวัฒนธรรมการดื่มชาเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นนะคะในช่วงศตวรรษที่12จากนั้นชาวญี่ปุ่นเขาก็พัฒนาแล้วก็ยกระดับการดื่มมัจจะนะคะจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของพิธีชงชาหรือว่าชาโนยุนะคะซึ่งสะท้อนถึงแนวคิดเรื่องความสงบเรียบง่ายแล้วก็

ก็การมีสติในปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งมัจจะเนี่ยกับเจ้าตัวชาเขียวหรือมัจฉะกับเจ้าตัวชาเขียวเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามัจฉะก็คือชาเขียวชนิดหนึ่งจริงๆก็ถูกต้องนะแต่เขาบอกว่าความแตกต่างเนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการผลิตนะคะชาเขียวทั่วๆไปเนี่ยเขาเอาใบชามาชงในน้ำร้อนแล้วก็กรองใบออกส่วนตัวมัจฉะเนี่ยเป็นผงชาที่ได้จากใบชาคุณภาพสูงผ่านการบังแสงแดดก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 3-4 สัปดาห์นะคะวิธีนี้จะช่วยสร้างให้ใบชาเนี่ยสร้างคลอโรฟิลล์มากขึ้นมีสีเขียวสดแล้วก็เพิ่มกรดอะมิโนที่ช่วยให้เกิดรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นั่นเองค่ะส่วนหลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยใบชาจะถูกนึ่งเพื่อหยุดกระบวนการออกซิเดชันนะคะจากนั้นก็จะนำไปอบแห้งแยกก้านแล้วก็เส้นแล้วก็ใบออกจนเหลือเฉพาะเนื้อใบชาก่อนที่จะมานำมาบดด้วยโม่หินจนกลายเป็นผงละเอียดนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่จริงๆเดี๋ยวนี้คนนิยมทานกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะเป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือแหล่งปลูกมัจฉะชื่อดังของญี่ปุ่นเนี่ยโดยเฉพาะเมืองอุจิที่เกียวโตนะคะเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตที่มีคุณภาพสูงที่สุดนอกจากนี้นะก็ยังมีที่ไอจินะคะแล้วก็บางพื้นที่ของชิซูโอกะนะคะที่มีชื่อเสียงด้านการปลูกเช่นกันนะคะซึ่งเจ้าตัวมัจฉะหรือมัจฉะเนี่ยเขามีหลายเกรดนะคุณผู้ฟังมีเกรดที่เป็น ceremonial gradeหรือว่าเกรดพิธีการอันนี้จะเป็นเกรดสูงสุดใช้ยอดใบชาอ่อนๆจะมีรสชาติกลมกล่อมหวานนุ่มแล้วก็นิยมชงดื่มกันกับน้ำเปล่านะคะส่วนพรีเมียมเกรดเนี่ยเป็นเกรดที่ได้รับความนิยมในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ที่เขาชงดื่มกันทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นพรีเมียมเกรดนะคะแล้วก็สามารถทำลาเต้ได้หรือว่าดื่มเดี่ยวๆก็ได้ทำลาเต้เนี่ยคือหมายถึงผสมกับนมนะคะแล้วก็มีส่วนคูลินารีเกรดนะคะเป็นเกรดที่เหมาะสำหรับทำขนมทำอาหารก็จะมีรสเค็มแล้วก็ขมกว่านิดหน่อยนะคะให้รสชาตินี้ยังคงโดดเด่นถึงแม้จะผสมกับส่วนประกอบอื่นๆนะคะคือเขาบอกว่าถ้าใครที่เพิ่งเริ่มดื่มเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยพรีเมียมเกรดเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดนะคะเพราะว่าทั้งคุณภาพแล้วก็ราคาเข้าถึงได้ง่ายนั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาดูกันค่ะว่าทำไมเจ้าเครื่องดื่มมัทฉะหรือมัทฉะเนี่ยมันถึงนิยมกันไปทั่วโลกเดี๋ยวนี้นะคือไปไหนมาไหนไปคาเฟ่แล้วก็จะเห็นคนถือแก้วสีเขียวๆนะคะเจ้าตัวเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยทำไมถึงฮิตนักฮิตหนาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อ

กลับมาพูดคุยกันต่อกับช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะช่วงที่แล้วนะเกริ่นคร่าวๆเอาไว้แล้วช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าทำไมเจ้าเครื่องดื่มมัทฉะหรือมัทฉะตัวนี้เนี่ยมันถึงฮิตมากๆไปทั่วโลกแล้วก็มีหลากหลายเมนูเลยนะที่เขาเอาไปผสมผสานทำกลายเป็นอาหารขึ้นมานะคะเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไป10ปีก่อนเนี่ยเจ้าตัวมัทฉะหรือมัทฉะเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องดื่มเฉพาะกลุ่มแต่ว่าปัจจุบันนะคะคืออย่างที่บอกเลยไม่ว่าจะไปร้านเครื่องดื่มร้านคาเฟ่ที่ไหนก็มักจะเห็นเมนูนี้อยู่ในลิสต์ที่ขายดีเสมอเขาบอกว่าเหตุผลที่เจ้าตัวเครื่องดื่มมัทฉะหรือมัทฉะเนี่ยได้รับความนิยมนะคะเหตุผลแรกคือเรื่องของกระแสรักสุขภาพค่ะคือผู้บริโภคจำนวนมากเลยนะเริ่มมองหาเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มทางเลือกแทนกาแฟแล้วก็ตัวมัทฉะหรือมัทฉะเนี่ยก็ได้รับความสนใจในฐานะที่เขาเป็นเครื่องดื่มที่มีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ให้คาเฟอีนในรูปแบบที่หลายคนรู้สึกว่าค่อยๆปล่อยพลังงานมากกว่านะคะอย่างที่สองอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าหลายคนเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากโซเชียลนะคะด้วยสีเขียวสดเนี่ยเวลาที่ถ่ายภาพออกมามันดูสวยงามดูโดดเด่นจนกลายเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมบนแพลตฟอร์มนะคะอย่างInstagram, TikTok หรือว่า YouTube นะคะคนก็เริ่มตามกันไปกินนะแล้วก็หลายคนเนี่ยเริ่มต้นจากการดื่มมัทฉะหรือมัทฉะเนี่ยจากการรีวิวในโลกออนไลน์นะจนในที่สุดอ้าวกลายเป็นชอบสั่งงานก็เป็นลูกค้าประจำนะคะนอกจากนี้วัฒนธรรมคาเฟ่ที่เติบโตขึ้นทั่วโลกก็มีส่วนเหมือนกันเพราะว่าผู้บริโภคยุคใหม่เนี่ยไม่ได้มองหาแค่เครื่องดื่มแต่เขามองหาเรื่องของประสบการณ์รสชาติเรื่องราวเบื้องหลังของวัตถุดิบด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีหลากหลายร้านนะที่เขาทำแบบเฉพาะทางเลยจำนวนมากที่เขาให้ความสำคัญตั้งแต่วิธีการปลูกวิธีการชงรสชาติที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่คล้ายๆกับวงการกาแฟเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะคือพอมันเริ่มได้รับความนิยมเนี่ยเขาก็มีการสร้างสรรค์เมนูอะไรมามากมายจากตัวนี้นะคะอย่างคลาสสิกหลายๆคนน่าจะเคยสั่งทานกันก็คือมัทฉะลาเต้นะคะแล้วก็จะมีไอศกรีมใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีเอาไปทำผสมกับชีสเค้กมัทฉะนะคะคุกกี้มัทฉะนะหลายๆที่เป็นขนมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นกันหลักๆนะคะแต่เขาบอกว่าหลายประเทศก็ไปสร้างสรรค์ในอีกรูปแบบนึงที่เป็นอาหารที่เป็นของคาวก็มีเหมือนกันนะอย่างพาสต้าราเมงเนี่ยแกงกะหรี่ก็มีนะคะคุณผู้ฟังอาจจะออกสีเขียวๆนะก็ไม่รู้จะรสชาติเป็นยังไงใส่ป๊อปคอร์นนะคะเขาบอกว่ามีคราฟเบียร์ด้วยนะคราฟเบียร์ที่เป็นรสมัทฉะนะคะส่วนเครื่องดื่มฟิวชั่นที่ผสมกับผลไม้เมืองร้อนอันนี้เราเห็นบ่อยนะคือปันเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานมัทฉะกับน้ำผลไม้ก็คือน้ำส้มนะคะก็จะมีการเอามารวมๆกันนะอย่างทานกับน้ำมะพร้าวก็ได้ทานกับน้ำส้มน้ำมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่อาจจะมีรสเปรี้ยวตัดนิดหน่อยน้ำผึ้งมะนาวก็ได้เหมือนกันนะคะคือพอเราเห็นแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นเลยว่าจริงๆมันไม่แค่ชาอย่างเดียวนะแต่มันกลายเป็นวัตถุดิบที่เอาไปสร้างสรรค์ได้อย่างไม่มีขีดจำกัดเลยเอาไปต่อยอดได้นะคะทำได้ทั้งของหวานของคาวเครื่องดื่มอะไรต่างๆก็นิยมนำเอามัทฉะหรือมัทฉะเนี่ยไปแปรรูปไปสร้างสรรค์ไปรังสรรค์ออกมาเป็นอาหารได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเอ๊ะแล้วทานตัวมัทฉะหรือมัทฉะเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรบ้างแล้วกินเท่าไหนกินแบบไหนถึงจะถือว่ายังปลอดภัยอยู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันช่วงสุดท้ายค่ะ

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
4: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
3: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
4: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
3: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันค่ะช่วงนี้นะคะก็จะพูดถึงเรื่องของมัทฉะหรือมัจฉะที่มันจะมีผลต่อสุขภาพนะคือหลายคนเนี่ยเริ่มดื่มเครื่องดื่มนี้เพราะรสชาติแต่ก็มีอีกกลุ่มนึงเหมือนกันที่เขาดื่มเพราะเขาเชื่อว่ามันดีต่อสุขภาพจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตัวมัทฉะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นกลุ่มคาเทซีนที่มันมีอยู่ปริมาณสูงมากโดยเฉพาะสาร EGCG นะคะซึ่งเป็นสารที่นักวิจัยเนี่ยเขาให้ความสนใจสารนี้มากเนื่องจากมันอาจจะมีบทบาทในการช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระนะคะและนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีแอลแทนีนนะคะที่เป็นกรดอะมิโนที่พบในชาแล้วก็สารนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเขาบอกว่ามันช่วยเรื่องของความผ่อนคลายนะแล้วก็ไม่ทำให้ง่วงด้วยนะบางคนก็เลยเลือกที่จะดื่มมัทฉะแทนดื่มกาแฟนะคะพอเมื่อทำงานร่วมกับคาเฟอีนธรรมชาติในชานะคะก็ทำให้หลายคนรู้สึกแบบตื่นตัวมีสมาธิมากยิ่งขึ้นไม่กระสับกระส่ายเท่ากันดื่มกาแฟในบางกรณีนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของวิตามินแร่ธาตุอย่างโพแทสเซียมแมกนีเซียมวิตามินเคเนี่ยปริมาณเล็กน้อยพอเรารับได้เราได้รับไปทั้งใบชานะคะทั้งรูปแบบผงรูปแบบน้ำอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะนำแร่ธาตุเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายได้นะคะแต่มันไม่ใช่ยาวิเศษนะคุณผู้ฟังเรื่องดื่มอะไรก็ตามนะคะการดูแลสุขภาพแล้วก็การทานอาหารที่หลากหลายเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญนะควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะที่เราจะดื่มให้ปลอดภัยเนี่ยอย่างแรกเลยนะคุณผู้ฟังมัทฉะหรือมัทฉะเนี่ยเขามีคาเฟอีนนะอย่าดื่มเยอะจนเกินไปนะคะมันอาจจะนอนไม่หลับใจสั่นเกิดความกังวลวิตกกังวลได้โดยเฉพาะใครที่ไวต่อคาเฟอีนมากๆอย่าดื่มเยอะนะคะแล้วก็ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมนะวันนึงเนี่ยสักแก้ว2แก้วก็พอแล้วแก้วปกตินะคุณผู้ฟังไม่ใช่แก้วใหญ่ๆนะคะก็เพียงพอแล้วสำหรับต่อ1วันนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มช่วงเวลาก่อนนอนนะก็อาจจะดื่มช่วงก่อนนอนหลายๆชั่วโมงหน่อยโดยเฉพาะใครที่นอนไม่ค่อยหลับนะคะจะหลีกเลี่ยงด้วยหรือถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์มีโรคประจำตัวกำลังรับประทานยาปรึกษาคุณหมอก่อนดื่มเป็นประจำนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่หลายคนมองข้ามเนี่ยคือบางร้านเขาอาจจะมีการใส่น้ำตาลใส่ครีมใส่ไซรัปอะไรที่ปริมาณสูงๆนะคะก็ต้องระวังเรื่องน้ำตาลด้วยนะดังนั้นถ้าอยากจะดื่มเพื่อสุขภาพจริงๆเนี่ยควรจะพิจารณาส่วนผสมอื่นๆนะคะร่วมด้วยไม่ใช่มองเฉพาะคำว่ามัทฉะนะคะคือบางคนบอกโอ๊ยกินมัทฉะไม่อ้วนแต่ว่าโอ้ถ้าผสมนมข้นผสมนมน้ำหวานไซรัปอะไรเยอะๆเนี่ยกลายเป็นมันจะไม่ดีต่อสุขภาพไปนะคะก็ถ้าทานไหวทานได้ก็อาจจะทานเป็นเพียงมัทฉะก็น่าจะได้ประโยชน์ นะคะมากกว่าที่จะได้น้ำตาลเกินไปนะหรืออาจจะทานเป็นทานกับผลไม้น้ำผลไม้ที่ไม่ค่อยมีน้ำตาลเยอะมากสักเท่าไหร่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีนะคะก็วันนี้นะคุณผู้ฟังน่าจะรู้จักเครื่องดื่มเจ้าตัวมัทฉะหรือว่ามัทฉะมากขึ้นแล้วนะคะวันนี้ยังไงทานอะไรเนี่ยก็เอาที่มันพอเหมาะพอดีนะคุณผู้ฟังทานมากไปก็ไม่ดีทานน้อยไปก็อาจจะไม่พอนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ปัดลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับกระทรวงคมนาคมเตรียมปรับแผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยืนยันไม่มีคาสิโนอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงคมนาคมเตรียมปรับแผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยืนยันไม่มีคาสิโนพร้อมให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นศูนย์รวมในการขนส่งสินค้าน
6: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเร่งขับเคลื่อน5ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ยกระดับสู่ท่าเรืออัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงระบบขนส่งไร้รอยต่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบท่าเรือพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับบทบาทท่าเรือกรุงเทพและรวมการบริหารจัดการตู้สินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งมีศักยภาพรองรับสินค้าได้มากกว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกของประเทศส่วนพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพมีแนวคิดพัฒนาเป็นศูนย์กิจกรรมและการท่องเที่ยวสมัยใหม่รองรับท่าเรือสำราญท่าเรือยอสและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยยืนยันว่าจะไม่มีคาสิโนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและเพิ่มพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นย้ำใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสฟื้นเศรษฐกิจและยกระดับการท่องเที่ยว
7: นายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดทั้งนี้คณะกรรมการเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งขับเคลื่อนการทูตเชิงเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนเปิดตลาดสินค้าไทยและเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ออกกำลังกายในชุมชนเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนอย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การใช้งบประมาณแผ่นดินเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเยี่ยมชมร้านเลมอนกลาสไทยในเกาหลีใต้ชื่นชมแรงงานไทยฝีมือดีเสริมการจ้างงานต่อเนื่อง
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมร้านอาหารเลมอนกลาสไทยสาขากังนัมกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยประเภทผู้มีทักษะฝีมือหรือวีซ่า E7 ซึ่งผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชื่นชมผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับการจ้างแรงงานไทยพร้อมย้ำนโยบายเรียนได้งบจบได้งานเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่างประเทศและยืนยันว่ากระทรวงแรงงานพร้อมสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการจะส่งแรงงานไทยเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารไทยในเกาหลีใต้โอกาสนี้ยังได้พบปะแรงงานไทยพร้อมให้กำลังใจในการพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีรักษามาตรฐานฝีมือและดูแลสุขภาพโดยกำชับฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซให้ดูแลและคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เพลงขึ้นมาชุดหนึ่งนะคะเพื่อใช้แสดงบัลเล่เรื่องมโนราชุดนี้มี4เพลงด้วยกันค่ะคือ A Love Story เพลงที่2 Nature Waltz เพลงที่3 The Hunter และเพลงที่4 Ginnery Waltz ปลดกล้าปลดกระหม่อมให้วงสุนทรภรณ์บรรเลงประกอบบัลเล่มโนราเพื่อหารายได้บำรุงสภากาชาติไทยนะคะคืนนี้เราจะฟังเพลงแรกในชุดนี้คือเพลง A Love Story ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่30นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์ชื่อภาษาอังกฤษว่า A Love Story ส่วนชื่อภาษาไทยคือพิรมรักพลเรือตรีปรีชาดิษยนันท์ประพันธ์ถวายแต่คืนนี้เพลงนี้จะเป็นการบรรเลงนะคะ

พลงพระราชนิพนธ์ A Love Story เป็นเพลงแรกในชุดกินรีสวีทซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในปี2502ค่ะและนับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่30นะคะสำหรับเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทราภรณ์นั้นมีเพลงที่เป็นเพลงคู่ชายหญิงมากทีเดียวนะคะจะเริ่มด้วยเพลงคู่สุนทราภรณ์กับคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะเราจะฟัง3เพลงนะคะกรุงเทพราตรีผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคำรักคำขวัญคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและจนนางผลงานของคุณชอุ่มปัญจพันธ์และครูเอื้อ3เพลงค่ะ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่สุนทรภรณ์บันทึกเสียงคู่กับคุณชาวรีช่วงวิทย์สำหรับคุณวินัยนั้นขับร้องคู่กับนักร้องหญิงหลายท่านแต่คืนนี้ขอเลือกมาให้คู่กับคุณวรนุชค่ะ3เพลงนะคะป้านนาทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองหวานคำผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและบอกเธอเสียทีคุณเล็กโตปานแต่งคำร้องทำนองนั้นโดยครูเอื้อนะคะเริ่มได้บ้านนา

ณวินัยและคุณวรนุชอารีก็จบเพลงคู่3เพลงไปแล้วคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะบันทึกเสียงคู่กับคุณรวงทองทองเลิ่นทมศิลปินแห่งชาติไปด้วยเราจะฟัง3เพลงเช่นเดียวกันนะคะเริ่มด้วยคู่ชีวิตคุณสมศักดิ์และครูเอื้อร่วมกันแต่งเสมอใจเป็นเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งทั้งคำร้องและทำนองค่ะและรักเธอเสมอครูแก้วอิงอ่อนร่วมกันแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์3เพลงจากการขับร้องของคุณสมศักดิ์กับคุณรวงทองทองรัตนทมศิลปินแห่งชาติ

เราฟังเพลงขับร้องคู่กันมา3ชุดแล้วนะคะชุดต่อไปไม่ลืมคุณเลิศและคุณศรีสุดาค่ะฟังเพลงแอวสาวชมสวนคุณสมศักดิ์และคุณธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งต่อด้วยคู่รักคู่ขอผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะและหนุ่มง้อสาวงอนครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องทำนองไปของครูเอื้อค่ะ

0: ินเสียไกลเหนื่อยหัวใจสิ้นดี
1: จะต้องเดินทำไมไหนว่ามีรถยนต์ไม่มีหมอละสิพี่กายว่ามีหลายคัน
0: โอ้ยพี่แกล้งลองทำกลน่ะน้องจะเอารถยนต์อย่างไหนเก๋งประทุนอันใดเอาเดี๋ยวจะไปเพื่อให้สักสิบคันขอไม่ได้

0: แล้วแก้วตาสัญญาคงมั่นเอาเช้าวันจันทร์ให้นานกี่วันขวัญตา
1: แหมอีกตั้งนานเต็มที่เอาเพชรเธอดีนะพี่ชื่นใจ
0: เพชรจะเอายังไงเล่าสีอะไรขอให้บอกมา

0: วเบาๆคุณงามพับเอาความที่ข้ามของพี่
1: ทำไมล่ะ
0: หนูจังนะกระตังที่ไม่มีหรอกโอ้ไม่ยอดทีวียิ้มก่อนจริงหรอ

เพลงคู่ขับร้องโดยชายหญิงก็ผ่านมาหลายคู่แล้วนะคะมีนักร้องบางท่านที่ขับร้องคู่ไว้เพลง2เพลงก็มีนะคะอย่างเช่นคุณยันยงเซลานนท์และคุณบุษยารังสีคู่กันในเพลงไม่รักไม่รู้เพลงนี้เป็นเพลงจากภาพยนตร์นะคะผลงานของทาตรีและครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวไทยยังขยายตัวได้ดีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวไทยยังขยายตัวได้ดีต่างชาติเข้าไทยเพิ่มกว่า 580,000 คน
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าระหว่างวันที่1มกราคมถึง18กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า17ล้านคนลดลงร้อยละ 3.05 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ภาพรวมการท่องเที่ยวในสัปดาห์ล่าสุดยังขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะตลาดระยะใกล้ทั้งนี้ในช่วงวันที่12ถึง18กรกฎาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยกว่า 585,000 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าร้อยละ 4.04 หรือเฉลี่ยวันละกว่า 83,000 คนจากแรงหนุนของช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศและการฟื้นตัวของตลาดไต้หวันส่งผลให้นักท่องเที่ยวไต้หวันเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50โดยนักท่องเที่ยว5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียไต้หวันและสหรัฐอเมริกาทางนี้คาดว่าสัปดาห์หน้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากช่วงวันหยุดฤดูร้อนและจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเดินหน้าปราบอาชญากรรมไซเบอร์บูรณาการทุกหน่วยงานขยายผลถึงเครือข่ายใหญ่
8: พลตำรวจโทรุฑพล นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งแรกของปี2569เพื่อบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานในการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินและคดีนอมินีที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและชุดปฏิบัติการพร้อมติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนขยายผลและบังคับใช้กฎหมายให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงกำชับทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามเครือข่ายรายสำคัญขยายผลเส้นทางการเงินยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองประชาชนและยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นต้านทุจริตประจำปี2569พร้อมผลักดันกรุงเทพมหานครใช้ระบบข้อมูลดิจิทัล AI ตรวจสอบความโปร่งใส
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับมอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตประจำปี2569จากมูลนิธิต่อต้านการทุจริตหลังได้รับการคัดเลือกจากผลงานด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลมูลนิธิต่อต้านการทุจริตระบุว่ากรุงเทพมหานครได้ผลักดันการใช้ระบบดิจิทัลลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลภาครัฐหรือ Open Dataให้ประชาชนร่วมตรวจสอบพร้อมนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ติดตามและตรวจสอบการทุจริตรวมทั้งใช้แพลตฟอร์มแทฟฟี่ฟองดูเป็นช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานยังหารือความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตในระดับชุมชนและเยาวชนเพื่อสร้างสังคมโปร่งใสอย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอานรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นอุเทนพรมพันธ์ใจเพลงแรกคือเพลงเดินหน้าเป็นเพลงที่พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นิพนธ์ให้กองทัพเรือค่ะบรรเลงขับร้องโดยวงดุริยางค์กองทัพเรือ

จบไปแล้วนะคะเพลงเดินหน้าของวงดุริยางค์กองทัพเรือนิพนธ์โดยพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ต่อด้วยเพลงศึกถลางจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องศึกถลางปี2480คุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องนำค่ะ

นั่นคือเพลงศึกถลางนะคะขับร้องนำโดยคุณประภัยกาญจนโภคินจากละครของพลตรีหลวงจิตวาทการเรื่องศึกถลางแสดงเมื่อปี2480ชุดต่อไปเราจะฟังนักร้องรุ่นเก่าท่านหนึ่งเป็นทายาทของครูเวศสุนทรจามรคือคุณอุดมสุนทรจามรนะคะมีเพลงที่คุณจิตเสนชัยคำแต่งร่วมกับครูเวศเลือกมา2เพลงคือเพลงเดือนฉายและมาลีเอ๋ย

สองเพลงที่จบไปนั้นคือผลงานของคุณจิตเสนชายาคำและครูเวศสุนทรจามอนขับร้องโดยคุณอุดมสุนทรจามอนค่ะคุณอุดมสุนทรจามอนร่วมชีวิตคู่กับคุณละม่อมบุตรสาวของคุณบุญช่วยกมลวาทินและคุณละม่อมก็มีผลงานเพลงอยู่ด้วยฟังเพลงแรกในช่วงนี้คือดาวเคียงเดือนผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินค่ะฝันถึงเธอคุณสกลมิตรานนท์และครูนาถถาวรบุตรร่วมกันแต่งและเพลงที่3คุณละม่อมขับร้องคู่กับคุณสมชายตันกำเนิดในเพลงคนพรอดรักครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูนาถถาวรบุตร

มีนักร้องอีกท่านหนึ่งนะคะคือคุณสุวรรณพลอยประดิษฐ์ท่านผู้นี้เรียนวิชาดนตรีมาจากพระเจนดุริยางแล้วก็เข้าประจำที่กองดุริยางฐานอากาศเมื่อปี2485ต่อมาก็มาขับร้องเพลงประจำอยู่วงดุริยางกองทัพอากาศฟังเพลงกำจำพรากดอกฟ้าสังคมและซากรัก

ามเชิดสายลอยขจร

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานการบันทึกเสียงของคุณสุวรรณพลอยประดิษฐ์กับวงดุริยางกองทัพอากาศนักร้องที่ชื่ออุดมนอกจากคุณอุดมสุนทรจามรบุตรชายของครูเวศสุนทรจามรแล้วนะคะยังมีอุดมหอเมฆเจริญอีกคนหนึ่งค่ะอุดมหอเมฆเจริญตั้งใจที่จะเรียนศิษย์การบินค่ะแต่ผู้ปกครองไม่อนุญาตจึงไปแสดงละครวิทยุที่1ปน.กับคณะพรสวรรค์ต่อมาก็ตั้งคณะเองชื่อเมฆสวรรค์แล้วก็แสดงร่วมกับคณะวัฒนารมณ์ของอุดัยวันวัฒนารมณ์นะคะในละครวิทยุนั้นก็จะมีเพลงด้วยเพลงดังๆของคุณอุดมหอเมฆเจริญเราจะฟังในคืนนี้3เพลงค่ะคือเพลงรักจากดวงใจผาสุกวัฒนารมแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐสูงสุดเอื้อมผลงานของครูมงคลอมตยกุลและบุตรสบามาลัยครูไพบูลย์บุตรขันแต่ง3เพลงนี้ขับร้องโดยอุดมหอเมฆเจริญ

จบไปแล้วนะคะเพลงผลงานของอุดมพ่อเมฆเจริญมาถึงตอนนี้ท่านผู้ฟังบอกเรียกมีอีกอุดมหนึ่งคืออุดมเขียนเอี่ยมลูกศิษย์ก้นกุฏิของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินั่นเองฟังได้เลยในชุดนี้ค่ะปองดอกฟ้าโปรดให้พี่รักและคอยน้องทั้งหมดนี้ผลงานของคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเพื่อนฝันในคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

นั่นคือสังโฆประดิษฐานอยู่ที่ทั้งกายวาจาจิตของเราที่เราทำอย่างนั้นได้เพราะเรามีธรรมะธรรมะที่ไม่ใช่แค่ว่าจำอยู่ในหัวสมองรุ่นมันกลายออกไปอีกสองหนึ่งหรือที่ไม่ใช่แค่ว่าเราเคยอ่านมาฟังมาอยู่ในหนังสืออยู่ข้างนอกเสียงของข้าพเจ้าอยู่ข้างนอกแล้วเข้ามาสู่สมองผ่านหูทรงจำไว้ได้เข้ามาสู่จิตใจท่ามกลางอกแล้วแผ่ออกมาทางกายทางวาจาทางใจเห็นเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน้อยก็ตามมากก็ตามนั่นแสดงว่าพระธรรมก็อยู่ในจิตใจของเราท่านผู้ฟังธรรมโมธรรมโมธรรมโมคนที่มีธรรมะนี่แล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ชื่อว่าผู้ตื่นแล้วนะตื่นจากความหลับไหลตื่นจากความมัวเมาตื่นจากความเพลิดเพลินไปตามกระแสของกิเลสที่กิเลสเราจะบอกว่าเฮ้ยนอนต่ออีกหน่อยสิกิเลสจะบอกว่ากินอีกคำสองคำสิมันยังมีอยู่กิเลสจะบอกว่าก็ขี้เกียจสิจะไปต้องทำอะไรมากมายไม่ต้องรับภาระอะไรหรอกกิเลสจะบอกว่าก็ดื่มสิเหล้านะฆ่าสัตว์สิลักทรัพย์สิเล่นการพนันสิคบเพื่อนชั่วสิทำนิดหน่อยไม่เป็นไรกิเลสจะพูดอย่างนี้มันจะมากระซิบข้างหูเราท่านผู้ฟังแต่พอเราเฮ้ยฉันต้องทำตามศีลสิเป็นสิ่งดีงามนะฉันต้องตั้งสติไว้ขึ้นสิเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะสิ่งดีงามคือพระธรรมการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือพระสงฆ์นั่นคือเราตื่นแล้วท่านผู้ฟังตื่นแล้วนี่คือมีอะไรมีพุทโธพุทโธคือความรู้ความตื่นความเบิกบานเรามีความรู้แล้วบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยจะไปรู้อะไรฉันไม่ได้จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกต้องฟังรู้ไหมว่าคนต่อให้จบปริญญาเอกสัก5 ใบนะเราก็ยังโกงยังทำชั่วพูดด่าคนนั้นคนนี้นั่นคือซื้อบื้อที่สุดเลยคือโง่ก็คือผ่านภาระนี่คือคนผ่านแปลว่าคนโง่ท่านผู้ฟังเพราะไม่มีปัญญาในการที่จะแยกแยะใดๆได้ว่าอันไหนดีอันไหนชั่วความไม่รู้ความไม่มีปัญญานี่แหละเขาเรียกว่าผ่านเขาเรียกว่าโง่ไม่ได้เป็นบัณฑิตแต่คนที่รู้แยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วชั่วแล้วไม่ดีแล้วไม่ทำนี่คือมีปัญญานะเป็นบัณฑิตนะเป็นคนฉลาดนะเป็นคนตื่นแล้วนะเป็นพุทโธไงมีส่วนของพุทโธอยู่ในจิตใจของเราเราจึงมีพุทโธพุทโธพุทโธนี่ตื่นแล้วตื่นด้วยสติตื่นด้วยปัญญามีแล้วแน่นอนจะเต็มไหมเท่านั้นเองเต็มขึ้นก็เป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งไปเต็มขึ้นแบบโสดาบันก็มีศีลเต็มมีศรัทธาเต็มนี่คือเต็มแบบโสดาบันก็เป็นพุทโธอนุพุทโธชั้นที่เรียกว่าเป็นโสดาบันก็มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือสังโฆนี่ระดับศีลเต็มมีธัมโมนี่คือศรัทธาเต็มหรือถ้าเป็นขั้นระดับอนาคามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเขานี่ก็สมาธิเต็มด้วยในจิตใจนั้นธัมโมนั้นก็กำจัดนิวรณ์ออกไปได้กำจัดเรื่องร้ายรัด5 อย่างได้ระดับของพุทโธนี่เขาก็เต็มขึ้นมาเป็นอนาคามีอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเรายังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นใดเลยอ่ะฉันยังไม่สามารถที่จะยืนยันนั่งยันว่าฉันเนี่ยจะไม่สามารถผิดศีล 5ได้มีศรัทธาเต็มเปี่ยมเงี้ยยังยืนยันไม่ได้ยังบางครั้งคิดว่าอาจจะผิดศีล 5ก็ได้นะเราถ้ามีคนชวนไปนับถือศาสนาอื่นเราก็จะไปได้นะเราแต่ยังไม่ได้เป็นโสดาบันขั้นผลเนี่ยนะแต่อย่างน้อยการที่ท่านผู้ฟังมาตั้งสติไว้

็มีศีลอยู่ในชั่วขณะที่ยังมีอยู่นี่มีพุทโธแน่นอนมีพุทโธในระดับของโสดาปัตติมรรคมีธัมโมมีสังโฆในระดับของโสดาปัตติมรรคคือมีพุทโธธัมโมและสังโฆอยู่ในจิตใจของเราแล้วณตอนนี้ไม่ใช่แค่เป็นคำพูดไม่ใช่แค่เป็นความคิดนึกเอาธัมโมสังโฆพุทโธแต่มันมีอยู่ในจิตใจจริงๆส่งไว้รู้ไว้ไม่ใช่ว่าต้องคิดตามนะทุกฝั่งเพราะความคิดมันยังอยู่ที่สมองแต่ถ้าเราพยายามส่งไว้พยายามตั้งไว้นั่นคือสติสติไม่ได้อยู่ที่สมองแต่สติอยู่ที่จิตเพราะเวลาที่เรานึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆคุณเอาอะไรไปนึกก็ต้องจิตของเราตัวละโดยใช้สมองเป็นเครื่องมือรับรู้ทางเสียงทางภาพใดๆแล้วไม่ลืมพุทโธไม่ลืมธัมโมไม่ลืมสังโฆพอไม่ลืมความไม่ลืมนี่คือนึกได้นึกได้อะไรไปนึกไม่ใช่สมองนึกอย่างดีกว่าสมองถูกจิตใช้เป็นเครื่องมือให้เรานึกคำพูดนี้ขึ้นมาจิตนี่แหละที่ไประลึกถึงจิตที่ระลึกถึงนี้ความระลึกได้นั้นคือสติไงสติคือความระลึกได้จิตสติคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ด้วยกันไม่ต้องคิดตามที่ข้าพเจ้าอธิบายมาเยอะแยะใดๆแต่แค่กำหนดเอาคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละการกำหนดนั้นการคิดนั้นการระลึกถึงนั้นนั่นคือสติสติเกิดขึ้นทันทีเลยแล้วเราทรงไว้ทุกวันเพียงแค่เราระลึกถึงระลึกถึงนี่คือตั้งได้ไงเพียงแค่เราส่งไว้เราตั้งได้แล้วมันจะส่งไว้อะไรส่งไว้สติของเราจะส่งเอาไว้จิตที่ถ้าไม่มีสตินั้นหวังก็มีความคิดใดๆมีเสียงใดๆมันก็ไปทั่วไปหมดใช่ไหมมันก็เพลินไปเพลินก็คือเผลอเผลอก็คือลืมลืมก็คือไม่มีสติไงระลึกถึงนึกถึงไม่ได้แต่พอเราระลึกถึงนึกถึงได้อะไรนะพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละตั้งความคิดนี้ขึ้นมาเราไม่ได้ต้องคิดอย่างอื่นตามมันอาจจะมีนะอาจจะมีมาแทรกเหมือนเสียงเหมือนภาพเป็นสิ่งใดๆบางทีมันผ่านมาแต่เราไม่ลืมพุทโธธัมโมสังโฆเพราะเราไม่ลืมใช่ไหมไม่ลืมมือคิดถึงคิดถึงคือระลึกถึงอะระลึกถึงก็คือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เผลอไงสติมันจึงทำให้เวลาที่มีความคิดอื่นๆใดๆผ่านมาเสียงผ่านมาภาพผ่านมาเราจึงไม่เพลินไปตามเสียงนั้นภาพนั้นคิดอยู่เห็นอยู่แต่ไม่เพลินตามไปไม่เพลินได้ไงจริงนะเพราะไม่เผลอไม่เผลอเพราะไม่ลืมไม่ลืมเพราะนึกถึงได้นึกถึงอะไรฮะพุทโธธัมโมสังโฆใครเป็นผู้เข้าไปนึกถึงฮะจิตไงจิตกับความคิดมันจึงคนละอย่างกันคิดก็คิดไปดิความคิดมันใช้สมองมันมีความคิดอยู่แล้วเหมือนเสียงหูก็หูก็ดิมันมีเสียงมาหูมันก็ได้ยินอยู่แล้วกลิ่นนะกลิ่นก็กลิ่นไปดิมีจมูกก็มีกลิ่นมามันก็ได้กลิ่นอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะเข้าไปสนใจใดๆนั้นคือจิตจิตไม่ใช่ความคิดนะพอจิตเราตั้งสติไว้อยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยจิตนั้นกับความคิดนั้นคนละอย่างกันมันจะแยกกันไปได้เลยอ๋อจิตก็อย่างหนึ่งช่องทางใจที่มีความคิดนึกนั่นนี่ช่องทางก็อย่างหนึ่งความคิดนึกก็อย่างหนึ่งยังไงนะ
เอาก็เหมือนจิตที่ไปรู้เสียงนั่นแหละเสียงที่เป็นเสียงข้าพเจ้าก็ตามเสียงสิ่งแวดล้อมก็ตามก็อย่างหนึ่งใช่ไหมมาจากภายนอกหูที่ได้ยินเสียงนั้นเป็นช่องทางก็อย่างหนึ่งจิตที่เข้าไปรู้เสียงนั้นก็อย่างหนึ่งกลิ่นล่ะกลิ่นก็เหมือนกันนะบุฟังกลิ่นเป็นสิ่งภายนอกผ่านมากลิ่นอาหารกลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะใดๆก็อย่างหนึ่งจมูกที่รับกลิ่นก็อย่างหนึ่งผู้ที่เข้าไปรับรู้กลิ่นนั้นก็อีกอย่างหนึ่งกลับมาความคิดซ้ำอีกทีนะความคิดไม่ต่างอะไรกับกลิ่นหรือเสียงก็อย่างหนึ่งอยู่ไหนๆความคิดมันก็ต้องอยู่ในช่องทางใจช่องทางใจเป็นที่ให้มีความคิดนึกเหมือนหูสำหรับเสียงเหมือนจมูกสำหรับกลิ่นแต่ใจสำหรับความคิดนึกต่างๆผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดนึกคือจิตของเราแต่พอเรามีสติตั้งขึ้นไม่เปลินไปไม่เผลอไปนั่นคือไม่ตามไปพอไม่ตามไปเราแยกแยะกันได้เลยท่านผู้ฟังการแยกแยะได้นั่นแหละคือคุณสมบัติของสติที่ทำให้จิตของเรานั้นรู้ฟังไม่เปลินไปตามสิ่งต่างๆแยกแยะกันได้แล้วมันจะค่อยระงับลงระงับลงแล้วก่อนนั้นมันไม่ระงับเพราะอะไรก็เพราะมันไปตามความคิดบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างแล้วมันก็จะไปตามอารมณ์ที่ความคิดนั้นเสียงนั้นกลิ่นนั้นพาไปแต่เป็นที่ตั้งความสุขใจพอใจมันก็จะพาจิตของเราให้เกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลงฟูใจขึ้นแต่กลิ่นนั้นเสียงนั้นความคิดนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจมันก็จะพาจิตของเราไปให้เกิดอารมณ์ขุ่นมัวเศร้าหมองท้อแท้ท้อถอยหมดกำลังใจไปจิตก็จะขึ้นลงลงไปตามปัจจัยเหล่านั้นที่มันพาไปไงแต่พอจิตเราไม่ตามไปแยกออกจากเสียงความคิดกลิ่นใดได้แล้วที่จะขึ้นลงลงไปตามความสุขไปตามความทุกข์นั้นก็ไม่ขึ้นลงลงละไม่ขึ้นลงลงก็คือไม่ถูกกระตุ้นไม่วือวือหวาหวาพอไม่กระตุ้นไม่วือวือหวาหวามันระงับไงความระงับลงความเบาลงความเย็นลงนี่แหละท่านผู้ฟังคือสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวไม่ไปตามความคิดนึกหรือเสียงหรือภาพใดๆไม่ไปตามนี่คือไม่เพลินไปตามนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินไม่ใช่ว่าไม่ได้กลิ่นไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดแต่มันไม่เพลินตามไปแล้วรับรู้กลิ่นรับรู้เสียงรับรู้ความคิดแต่ไม่เพลินตามไปเพราะไม่เผลอไงไม่เผลอคือไม่เพลินที่ไม่เผลอเพราะไม่ลืมไงไม่ลืมอะไรเอาลืมแล้วเหรอไม่ลืมพุทโธธัมโมสังโฆไม่ลืมบางคนอาจจะไม่ได้ปรากฏเป็นคำนะเพราะว่าคำพูดบางทีมันหายไประงับไปละแต่พุทโธธัมโมสังโฆนี่คือถ้าจะเอามาพูดให้เข้าใจกันแบบฟังได้มันก็ต้องมีคำไงใช่ไหมล่ะแต่ถ้าอยู่ในจิตของเราแล้วมันระงับลงแล้วในทุกฝังบางทีมันไม่ได้มาเป็นคำพูดการตรัสรู้มันไม่ได้เป็นคำพูดเข้าใจไหมพุทโธธัมโมคือคุณธรรมที่ดีๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำพูดแต่มันคืออยู่ในนี้เลยกายวาจาใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่มันอยู่ตรงนี้นั่นคือสังโฆคือสุปฏิปันโนก็คือธรรมโมนี่คือพุทโธมันไม่ได้เป็นคำถ้ามันอยู่แล้วนี่คำพูดบางทีหายไปแต่มีไหมพุทโธธรรมโมสังโฆนี่มีตื่นเมื่อไหร่แยกแยะได้ไหมล่ะจากความดีความชั่วนะแล้วยังมีอยู่ไหมล่ะสติยังมีอยู่ไหมล่ะศีลก็ถ้ามีแล้วไม่มีคำพูด
นั่นแหละหมายถึงอธิบายสิ่งนั้นด้วยสติด้วยที่เราตั้งไว้ด้วยสมาธิด้วยที่เป็นผลของสติที่เราได้ทำมาสมาธิมาโดยอัตโนมัติอย่างนี้จิตเป็นอารมณ์เดียวอย่างนี้ให้เราน้อมจิตที่เป็นแบบนี้ไปไหนมองมาใกล้ๆนี่แหละมองใกล้ๆเพื่อให้เห็นไกลๆใกล้ๆนี่คืออะไรก็ปัจจุบันตัวเรานี่แหละท่านผู้ฟังตัวเราปัจจุบันเรามาบางทีได้ยินเสียงเห็นภาพใดๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่กายของเรานี้ใช่ไหมล่ะกายของเราที่อยู่ในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังมองใกล้ๆตรงนี้มองตรงตาเนี่ยเลยก็ได้แต่ใช้ตามองมองตรงจิตนี่เลยก็ด้วยอ่ะแต่ใช้จิตมองคือเห็นทั้งรูปคือกายเห็นทั้งนามคือใจกายรูปนามทั้งสองอย่างนี้ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้มาจากไหนโอ้มันปรุงแต่งมาจากอดีตก็ถ้าเมื่อวานนี้ไม่ได้กินข้าววันนี้ไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยก็ถ้าวันก่อนๆไม่ได้กินข้าวมาวันนี้ไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยถ้าตั้งแต่เด็กพ่อแม่หรือญาติไม่ได้เลี้ยงมาทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยมันตายไปนานแล้วแต่เพราะมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งกันมาจากอดีตใช่ไหมล่ะเอาแล้วกายนี้อยู่ในปัจจุบันนี้นี่มันจะไปไหนดูข้างเนี่ยกายใจรูปนามก็ถ้าเป็นไปอย่างนี้เดี๋ยวอีกหนึ่งวินาทีมันก็ยังอยู่ต่อไปอยู่เพราะยังหายใจอยู่อาจจะอยู่ไปได้ชั่วถึงเวลาที่เราหายใจครั้งต่อไปหรืออาจจะอยู่ไปได้ชั่วเวลาที่ถึงอุบัติเหตุครั้งต่อไปหรืออาจจะอยู่ไปได้ชั่วเวลาถึงโรคภัยไข้เจ็บครั้งต่อไปหรืออาจจะอยู่ไปได้จนกระทั่งว่ามันนอนแล้วก็ไม่ตื่นเลยเองอ่ะด้วยโรคใดโรคหนึ่งโรคชราบ้างโรคมะเร็งบ้างโรคไข้หวัดบ้างคือมันก็จะปรุงแต่งต่อไปได้ของมันตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่มันจะมีแต่มันไม่มีถูกตัดไปด้วยอะไรมันก็จบไปหายไปใช่ไหมกายของเราก็เป็นอย่างนี้ใจล่ะส่วนที่เป็นนามล่ะส่วนที่เป็นนามมันก็ปรุงแต่งกันมาอย่างนี้เหมือนกันนะจิตของเราที่เดี๋ยวก็รับรู้สิ่งนั้นเดี๋ยวก็รับรู้สิ่งนี้มันก็ปรุงแต่งกันมาจากการรับรู้อันก่อนแล้วก็ไปรับรู้อันต่อไปบางทีก็สงบบ้างมีสติก็สงบไม่มีสติก็ไปตามปัจจัยมีสมาธิก็ระงับไม่มีสมาธิก็ฟุ้งซ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปมันเป็นอย่างนี้ตั้งหวังมันเป็นอย่างนี้ล่ะกายใจปัจจุบันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วอดีตก็เป็นอย่างนี้คือเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วทศวรรษที่แล้วก็เป็นมาอย่างนี้พรุ่งนี้ล่ะก็จะเป็นอย่างนี้ไปอีกเหมือนกันแล้วอาทิตย์หน้าเดือนหน้าทศวรรษหน้าก็เป็นอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวนะอันนี้มันก็ในชาตินี้ใช่ไหมแล้วชาติที่แล้วอ่ะชาติที่แล้วก็เป็นมาอย่างนี้เหมือนกันนะแล้วชาติหน้าก็เป็นอย่างนี้อ่ะเฮ้ยเป็นอย่างนี้จริงอ่ะก็ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วใช่มันเป็นยังไงก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วยังไงมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกวันเป็นอย่างนี้คือยังไงจริงๆนะมีการปรุงแต่งไงของกายเราเรื่องการหายใจเรื่องระบบร่างกายมีการปรุงแต่งไงของความคิดเราของสิ่งที่เป็นนามของจิตของเราไปรับรู้สิ่งต่างๆนั่นนี่เป็นอย่างนี้
เป็นอย่างนี้มาตลอดพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่แค่ว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้ทั้งพรุ่งนี้เมื่อวานนี้ทั้ง10ปีที่แล้ว10ปีข้างหน้าทั้งชาติที่แล้วทั้งชาติหน้าทั้งอสงไขยตลอดที่ผ่านมาและถ้ามันยังมีอสงไขยหน้าต่อไปก็ยังเป็นอย่างนี้ไปอีกตลอดการยืดยาวนานท่านผู้ฟังกายใจรูปนามของเรานี่เป็นอย่างนี้ที่ว่าจะมีการปรุงแต่งไปตามสิ่งต่างๆสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวร้ายบ้างเป็นไปอย่างนี้เราเจอมาทุกเรื่องแล้วไม่ว่าจะเรื่องที่มีความสุขก็จะมันปรุงแต่งไปในทางผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจก็สุขมากๆท่านอธิบายไว้บอกว่าถ้าเราเคยเห็นบุคคลที่มีความสุขสมปรารถนาได้สิ่งต่างๆได้ๆน่าปลื้มใจให้เราสันนิษฐานคืออนุมานคือมั่นใจได้เลยว่าในตลอดการยืดยาวนานที่ผ่านมาท่านผู้ฟังตลอดสังสารวัฏตลอดกับที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เคยเจอความสุขเห็นป่านนี้มาแล้วแน่นอนแล้วก็ข้างหน้าเราก็จะได้เจออีกเหมือนกันนะตามเหตุตามปัจจัยที่มันปรุงแต่งกันมาถูกไหมจนถึงขนาดว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิโอกาสคุณต้องการจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้ไม่มีปัญหาก็มีงานวิจัยนะทำรีเสิร์ชตั้งหวังว่าถ้าคุณอายุยืนยาวเพียงพอเนี่ยอะไรมันก็สำเร็จได้ข้าพเจ้าจะไปคุยเรื่องนี้ในภายหลังพระพุทธเจ้าบอกว่าก็ถ้าอดีตที่ผ่านมาเราเองก็ได้เคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมาแล้วความสุขระดับนั้นมีแน่นอนอนาคตก็มีได้หรือถ้าเราเห็นคนที่มีความทุกข์ทุกขตะบุคคลมีความทุกข์ซ้ำซ้อนเจอปัญหานั้นเจอปัญหานี้พิการอีกแล้วก็พิการแล้วยังโดนเรื่องนั้นมีปัญหาโน่นอีกเนี่ยให้ทำการสันนิษฐานคือคาดคะเนให้ทำการอนุมานคือตรึกตรองเอาคิดไปได้เลยคือจะมั่นใจเลยก็ได้ว่าเราก็เคยโดนแบบนี้มาแล้วแต่ที่อาจจะยังไม่มั่นใจเลยเพราะยังไม่ได้เห็นจริงๆอ่ะแต่ถ้าคุณมีปัญญาเห็นจริงๆย้อนไปในอดีตได้ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยคุณจะเจอนั่นก็จะมั่นใจตรงๆเลยเต็มๆเลยว่าอ๋อเราโดนมาแล้วไอ้แบบเนี้ยแล้วอนาคตนะคุณจะโดนอีกนะโดนอีกนะถ้ามีเหตุมีปัจจัยให้เป็นแบบเนี้ยโดนอีกให้มั่นใจได้เลยโอ้มั่นใจมันก็ต้องไปเห็นดิใช่มั้ยให้อนุมานได้เลยให้คาดคะเนสันนิษฐานได้เลยว่าโอ้ก็ถ้ามีเหตุมีปัจจัยให้เป็นแบบนี้เราก็ต้องโดนอีกนะในการยืดยาวนานในตลอดสังสารวัฏที่มันผ่านมานี่ทุกฝั่งเดี๋ยวเรามาถึงตรงนี้ได้ไงทำไมมันยืดยาวนานไหมเราเริ่มจากปัจจุบันนะทุกฝั่งใช้ปัญญาใช้ปัญญาบางทีเราฟังไล่เรียงไปไล่เรียงไปเนี่ยปัญญาเรามันไม่ต่อเนื่องด้วยสมาธิเรากำหนดขึ้นไหมเราเริ่มจากปัจจุบันนี้ใช่ไหมล่ะปัจจุบันเนี้ยเรามีกายมีใจมีรูปมีนามกายเรามาอยู่ตรงนี้ได้ไงนะอ๋อก็เพราะวันก่อนเรากินข้าวจิตใจเรามาตั้งอยู่ตรงนี้ได้ไงนะอ๋อเพราะว่ามีเสียงมีภาพมีการคิดนึกเราก็เลยนึกถึงนั่นนี่ได้ตั้งสติได้แล้วต่อไปเป็นยังไงนะก็เห็นสิ่งนั้นต่อได้ยินสิ่งนี้ต่อหนึ่งใจกายเรายังหายใจอยู่แล้วมันยังไม่เป็นอะไรมันก็ถึงอุบัติเหตุครั้งต่อไปโรคครั้งต่อไปแค่นั้นพรุ่งนี้ไม่ต่างอะไรกับเมื่อวานนี้10ปีข้างหน้าก็ไม่ต่างอะไรกับ10ปีที่ผ่านมาคือหลักการเดียวกันไม่ต่างอะไรกันนี่เอาแล้วถ้าชาติที่แล้วอ่ะถ้ามันมีใช่ไหมแล้วชาติหน้าล่ะ
ก็ถ้ามันมีใช่ไหมนะมันก็ไม่ต่างกันถอยไปอีกหรือไปข้างหน้าอีกถอยไปจนถึงไหนโอ้โหมันได้ไม่มีที่สิ้นสุดไปข้างหน้าอีกอะก็ได้ไม่มีที่สิ้นสุดเราจะนับยังไงก็นับว่าเอาแบบจนลืมไปแล้วก็นับครั้งหนึ่งแล้วกันก็เรียกว่าอสังขยะคือจนนับไม่ได้นับไม่ได้งั้นนับใหม่เริ่มนับใหม่นี่ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สองก็จนลืมนับไปแล้วแต่ก็สองก็สงไขไงก็ดึงเรียกสองก็สงไขข้างหน้ากับสองก็สงไขที่ผ่านมาแล้วคุณก็สุขทุกๆแบบเนี้ยเหมือนกันนะแล้วในชาติต่างๆเหล่านั้นก็เจอที่สุขบ้างที่ทุกข์บ้างก็คือเป็นบุคคลบ้างสิ่งของบ้างบุคคลก็ไล่ไปจากภายในวงในพ่อแม่คู่ครองลูกสาวลูกชายวงนอกอีกก็เพื่อนฝูงต่อไปอีกทั้งอดีตอนาคตสิ่งต่างๆปรุงแต่งแวดล้อมเราทั้งหมดนี่ทั้งคนญาติเพื่อนทั้งของสิ่งที่น่าพอใจไม่น่าพอใจทั้งเหตุการณ์ดีและร้ายภัยธรรมชาติภัยเศรษฐกิจหรือโอกาสทางธรรมชาติโอกาสทางเศรษฐกิจเพราะโอกาสกับภัยเนี่ยทั้งฝั่งมันอยู่ด้วยกันอยู่ที่ว่าคุณจะเห็นหรือทำอะไรกับมันมันมาด้วยกันมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็จะให้มันเป็นยังไงก็มันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังโลกเรามันเป็นอย่างนี้โลกทำไมมันเป็นอย่างนี้ถ้าท่านฟังถามไปเรื่อยๆนะเราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ให้มันเป็นยังไงก็มันเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่รู้นั่นแหละไม่รู้นั่นแหละเรารู้เลยอ๋อเพราะความไม่รู้นั่นเองเพราะความไม่รู้นั่นเองมันจึงเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่กวนนะทุกฟังแต่เราตั้งสติให้ดีใคร่ครวญด้วยปัญญาพอเราพิจารณาไปว่าเออก็มันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้จริงๆสุขบ้างทุกบ้างนามรูปกายใจปัจจุบันอดีตอนาคตผ่านมาแล้วมีไปข้างหน้าถอยกลับไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดไปข้างหน้าอีกก็จะไม่มีที่สิ้นสุดมันสุดวันไหนก็วันนั้นก่อนหน้านี้มาเป็นยังไงมันก็ตามอย่างนี้มามันเป็นอย่างนี้ล่ะไหนปัญญาขึ้นไปหน่อยดิทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นยังไงไอ้จีนี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครรู้เลยเหรอถามคนนั้นถามคนนี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันจริงอ่ะไม่มีใครรู้จริงๆอ่ะเขาบอกไม่รู้คนที่ไม่รู้แล้วพยายามหาความรู้เนี่ยนะทุกฝั่งเขาจะเจออวิชชาทุกฝั่งเขาจะเจออวิชชาพระพุทธเจ้าของเราเจออวิชชาแล้วอ๋อก็เพราะไอ้ตัวไม่รู้นี่แหละมันคืออวิชชาพอเราเห็นว่าไอ้ที่ไม่รู้นั่นแหละมันคืออวิชชานะทุกฟังความรู้เกิดทันทีอ๋อเพราะไอ้เจ้าตัวไม่รู้นี่เองมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างนี้เพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายท่านว่าให้ท่านผู้ฟังใคร่ครวญจี้จ่อไปตรงนี้ดีนะไอ้ที่เราเป็นมาอย่างนี้กายใจนามรูปอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยคือสังขารทั้งหมดนะเป็นการปรุงแต่งสุขบ้างทุกบ้างเรื่องภายในภายนอกเรื่องญาติเรื่องงานทั้งหลายวิกฤตโอกาสนั่นนี่เหล่านี้คือการปรุงแต่งคือสังขารทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นอย่างนี้ใช่มันเป็นยังไงทำไมไม่รู้แล้วไม่รู้ทำไมไม่รู้นั่นแหละคืออวิชชาเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลาย
สังขารอวิชชาเนี่ยตัวฝังมันมาด้วยกันก็มันเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ก็มันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้มีคำตอบอะไรใดๆเลยนะทุกฝั่งเพราะมันยังเป็นอย่างนี้อยู่มันคืออวิชชาอยู่ไงแล้วทำไงความรู้นี่แหละที่เรารู้ว่าอ๋อก็อวิชชามันมีนี่แหละมันจะทำให้มีการปรุงแต่งพอเราเห็นแค่ตรงนี้เท่านั้นเองทุกฝั่งความรู้เราเกิดทันทีความรู้นี้คือวิชชามีความรู้เกิดขึ้นจากสติที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยแยกออกถอนออกไม่เผลอเพลินไหลไปตามนี่คือสติใช่ไหมสตินี่คือสติปัฏฐานสี่นะสติปัฏฐานสี่เนี่ยทำให้เกิดสมาธินะสมาธิคือฌานสี่นั่นแหละพอมีสติปัฏฐานสี่สตินั้นคือสติสัมโพชฌงค์ให้เกิดสมาธิสัมโพชฌงค์สมาธินั่นก็คือหนึ่งในฌานสี่นี่แหละจะทำให้เกิดการใคร่ครวญธรรมเห็นป่านนี้โพชฌงค์คือองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมนั่นแหละทุกฝั่งจะทำให้เกิดวิชชาคือความรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นั่นเองความรู้นี้นั้นนั่นน่ะที่มีสติเป็นต้นตั้งมาความรู้นั้นคือวิชชาความรู้คือวิชชานี้ว่าอ๋อมีอวิชชานั่นเองคือมีความไม่รู้นั่นเองพอมีความรู้คือวิชชาว่ามีความไม่รู้คืออวิชชาอยู่นะจะทำไงกับมันนะโอ้ยฉันรู้แล้วว่าเพราะมันมีอวิชชานั่นเองเราจะเห็นย้อนไปหมดเลยทั้งหมดว่าในสังสารวัฏนี้ทั้งหมดเราเจอมาหมดแล้วล่ะไม่ว่าจะสุขจะทุกข์เจอการพลัดพรากเจอการสมหวังเจอสิ่งที่น่าพอใจเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราก็จะมันเป็นไปอย่างนี้อีกเราก็จะเจออย่างนี้เหมือนกันน่ะทั้งสุขทั้งทุกข์สิ่งน่าพอใจสิ่งที่ไม่น่าพอใจทั้งสมหวังผิดหวังเราจะเจอเหมือนกันอีกทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังมันเป็นมาอย่างนี้ไอ้ความรู้ความเข้าใจนี่คือวิชานะท่านฟังเราเห็นความจริงข้อนี้รู้ว่าอ๋ออวิชามันมีอยู่มันก็เลยปรุงแต่งไปเรื่อยๆอย่างนี้เพราะมีอวิชาจึงมีสังขารพอเรามีวิชาคือความรู้ข้อนี้แล้วพระพุทธเจ้าบอกแค่นี้พอเลยเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่ออะไรเพื่อจะเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากเพียงเท่านี้พอเลยตั้งหวังถ้าเราเห็นย้อนกลับไปด้วยการอนุมานด้วยการสันนิษฐานเห็นไปข้างหน้าด้วยการอนุมานด้วยการสันนิษฐานเห็นตอนนี้ด้วยปัญญาด้วยศรัทธาด้วยสติด้วยสมาธิด้วยเห็นปัจจุบันเนี่ยมันอนุมานสันนิษฐานถึงอดีตอนาคตได้เลยนะเท่านี้เลยตั้งหวังพอเลยวิชาเกิดแล้ววิชาเกิดอวิชชาอยู่นั่นแหละอวิชชาอยู่ก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งไปเราเห็นอวิชชาเพราะวิชชาเกิดไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้ไอ้ความไม่รู้ที่เราเห็นว่าเข้าใจว่าก็มันเป็นอย่างนี้นั่นคืออวิชชาไงใช่ไหมแล้วเรามีความรู้ตรงนี้วิชชาเกิดขึ้นอวิชชาอยู่ตรงนี้อยู่นะเท่านี้ก็พอเลยเพื่ออะไรเพื่อจะละมันเสียจะละได้ไงก็มันเบื่อหน่ายแล้วเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายเพื่อจะคลายกำหนัดเพื่อจะปล่อยวางมันเสียปล่อยวางความไม่รู้นั่นแหละปล่อยวางอวิชชานั่นแหละปล่อยวางสังขารนั่นแหละจะปล่อยวางสังขารได้ก็ต้องปล่อยวางอวิชชา
จะปล่อยวางอวิชชาได้ก็ต้องเบื่อหน่ายในอวิชชาจะเบื่อหน่ายในอวิชชาได้ก็ต้องเห็นด้วยวิชชาคือความรู้เห็นด้วยปัญญาด้วยเห็นด้วยสติด้วยไหนไหนในปัจจุบันนี้ล่ะสันนิษฐานเอาถึงอดีตอนุมานเอาถึงอนาคตรวบรวมมาสังขารทั้งหมดเห็นป่านนี้โอ้ยเหมือนเดิมสุขบ้างทุกข์บ้างไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้เลยแล้วมันจะไม่เบื่อไหวหรอเรื่องเดิมๆเป็นมาอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นไปอย่างนี้ต่อไปข้างหน้าไม่ไหวแล้วเบื่อแล้ววางเลยท่านผู้ฟังเบื่อหน่ายแล้วจึงคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วจึงปล่อยวางได้ด้วยวิชชาคือความรู้ที่มีสติสมาธิเป็นเหตุเกิดจากการอนุมานเกิดจากการสันนิษฐานเป็นปัญญาขึ้นความรู้นี้วิชานี้เห็นอวิชชาแล้วจึงละมันได้ท่านผู้ฟังจึงปล่อยวางมันเสียพอเราปล่อยวางจากไหนจากการเข้าไปยึดถือของจิตของเราถ้าจิตของเราจะไปยึดถือปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้ไม่วางจ้ะวางแล้วละแล้วจึงเบาเลยจิตที่เป็นอย่างนี้ชื่อว่าพ้นแล้วตัวฝังพ้นแล้วแล้วยังไงก็ดำรงอยู่ไงส่วนที่ไปกับการปรุงแต่งก็ไปมันดับไปหายไปส่วนที่พ้นออกมาก็พ้นออกมาจิตที่มันดับไปหายไปไปตามการปรุงแต่งที่มันไม่รู้ต้นรู้ปลายใดๆได้เลยก็หายไปดับไปแต่จิตส่วนที่พ้นแล้วจึงดำรงอยู่ตามสภาพของจิตจิตที่พ้นแล้วนี้ต้องฟังจึงเป็นจิตที่ดำรงอยู่ยินดีร่าเริงด้วยดีจิตที่เป็นแบบนี้จะไม่สะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกไม่ว่าจะน่าพอใจน่าเสียใจเป็นสุขเป็นทุกข์ความพลัดพรากหรือความได้ตามที่หวังจะไม่สะดุ้งจะไม่หวั่นไหวจะเป็นจิตที่เป็นยังไงจะเป็นจิตที่เย็นผู้หวังเป็นธรรมธาตุแท้เป็นความเย็นเป็นความพ้นหมดรอบที่จะต้องไปปรุงแต่งข้างหน้าข้างหลังเดี๋ยวนี้ด้วยก็ตามหมดรอบแล้วหมดรอบดับรอบคืออะไรปรินิพพานไงทุกฝั่งปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเดียวการที่จะต้องไปหมุนปรุงแต่งไปข้างหน้าอีกจบแล้วเพราะอะไรก็เพราะมันไม่หมุนปรุงแต่งตอนนี้อยู่แล้วข้างหน้าไม่ต้องพูดถึงอดีตผ่านมาแล้วก็จบไปแล้วเหมือนกันเห็นทุกฝั่งพิจารณาให้เข้าใจฟังให้ลึกซึ้งทำซ้ำทำย้ำบางทีมันหมดแล้วมันอาจจะกลับกำเริบได้กลับกำเริบเดี๋ยวเอาใหม่ทำใหม่อีกแต่มันยังไม่ถึงจริงซ้ำก็ไปย้ำก็ไปทุกฝั่งในช่วงของจิตวิเวกจะเป็นช่วงที่ให้ทุกฝั่งได้ฝึกในการที่จะทำสติสมาธิให้เราได้เกิดปัญญาในการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดให้เราได้ชำระกิเลสให้เราสามารถก้าวข้ามพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ตามเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org
รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยกัปปชาพระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าเรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการลงนาม MOU ไทยจีนด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม MOU ไทยจีนด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่อนาคต
8: นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือครั้งนี้เป็นหนึ่งใน15ฉบับที่ทั้งสองประเทศได้ร่วมลงนามโดยมุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนโยบายและองค์ความรู้ด้าน AI การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบภายใต้หลักจริยธรรมความปลอดภัยของผู้เรียนและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่โลกอนาคตศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบรับมืออุทกภัยและภัยแล้ง
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้กำชับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและสำรองไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานรายงานว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำกักเก็บรวมกว่า 42,600 ล้านลูกบาศก์เมตรและยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 34,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำต้นทุนยังต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาแม้ในระยะที่ผ่านมาจะมีน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นในระดับที่น่าพอใจแต่ยังจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะช่วงที่เหลือของฤดูฝนจะมีความสำคัญต่อการเติมน้ำต้นทุนของประเทศนอกจากนี้ข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง19กรกฎาคมพบประเทศไทยมีปริมาณฝนสะสมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ10โดยหลายพื้นที่ยังมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พื่อให้มีน้ำเพียงพอทั้งการอุปโภคบริโภคการเกษตรและการรักษาสมดุลของระบบนิเวศปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: กรมศุลกากรร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศปราบปรามสินค้าต่างประเทศสวมสิทธิ์ Made in Thailand มูลค่ากว่า440ล้านบาทพร้อมเตือนประชาชนระวังนมผงปลอมบนช่องทางออนไลน
10: ์นายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยผลปฏิบัติการร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศตรวจยึดสินค้านำเข้าจากจีนที่แอบอ้างแหล่งกำเนิดเป็น Made in Thailand เพื่อสวมสิทธิ์ส่งออกไปยังต่างประเทศพบการกระทำผิด41คดียึดของกลางกว่า 8.8 ล้านชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า442ล้านบาทนอกจากนี้ในช่วง10เดือนที่ผ่านมาศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังจับกลุ่มคดีลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าผิดกฎหมายได้177คดีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1,377 ล้านบาทรวมทั้งขยะอันตรายกัญชาลักลอบส่งออกสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและตรวจยึดนมผงปลอมที่ลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นครั้งแรกพร้อมเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ด้านกรมการค้าต่างประเทศเตรียมเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำระบบ AI มาใช้คัดกรองความเสี่ยงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าและรักษาความน่าเชื่อถือของไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศปฏิพลสัตยพรหมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันในรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่21กรกฎาคม2569วันนี้ขึ้น7ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะดิฉันกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันเชนันแก้วกลับนะคะกลับมาพบกับท่านฟังในรายการข่าวยามเช้าสำหรับเช้านี
0: ้ค่ะ
1: เรื่องราวต่างๆก็ส่วนใหญ่ก็ประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะที่เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เป็นในส่วนการไปตรวจสอบสิทธิ์กันก็มีในบางส่วนที่อาจจะสิทธิ์นั้นก็ไม่ได้ผ่านตอนนี้ก็เริ่มที่จะเปิดให้ไปอุทธรณ์ในเรื่องของสิทธิ์กันแล้วจะมีบางประเด็นที่อาจจะต้องมีการปรับ
0: เกณฑ์ใหม่นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะวันนี้เราอยู่กับทีมงานนะคะคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจและสายชนีสังค่ะส่วน Facebook Live วันนี้คุณแดนอัคเดชคัมภีระสามารถติดตามได้ค่ะทาง FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM 819 891 kHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณและหอกระจายข่าวหมู่บ้านอีกสักครู่นะคะคุณปูจะมาตีของร้องข่าวกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจอัปเดตกันวันนี้ด้วยค่ะส่วนออนไลน์ค่ะสามารถเข้ามาได้ตอนนี้ไลฟ์ผ่านทางเพจข่าวยามเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ช่องส่วนตัวนะคะเข้าไปได้ในช่องต่อๆบ้านดำนะคะกบอบก็ร่วมจัดรายการกับเราเช้านี้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะนะคะไปกันที่เรื่องราวของการพยากรณ์อากาศนะคะอัปเดตเมื่อช่วงเวลา 5:00 นที่ผ่านมาสำหรับนะครับประเทศไทยฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงค่ะขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: ค่ะส่วนพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะคุณแอลค่ะเข้าไปดูแล้วโอ้โหวันนี้ฝนเยอะขึ้นแล้วนะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานก็อยู่ที่10 20เท่านั้นวันนี้นะคะรวมๆแล้วเนี่ยฝนเยอะขึ้นกว่าเมื่อวานใครที่อยู่ภาคเหนือนะคะวันนี้ฝนประมาณ 60% ของพื้นที่จังหวัดที่ต้องระวังก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางแล้วก็ตากค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะคะวันนี้ฝนประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ก็คือ 30% ฝนนะคะก็จะอยู่ในโซนของจังหวัดเลยค่ะเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิแล้วก็นครราชสีมาส่วนภาคกลางค่ะวันนี้ฝน 30% ค่ะจะตกในโซนของกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีและสระบุรีจังหวัดเหล่านี้ต้องระวังนะคะฝนอาจจะตกเยอะหน่อยส่วนภาคตะวันออกค่ะจังหวัดที่ต้องระวังนะคะเนื่องจากว่าฝนมีปริมาณอยู่ที่ 30% เช่นกันค่ะคือนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดซึ่งจังหวัดเหล่านี้เป็นเมืองผลไม้ด้วยนะคะถ้าตกเยอะก็มีผลกับพืชพันธุ์เรื่องของผลไม้ด้วยนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมาดูกันหน่อย 30% ค่ะวันนี้ฝนจะเยอะหน่อยก็โซนจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะส่วนฝั่งอันดามันฝั่งตะวันตกนั้นฝนประมาณ 40% ค่ะจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลต้องระวังค่ะมาดูที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลกันหน่อยค่ะวันนี้ฝน 30% นะคะไม่มากไม่น้อยแต่ว่าก็ต้องระวังเหมือนกันแล้วก็บอกว่าฝนเนี่ยจะมาช่วงบ่ายและค่ำราชการอีกแล้วค่ะคุณ
1: ก็ประมาณ 7:00 นก่อนออกจากบ้านมาทำงานหรือประมาณสัก 6:00 นเช้าเนี่ยก็จะตกแล้วพอสักบ่าย 3:30 กว่าจะ 4:30 ตกนะฮะ
0: ฝนราชการนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: มา 6:10 2นาทีสำหรับวันนี้กับข่าวยามเช้านะกับเรา2คนเอาไปเริ่มกันที่เรื่องราวของการปรับเกณฑ์ที่จะครอบครองเรื่องของยานพาหนะเพราะว่าในเงื่อนไขก่อนหน้านี้ที่มีการลงทะเบียนไปก็มีในเรื่องของการที่ว่าผู้ที่อยู่ในสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีในเรื่องของรถนะจะต้องไม่เป็นผู้ครอบครองรถมีเนื้อที่ของบ้านเนี่ยจะต้องไม่เกิน1เท่าไหร่นะ100ตารางเมตรใช่มั้ยหรือยังไงประมาณนั้นแล้วก็ในเรื่องของภาคการเกษตรก่อนหน้านี้ก็มีการปรับเกณฑ์กันไปก่อนที่จะมีการประกาศผลพอล่าสุดเนี่ยมีการประกาศผลออกมาสิ่งที่หลายคนที่เคยอยู่ในสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถูกที่พอประกาศผลปุ๊บเนี่ยก็ถูกตัดสิทธิ์ออกไปโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ครอบครองรถยนต์แล้วก็รวมถึงรถจักรยานยนต์ที่เกิน300ซีซีตรงนี้ก็เลยมีออกมาพูดคุยกันถึงประเด็นในเรื่องนี้กันอยู่ส่วนหนึ่งนะคะพอถึงเป็นแบบนี้แล้วทางกระทรวงคมนาคมก็เตรียมที่จะเสนอทางคณะรัฐมนตรีที่จะปรับเกณฑ์การครอบครองเรื่องของยานพาหนะในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569อันนี้เขาบอกว่าจะไม่ตัดสิทธิ์ในรถเก่ารถเก่านี้ก็คือจำนวนปีก็ต้องมีการกำหนดจำนวนปีจะต้องไม่เกินเท่าไหร่นะมาดูกันในเรื่องนี้ทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้ค่ะว่าจากที่รัฐบาลให้ประชาชนได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านยืนยันนะคะว่าเจตนารมณ์เนี่ยเพื่อเป็นการคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงให้ได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะโดยในส่วนทางกระทรวงคมนาคมตอนนี้พบปัญหาที่สำคัญก็คือเรื่องของเงื่อนไขการถือครองกรรมสิทธิ์ยานพาหนะซึ่งตามเกมเดิมนะคะเขาระบุว่าผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีไม่เกิน300ซีซีก็ประมาณที่เราขี่ๆกันอยู่เนี่ยนะคะ150 125นี่แหละ101อะไรประมาณนี้ถ้าเกิน300ซีซีเขาจะถือตีเป็นรถบิ๊กไบค์ที่เราที่ขี่ที่เวลาเราเห็นเขาออกทริปกันตามต่างจังหวัดนี่แหละนะคะไม่เกิน300ซีซีนะสำหรับรถจักรยานยนต์สำหรับรถ3ล้อหรือว่ารถ4ล้อเล็กรับจ้างแล้วก็รถเพื่อใช้การเกษตรที่อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน1คันแต่ความเป็นจริงเนี่ยประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์จากสาเหตุหลักหลายประการทางกระทรวงคมนาคมก็ประสานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อที่จะขอทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อเตรียมนำข้อเสนอใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะ21กรกฎาคม2569ทุกวันอังคารก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันในทุกสัปดาห์ก็คือวันนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปโดยจะเสนอให้มีการปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะด้วยการนำรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน20ปีและรถจักรยานยนต์ที่อายุไม่เกิน15ปีมาคิดเป็นเงื่อนไขการตัดสิทธิ์รวมถึงเสนอให้ผู้ที่ถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีจำนวน3คันค่ะที่ยังมีภาระในการผ่อนชำระอันนี้สามารถผ่านเกณฑ์และจะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เช่นกันนะคะสำหรับประชาชนที่เสียสิทธิ์จากปัญหารถที่สูญหายสิ้นสภาพหรือว่านำชื่อไปสวมสิทธิ์ซื้อรถหรือว่าขายโอนลอยไปแล้วทางกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศเนี่ยพร้อมที่จะทำหน้าที่ที่จะตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเพื่อให้เป็นหลักฐานที่จะประกอบการยื่นอุทธรณ์ให้แก่ประชาชนและเพื่อให้เป็นการลดภาระความไม่สะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนหลายๆท่านนะคะทางหน่วยงานก็ได้มีการจัดทำแบบฟอร์มร่วมกับทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่จะกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆที่จะให้พี่น้องประชาชนสามารถดำเนินงานได้ง่ายขึ้นและส่งข้อมูลกลับไปยังขนส่งแต่ละจังหวัดให้ไปตรวจสอบต่อไปได้ในส่วนของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษานอก

0: มอวันนี้ด้วยนะคะเข้มข้นมากเลยค่ะมาดูที่กระทรวงมหาดไทยกันบ้างค่ะก็มีการเปิดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสค่ะให้ประชาชนนั้นไปยื่นอุทธรณ์10บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปีนี้พร้อมกับจัดชุดอำเภอเพิ่งได้ค่ะรับเรื่องอุทธรณ์สำหรับประชาชนที่เดินทางไม่สะดวกค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณพลพีสุวรรณชวีนะคะก็ได้มีการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะดำเนินการในทุก2ปีค่ะเนื่องจากว่าได้รับข้อร้องเรียนว่าคนที่มีรายได้บางส่วนเนี่ยผู้มีรายได้บางส่วนเนี่ยยังคงได้รับสิทธิ์ก็เลยทำให้นายกรัฐมนตรีนั้นมีความห่วงใยในเรื่องนี้แล้วก็จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนสิทธิสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ค่ะแล้วก็ยอมรับนะคะว่าหลักเกณฑ์บางประการเนี่ยมันอาจจะไปสะท้อนความเป็นจริงก็เลยได้นำมาหารือกันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะกระทรวงมหาดไทยเองยืนยันนะคะว่าข้อมูลที่ใช้พิจารณาสิทธิ์ที่เป็นข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยนั้นดำเนินการร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีการใช้กลไกของกรมการปกครองในการลงพื้นที่ไปสำรวจไปรวบรวมข้อมูลมาก่อนที่จะสรุปรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นไม่เสียโอกาสนะคะแล้วก็กระทรวงมหาดไทยก็เลยเปิดศูนย์ออกมาค่ะเป็นศูนย์ One Stop Service รับเรื่องร้องเรียนการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือว่าแอปพลิเคชันได้รวมไปถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือว่าเดินทางไม่สะดวกเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถยื่นอุทธรณ์แล้วก็รับการพิจารณาสิทธิ์อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะในขณะที่ทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองค่ะคุณนฤชาโคสาสิวิไลนะคะก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นก็มีการสนับสนุนรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นี้ด้วยค่ะในขณะนี้นะคะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ไม่ผ่านการตรวจสอบซึ่งกรมการปกครองเองก็ได้ประสานงานไปยังจังหวัดแล้วแล้วก็รวมไปถึงอำเภอทั่วประเทศด้วยเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่สำหรับการลงทะเบียนผ่านรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลนั้นจัดให้นะคะไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาด้วยค่ะเดี๋ยวค่าน้ำประปาเราจะมาอัปเดตเหมือนกันนะคะส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณาต้องทำยังไงบ้างก็จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบเหมือนกันนะคะยังสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะคะตั้งแต่วันนี้แหละค่ะไปจนถึง30กันยายนนะคะโดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐ One Stop Service ที่อำเภอสามารถเดินทางมายังศูนย์ที่อำเภอได้เลยนะคะสำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางก็จะมีช่องทางพิเศษค่ะเป็นช่องทางอำเภอเพิ่งได้โดยจัดเจ้าหน้าที่อำเภอส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยลงไปรับเรื่องราวต่างๆในพื้นที่ก็ขอให้ทุกคนนั้นได้ฟังประกาศจากทางราชการนะคะเน้นประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็รายการข่าวยามเช้าของเรานี่แหละค่ะก็จะมีการประชาสัมพันธ์เป็นประจำอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะระยะเวลาในการยื่นทบทวนโครงการที่ได้ขยายเวลาออกไปค่ะซึ่งจะต้องรอมติจากที่ประชุมครม.ก่อนแล้วก็จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมีครม.ด้วย
1: ค่ะ
0: ซึ่งนอกจากนี้ค่ะกระทรวงมหาดไทยก็ได้ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกอำเภอนะคะชี้แจงทำความเข้าใจข้อมูลข่าวสารต่างๆในระดับพื้นที่ด้วยซึ่งหากว่าพื้นที่ไหนเนี่ยเกิดปัญหาร้องเรียนหรือว่าเข้าใจไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่อำเภอต้องลงไปรับเรื่องราวค่ะแล้วก็แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ไปต่อนะคะขณะเดียวกันก็ยังมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยปลัดจังหวัดไปกำกับติดตามการดำเนินงานทั้งหมดด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะย้ำว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569เพราะว่าสวัสดิการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนอกจากจะมีในเรื่องของการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเดือนละ300อยู่แล้วน
0: ะ
1: ก็ยังมีเรื่องของสิทธิ์อาจจะได้รับสิทธิ์ลดนาค่าน้ำค่าไฟน้ำประปาแล้วจะมีในส่วนของการขึ้นรถสาธารณะด้วยเช่นกันตอนนี้
0: เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยคุณปูเขาจะมาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: นะรายละเอียดแต่ว่านี้ในส่วนทางแต่เขาบอกว่าต้องมาย้ำในส่วนของการลงทะเบียนด้วยเช่นกันนะแต่ว่าเราไปในเรื่องของรัฐบาลที่จะจัดงานใหญ่จัดงานใหญ่ก็คืองานทั้งนั้นของ Thailand นะคะเอาวันนี้แล้ว21กรกฎาคมนะคะที่จะเป็นงานจะงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ยกระดับทักษะของอนาคตที่จะดันเศรษฐกิจให้โตและยกกำลัง2ไทยแลนด์ยกกำลัง2นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของร้อยเอกหญิง พัฒดารัตน์ทองสลวยกรการองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้

0: เปิดเผยกับว่างาน Thailand ยกกำลังประเทศไทยเนี่ยนะคะที่จะเป็นยกระดับทุนของมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นงานใหญ่ค่ะที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจากการผนึกกำลังของ5กระทรวงหลักโอ้โหยิ่งใหญ่มากๆที่มีเป้าหมายกับเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาทักษะให้กับคนไทยทุกกลุ่มที่จะทุกสาขาอาชีพด้วยแล้วก็จะพลิกโฉมด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะที่จะรองรับโลกยุคใหม่โดยงานจะมีขึ้นนะคะในวันนี้ค่ะ21กรกฎาคม2569ในช่วงเวลา 13:00 นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยทางด้านของนายกท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านวันนี้ท่านจะไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานด้วยนะคะสำหรับแนวคิดค่ะยกกำลัง2หรือการเติบโตแบบทวีคูณนี
1: ้
0: เขาจะเน้นค่ะที่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้เป็นศูนย์กลางเพิ่มโอกาสการเรียนรู้โดยการกระจายทุนการศึกษาให้เข้าถึงง่ายทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำผลิตแรงงานทักษะให้ตรงความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นดิจิทัล AI พลังงานใหม่ๆค่ะนวัตกรรมส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆการเปลี่ยนงานทางด้านของวิจัยให้เป็นเครื่องมือที่เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาในชีวิตประจำวันแล้วก็สร้างรายได้แก่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับภายในงานก็ถือว่าจะมีการนำเสนอผลงานที่ครบรอบ90วันแล้วก็นโยบายทางด้านของพัฒนาคนอย่างเป็นรูปธรรมจาก5กระทรวง5กระทรวงที่ผนึกกำลังกันหลายท่านน่าจะอยากรู้แล้วล่ะว่ายิ่งใหญ่มากๆแบบนี้5กระทรวงมีกระทรวงอะไรบ้างมีทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงแรงงานคือถ้าใครฟังแล้วเนี่ย5กระทรวงนี้ถือว่าเป็น5กระทรวงที่เป็นการพัฒนาทางด้านของชีวิตของมนุษย์และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยตรงนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่สานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานผู้ที่ร่วมงานค่ะเพื่อที่จะยกกำลังพัฒนาศักยภาพคนของคนไทยไปด้วยกันผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าร่วมงานได้ฟรีนะคะหรือว่าติดตามการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและกระทรวงอวได
1: ้
0: นะก็คือทางด้านของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนี่แหละนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ค
1: ่
0: ะ
1: ไทยแลนด์จัดใหญ่เลยนะคะรัฐบาลจัดใหญ่ไทยแลนด์ยกกำลัง2นะคะก็คือมองเห็นภาพแหละทุกอย่างมันต้องทวีคูณขึ้นมานะคะมาติดตามความน่ารักข่าวนี้กันหน่อยค่ะซึ่งพอพูดถึงข่าวนี้เนี่ยคนไทยทั้งประเทศน่าจะยิ้มออกนะคะเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่ทูตสวีเดนค่ะประจำประเทศไทยได้ไปลองชิมไอศกรีมนะคะจากไผ่ทองเป็นไอศกรีมที่เขาเรียกว่าไอศกรีมในตำนานใช่ไหมคุณ
0: ค
1: ือใครได้กินไผ่ทองเนี่ยต้องบอกว่าเดอะเบสมากนะคะแล้วก็ถึงกับบอกว่าไอศกรีมไทยเนี่ยคือที่สุดแล้วคือเดอะเบสนี่แหละค่ะสุดฟินด้วยราคาเพียง2ใบเขียวเท่านั้นก็คือ40บาท
0: 40บาท
1: 40บาทนี่เป็นไอศกรีมถ้วยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบโคนเนี่ยก็แค่10บาทแล้วก็จะมีแบบใส่ขนมปังด้วยนะคะสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยค่ะได้โพสต์ภาพขณะที่เลขานุการเอกเอนูเอลลอนดินนะคะได้มีการลองชิมไอศกรีมกะทิของไทยที่สุดคลาสสิกค่ะซึ่งเป็นรถเข็นไอศกรีมจากไผ่ทองพร้อมกับระบุข้อความว่าไทยไอศกรีม his different นะคะ English belowไอศกรีมไทยคือที่สุดแล้วนะคะวันนี้เลขานุการเอกท่านนี้ก็ได้มีการไปลองชิมไอศกรีมกะทิไทยสุดคลาสสิกค่ะเนื้อเนียนหวานหอมด้วยรสชาติที่ไทยๆแล้วก็เหมาะมากสำหรับวันที่อากาศร้อนแบบนี้ค่ะมีการใส่ด้วยเครื่องด้วยถั่วลิสงลูกชิดข้าวโพดยิ่งทำให้มีความรู้สึกเวลากินเนี่ยฟินถือว่าคุ้มค่ามากๆด้วยราคา2ใบเขียวเราได้ยินแบบนี้เนี่ยเห็นนักทูตนะคะสัมพันธ์วิถีไทยแบบแท้ๆแบบคนท้องถิ่นแบบนี้ก็ทำให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยยิ้มออกจะได้เห็นว่าสินค้าไทยอาหารไทยเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นว่าสตรีทฟู้ดหรือว่าเป็นเบสิกที่ราคาไม่ได้แพงมากแต่ว่าก็ทำให้ต่างชาติเนี่ยรับรองว่าลิ้มรสไปแล้วเนี่ยมีความชื่นชอบนะคะแล้วก็เป็นเสน่ห์ของอาหารไทยด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณพูดซะที่ฉัน
1: อยากชิม
0: อยากจะทาน ไปดูเรื่องของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาชี้แจงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ต่อภาพและคลิป เหตุการณ์เจ้าหน้าที่ที่มีการผลักดันพลายสาริกาช้างป่าบริเวณบ้านสาริกาซึ่งอยู่ในเขตหมู่ที่3ทางเข้าน้ำตกสาริกาที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเขาระบุนะคะว่าบุคคลในภาพที่ใช้อุปกรณ์เป็นประกายไฟคือเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วที่เฝ้าระวังช้างป่าค่ะส่วนระยะห่างระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับช้างที่ดูใกล้ชิดกันในคลิปนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นผลจากมุมกล้องค่ะที่ทำให้ระยะดูสั้นกว่าความเป็นจริงโดยระยะปฏิบัติงานจริงในอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยตลอดเหตุการณ์ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ขอขอบคุณสำหรับข้อสังเกตจากสังคมนะ
1: นะ
0: คะแล้วก็จะนำไปเป็นบทเรียนปรับวิธีการสื่อสารและวางแนวปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทางอุทยานค่ะจะนำดำเนินการเพื่อสอบข้อได้จริงประเด็นดังกล่าวพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการและเครือข่ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปรับแนวทางให้เหมาะสมต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะมาเตือนภัยกันหน่อยค่ะก่อนที่จะไปพักเบรกนะคะเตือนภัยไซเบอร์ค่ะเรื่องของการรู้เท่าทันอาชญากรรมออนไลน์อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกช่องทางทุกสื่อทุกหน่วยงานภาครัฐเองนะคะหรือว่าในท้องถิ่นเนี่ยก็พยายามย้ำเตือนเรื่องของการถูกหลอกจากมิจฉาชีพนะคะหลากหลายรูปแบบเลยค่ะส่วนใครที่ชอบถ่ายภาพลงโซเชียลเนี่ยเวลานึกภาพถ่ายภาพเนี่ยนึกท่าไม่ออกเราก็จะมาท่านี้ใช่ไหมคุณแอลชู2นิ้วสู้ตายแบบนี้นะคะด้วยท่าเบสิกเลยคิดอะไรไม่ออกต้องชู2นิ้วไว้ก่อนนะคะแต่ทีนี้ต้องระวังค่ะเพราะว่าการชู2นิ้วเนี่ยในภาพถ่ายโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีการถ่ายแบบระยะใกล้ๆแบบซูมเข้าไปใกล้ๆแบบนี้ต้องระวังเพราะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยี AI แล้วก็การประมวลผลภาพเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากขึ้นภาพถ่ายที่เราเห็นลายนิ้วมือชัดเจนอาจจะนำไปสู่การสร้างข้อมูลลายนิ้วมือปลอมก็ได้ค่ะหรือใช้ประกอบการกระทำผิดในรูปแบบต่างๆได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่เห็นลายนิ้วมืออย่างชัดเจนในระยะใกล้ๆแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยร่วมกับภาพถ่ายนะคะโดยไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำอยู่ตลอดเลยนะคะเลขบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของเราหรือว่าพิกัดบ้านแบบแผนที่บ้านเนี่ยไม่จำเป็นอย่าออกออนไลน์โซเชียลเด็ดขาดค่ะเพราะว่าอันตรายค่ะ
0: ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามคุณบุญมาสีหมัดในตีคล้องร้องข่าวกันเดี๋ยวเรากลับมาติดตามประเด็นสำคัญในข่าวยามเช้ากันในช่วงหน้าค่ะ
1: ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติ เป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายผนึกพลังทุกภาคส่วนสร้างปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์จัดกิจกรรมที่ชื่อว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายณห้องประชุมชั้น6อาคารรำไพพรรณีพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแยกผ่านฟ้าลีลาดถนนหลานหลวงเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569จัดขึ้นณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างคลองพะดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้เร่ร่อนให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนไฮไลท์สำคัญของงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569อันได้แก่พิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์สำคัญและเป็นการจัดพิธีตักบาตรทางเรือครั้งแรกนับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญรวม225รูปอันได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรโดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระราชาคณะและพระเถรานุเถระจากวัดสำคัญและทุกวัดริมคลองร่วมล่องเรือจากทั้ง3เส้นทางน้ำมาบรรจบณบริเวณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อประกอบพิธีสงฆ์และให้พรแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานนั่นเองครับแล้วการจัดงานในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนแล้วครับอันได้แก่หน่วยราชการในพระองค์คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งนี้คณะผู้จัดงานร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงความปลอดภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดการจัดงานจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าของสายน้ำไทยพร้อมร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อส่งต่อมรดกอันทรงคุณค่านี้ไปสู่คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้หารือประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนส่งเสริมความร่วมมือ2รัฐสภาสานต่อมิตรภาพไทยจีนปีที่51ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือกับนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันความมุ่งมั่นแล้วครับที่จะสานต่อมิตรภาพไทยจีนซึ่งก้าวสู่ปีที่51กันแล้วพร้อมผลักดันความร่วมมือโดยเฉพาะในสาขาใหม่ๆและกระชับความร่วมมือระหว่างรัฐสภาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศกันด้วยแล้วในโอกาสนี้ประเทศไทยและประเทศจีนจะขับเคลื่อนความร่วมมือใน4ด้านสำคัญอันได้แก่ด้านที่1คือการเมืองและความมั่นคงด้านที่2คือเศรษฐกิจและการลงทุนด้านที่3คือความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและด้านที่4คือความร่วมมือระดับภูมิภาคครับส่วนทางด้านประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนก็ได้กล่าวเลยครับว่าจีนเองก็พร้อมสนับสนุนไทยในการดำเนินงานและความร่วมมือในวาระที่ทันสมัยเช่น AI อวกาศสุขภาพพลังงานสะอาดในขณะที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็สนับสนุนให้รัฐสภาของทั้งสองประเทศเริ่มการแลกเปลี่ยนด้านนิติบัญญัติและเชื่อมั่นนะครับว่าความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งไทยและจีนจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความปลอดภัยและเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศคือประเทศไทยและประเทศจีนได้เดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจแห่งอนาคตความมั่นคงซึ่งร่วมเป็นสักขีพยานลงนาม MOU 15ฉบับด้วยกันสร้างโอกาสใหม่ให้สองประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือแบบเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านไทยจีนครอบคลุมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนสมัยใหม่อาทิ AI และยานยนต์ไฟฟ้าเป็นต้นก็เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศนั่นเองแหละครับและทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคภายหลังการหารือนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจถึง15ฉบับด้วยกันก็ครอบคลุมด้านการอุดมศึกษาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการศึกษา AI ทรัพย์สินทางปัญญานิวเคลียร์ฟิวชั่นสาธารณสุขดาวเทียมนำทางเปยตูการป้องกันการฟอกเงินการส่งออกสัตว์น้ำความร่วมมือสื่อมวลชนการจัดการน้ำและการสำรวจอวกาศห้วงลึกครับพี่น้องในส่วนทางด้านสื่อสารมวลชนนั้น The Global Times สื่อดังของประเทศจีนก็ชื่นชมการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยและครับว่าเห็นความจริงใจและการทำงานเชิงรุกเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนจีนต่อประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยว่าGlobal Times สื่อชั้นนำของจีนได้นำเสนอรายงานในเชิงบวกต่อการเยือนในครั้งนี้โดยสะท้อนว่าภาคธุรกิจจีนมองเห็นถึงความจริงใจและการทำงานเชิงรุกของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในการพบปะผู้ประกอบการรับฟังข้อเสนอแนะและเชิญชวนบริษัทจีนพิจารณาขยายการลงทุนในประเทศไทยซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนจีนต่อประเทศไทยและนอกจากนี้ Global Times ยังรายงานกันอีกว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ยืนยันต่อภาคธุรกิจจีนถึงความตั้งใจของรัฐบาลไทยในการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนของประเทศไทย ทั้งในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุมัติการลดขั้นตอนทางปกครองและการดำเนินมาตรการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและเอื้อต่อการลงทุนครับซึ่งก็สะท้อนว่าการเยือนในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงเชิญชวนการลงทุนเท่านั้นแต่ว่ายังมุ่งรับฟังข้อเสนอแนะและผลักดันการแก้ไขอุปสรรคเชิงระบบควบคู่กันไปด้วยนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ชื่นชมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวได้รวบขบวนการลักลอบเก็บหาไม้กฤษณาไทยเวียดนามยึดของกลางได้กว่า1ล้านบาทครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวและหน่วยงานทุกหน่วยหลังบูรณาการร่วมกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยยางปราบปรามขบวนการลักลอบขุดไม้กฤษณาผืนป่าภูเขียวได้ยกแก๊งเลยทีเดียวครับโดยยึดของกลางมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมให้ยื่นคัดค้านการประกันตัวอย่างเข้มงวดทางด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เปิดเผยว่าคณะเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยยางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิร่วมกันจับกลุ่มขบวนการลักลอบเก็บหาไม้กฤษณาที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างชาวไทยและชาวเวียดนามรวมจำนวนทั้งสิ้น5รายด้วยกันซึ่งตรวจยึดของกลางรวม10รายการมูลค่ารวมก็ประมาณ1ล้าน4หมื่นบาทครับและแจ้งข้อกล่าวหากลุ่มผู้ต้องหาในฐานความผิดรวม9ข้อหาตามกฎหมายโดยได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับพี่น้องไปกันที่การเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปากันหน่อยโดยรัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาถึงวันที่30กันยายน2569โดยย้ำว่าผู้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569นางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปพร้อมทั้งได้ย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะครับย้ำอีกครั้งก่อนแล้วกันว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์โดยทางรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนโดยกำหนดให้1บ้านคือ1บ้านเลขที่นี่แหละครับใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์เท่านั้นหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทครับโดยผู้มีสิทธิ์นั้นก็ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดครับพี่น้องและสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมซึ่งเคยได้รับสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการปี2569ก็สามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคม2569และจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน2569โดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้นะครับย้ำไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ครับส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายน2569 เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคม2569และจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายน2569และทั้งนี้ทั้งนั้นไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้เช่นกันครับพี่น้องอย่างไรก็ตามผู้มีสิทธิ์ก็สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่าน3ช่องทางอันได้แก่เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Live และ LINE Official Account Assign ข้างหน้า PWA Thailand หรือสามารถติดต่อขอลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั่วประเทศโดยในช่วงของการเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึง30กันยายน2569นั้นก็จะเปิดให้บริการทุกวันเวลา 8:00 น.ถึง 18:30 น.ซึ่งก็รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตามสภาพจริงรายละเอียดว่ายังไงก็ต้องไปถามที่กระทรวงการคลังแหละครับโดยกระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตามสภาพจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าสถานการณ์การขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันนี้มีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า 2.9 ล้านรายหรือกว่า 2 ล้าน 9 แสนรายด้วยกันโดยกว่า40%เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะครับทางกระทรวงการคลังเขาก็เตรียมเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังรวมไปถึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ในปัจจุบันนั้นได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์มาแล้วกว่า 45,000 คนด้วยกันเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดโดยตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี้แหละครับและนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านรายได้เนื่องจากว่าพบข้อมูลการหักภาษีณที่จ่ายแบบไดนามิกดาต้าในระบบแล้วครับทั้งที่ประชาชนหลายรายเลยทีเดียวไม่เคยมีรายได้ดังกล่าวจริงๆซึ่งจากการตรวจสอบก็พบแล้วครับว่าเกิดจากการทุจริตโดยการแอบอ้างนำชื่อของประชาชนไปเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันแล้วครับว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อไปเพื่อคืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเร่งด่วนที่สุดภายในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับรวมทั้งจะมีการติดตามผู้ที่แอบอ้างสิทธิ์ของผู้อื่นกันต่อไปด้วยครับในส่วนของการดูแลกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่ไม่ได้ลงทะเบียนในรอบใหม่หรือผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์ทางกระทรวงการคลังเขาก็ได้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วครับเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมในรูปแบบสัดส่วน60 40ต่อเนื่องไปอีก2เดือนด้วยกันซึ่งครอบคลุมประชาชนกลุ่มนี้ประมาณ6ล้านรายและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังก็ขอยืนยันเลยครับว่าภาครัฐเองยินดีรับจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นและหากมีความจำเป็นก็พร้อมที่จะจัดหางบประมาณเพิ่มเติมมารองรับเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ครอบคลุมในทุกมิติกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือ3สื่อยักษ์ของจีนยกระดับข่าวสารพัฒนาบุคลากรผสาน AI สู่เวทีโลกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569 ณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้นำกรมประชาสัมพันธ์ก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU พร้อมกัน3ฉบับด้วยกันกับองค์กรสื่อระดับแนวหน้าของจีนอันได้แก่สำนักข่าว People's Daily สำนักข่าวซินหัวและกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเป็นสักขีพยานครับซึ่งนับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญเลยครับของทางกรมประชาสัมพันธ์ในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับองค์กรสื่อระดับโลกเพื่อยกระดับศักยภาพการสื่อสารของประเทศไทยในยุคดิจิทัลส่วนทางด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้กล่าวย้ำบทบาทในการนำกรมประชาสัมพันธ์ก้าวสู่การเป็นองค์กรสื่อภาครัฐยุคใหม่ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้เทคโนโลยีและเครือข่ายระดับโลกเพื่อยกระดับการสื่อสารของประเทศไทยให้มีบทบาทโดดเด่นยิ่งขึ้นบนเวทีนานาชาติอีกด้วยนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับย้ำส่งท้ายตีคองร้องข่าวกันนะครับในวันนี้ว่าในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องและสำหรับตีคองร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
10: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: 6:55 นะคะเรายังมีเวลาทักทายกันค่ะก่อนที่จะไปติดตามอัปเดตข่าวในช่วงนี้นะคะไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะคุณแอลมีคุณผู้ฟังหลายท่านเข้ามาจริงๆแล้วเข้ามาก่อนเราอีกนะมาตั้งตารอนะคะที่จะรับฟังแล้วก็ชมข่าวยามเช้าทางออนไลน์นะคะเพจของข่าวยามเช้าสวัสดีคุณอักษรสวรรค์นะคะสวัสดีคุณป้าวันดีค่ะบอกว่าวันนี้นะคะโอ้เจ้าหน้าที่โอ้ขอบคุณค่ะแล้วก็คุณนับนพพรบอกว่าสวัสดีข่าวย้ำเช้าคุณประคองคุณมาลีนะคะแล้วก็คุณพงศักดิ์คุณสุนทรนะคะบอกว่าสวัสดีอยู่ที่ตราดนะคะคุณสมเหมือนสวัสดีข่าวย้ำเช้าคุณอเนกพริกไทยแล้วก็ยังมีคุณสุชินนะคะส่งหัวใจมารัวๆเลยค่ะคุณนันทิการคุณสุเทพกยวงศ์นะคะพระรุ่งนมัสการนะคะแล้วก็คุณสุรัชยาคุณสุวิทย์นะคะหลายท่านเลยค่ะเช้านี้คุณพงษ์นเรศนะคะบอกว่ารับฟังรับชมอยู่เหมือนกันนะคะใครที่ชมอยู่ที่ไหนก็อัปเดตมาด้วยคุณคมสันนะคะคุณจารุณีสวัสดีข่าวยามเช้าแล้วก็คุณมาลีชุ่มเย็นนะคะอ่ะก็ทักทายกันค่ะพี่ติ๋มด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้ค่ะไปดูเรื่องของการระวังมิจฉาชีพนะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าโอ้โหเข้ามาตีสนิทเด็กออนไลน์จากคนรู้ใจเนี่ยกลายเป็นคนร้ายที่อาจจะใช้ภาพมาข่มขู่คุณก็ได้เรื่องนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากนะคะมาดูกันหน่อยเขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยเขาจะใช้วิธีมักปลอมตัวมาเป็นเด็กวัยเดียวกันมาเป็นเพื่อนในเกม มาอะไรแบบนี้นะ
0: มาเป็นแบบว่าเหมือนเป็นคนดังอะไรแบบนี้
1: หรือว่าจะมาเป็นรุ่นพี่เพื่อที่จะเป็นเพื่อนในออนไลน
0: ์
1: มาทุกรูปแบบก่อนที่จะหลอกขอข้อมูลส่วนตัวภาพคลิปหรือว่าชวนไปพบอะไรแบบนี
0: ้ค่ะ
1: เขาบอกว่าสัญญาณอันตรายเนี่ยให้ดูให้ดีๆเลยเขาบอกว่าเขาจะรีบตีสนิทกับเราเนี่ยแบบผิดปกติแจกของเติมเกมฟรีอะไรแบบนี
0: ้
1: ถามที่อยู่โรงเรียนเวลาอยู่คนเดียวขอภาพหรือว่าชวนเปิดกล้องครูปล่อยภาพลับอะไรแบบนี้บังคับให้โอนเงินเพื่อที่จะไม่ปล่อยภาพลับนี่ก็คือมาเป็นสเต็ปนะคะหากถูกขู่ด้วยภาพลับ5ขั้นตอนง่ายๆก็คือหยุดไม่ส่งภาพเพิ่มไม่โอนเงินไม่ไปพบ2ก็คือเก็บหลักฐานแชทโปรไฟล์วันเวลาสลิปโอนเงินบอกคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือว่าผู้ใหญ่ที่ไว้ใจแจ้งแพลตฟอร์มตำรวจอย่าส่งต่อหรือภาพหรือคลิปของเด็กนะคะสำหรับผู้ปกครองก็รับฟังและอย่าไปดุอย่าไปตำหนิลูกหลานแล้วก็ย้ำว่าลูกไม่ใช่คนผิดช่วยเก็บหลักฐานแล้วก็พาไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะอันนี้สำหรับผู้ปกครองเพราะตามกฎหมายค่ะคุกคามทางเพศเด็กออนไลน์มีความผิดตามกฎหมายก็คือครอบครองสื่อลามกเด็กโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีส่งต่อสื่อลามกเด็กโทษจำคุกไม่เกิน7 ปีข่มขู่เรียกเงินหรือบังคับให้นัดมาพบอาจมีโทษเพิ่มเติมได้ค่ะ
0: ค่ะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวข่าวสารของข่าวยามเช้านะคะแต่ว่าเสียได้เวลาเหมือนกันนะมาถึงช่วงท้ายแล้วค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เราสองคนนะคะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลและคุณชยานันท์แก้วกล่ำพร้อมด้วยทีมงานค่ะคุณสายชนีสร้างนะคะแล้วก็ยังมีคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจและคุณแดนอัคเดชคัมภีระลาทุกคนไปก่อนค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมอง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษากระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Serviceให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569
1: นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรให้คำมั่นว่าจะฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษากรุงเทพคริสเตียนชิงชนะเลิศกับสวนกุหลาบวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมและเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทุกหนประกอบพิธีประกอบด้วยคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีในวันที่25กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่26กรกฎาคมคณะธรรมยุทธ์จัดพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสเวลา14นาฬิกาคณะสงฆ์หนเหนือจัดณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเวลา